0: โฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีกิตยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเล่เค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหวูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุณาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน World Taekwondo ภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่ 20-29 กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC Diamond Food Five Shape สมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อารุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรี Power Volleyball Club GLO Miracle นครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ7080ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกลางกั้นด้วยพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดนโยบายยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถคุ้มครองคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดฟรีใน72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนสถานพยาบาลทุกแห่งห้ามปฏิเสธหรือบังคับเซ็นยินยอมจ่ายเงินเองมีความผิดตามมาตรา36พระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกสูงสุด2ปี ติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ค่ะคุณหมอคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
19: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะครับเนี่ยก็เป็นกลไกที่มีมานานแล้วนะครับก็เริ่มจากปี2560นะครับซึ่งตอนนั้นมติครม.นะครับเนี่ยได้มีมตินะครับเห็นชอบนะครับในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาฟรีในโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ในปี60ช่วงเดือนเมษายนตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้การเดินทางของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนช่วงสมัยโควิดนะฮะก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของคนไข้ที่เป็นติดโควิดใช่ไหมครับก็สามารถเข้ารับบริการรักษาฟรีที่โรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตรงส่วนนั้นพูดง่ายๆคือไม่เอาสิทธินะครับในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยติดโควิดหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปที่มาตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้พอเราพัฒนามานานขึ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้โควิดก็ลดลงใช่ไหมฮ
18: ะ
19: เราก็เลยจะมีการรวบนะครับการบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเรื่องของยูเซฟนะครับยูเซฟก็คือพวกที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองระบบเลือดระบบหายใจก็แล้วแต่ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหรือทันทีเนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศมา4ฉบับด้วยกันนะฮ
18: ะ
19: แล้วก็มีเรื่องของการอัตราค่าบริการแล้วก็รายการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีหลากหลายชี้ทั้งในการเรฟเฟอเรนซ์ในการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีอยู่เสพโควิดด้วยอีกเป็นอีกฉบับนึงก็ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยรวบรวมนะครับกฎหมายทั้ง7ฉบับทั้งฝั่งของโควิดนะครับทั้งฝั่งของยูเซฟปกติเข้ามารวมเป็นฉบับเดียวกันเพื่อความง่ายในการที่จะใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการอ้างอิงในการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลกับกองทุนที่เกี่ยวข้องครับก็เลยมีการรวบกันมาเราจะมีการปรับระบบการบริหารจัดการด้วยนะครับคือเวลาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยก็จะขาดญาติหรือผู้ดูแลใช่ไหมฮ
18: ะ
19: อาจจะมีคนอื่นที่เรียกว่าผู้จัดการแทนที่จะมารับเรื่องนะครับแทนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแทนผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยฉุกเฉินอาจจะไม่มีสติในการทำเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็ยังมีการปรับให้ผู้ป่วยนะครับเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับสามารถอุทธรณ์ต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ว่าเขาเห็นว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นวิกฤตนะแต่โรงพยาบาลมองว่ามันไม่วิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ครับก็เป็นการระบบการบริหารจัดการแล้วก็ปรับเรื่องของปรับปรุงรายการบัญชีนะครับด้วยอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินไม่เกินได้รับบริการแบบไร้รอยต่อนะครับในทุกรายละเอียดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินทั้งหมดครับ
18: ค่ะทีนี้คุณหมอคะมติในครั้งนี้ค่ะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งไหมคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐเลยด้วยไหม
19: ครับจริงๆแล้วเรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยเป็นออกตามมาตรา36นะครับตามพรบสารพยาบาลซึ่งจะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะแต่ว่าในมติครม.ที่ให้ไว้นะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2560เนี่ยก็ให้อินโวลรวมภาครัฐด้วยครับครับ
18: ก็เท่ากับว่าทั้งภาครัฐและเอกชนเลยนะคะ
19: ใช่ครับใช่ครับนั่นคือหมายความว่าถ้าเจ็บป่วยที่ไหนนะครับก็สามารถไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งครับ
18: ค่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะจะใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการชี้วัดว่าอาการป่วยระดับไหนถึงเข้าข่ายฉุกเฉินค่ะแล้วก็ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอ
19: ครับจริงๆแล้วอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้กำหนดเป็นชื่อโรคเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มันจะกำหนดเป็นลักษณะของกลุ่มอาการนะครับประมาณ6กลุ่มอาการด้วยกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาการแรกนะครับเนี่ยการใช้สิทธิ์ยูเซฟได้เช่นมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเราเรียกว่าหัวใจหยุดเต้น ทางเดินหายใจอุดกั้นสมบูรณ์สมองขาดเลือดรุนแรงอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่หนึ่งนะครับที่เข้าข่ายก็จะประเมินเป็นวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับกลุ่มอาการที่สองนะครับที่จะพบก็คือในเรื่องของการหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงนะครับหายใจติดขัดมีเสียงดังเช่นภาวะโรคหอบหืดขั้นรุนแรงเฉียบพลันน้ำท่วมปอดปอดอักเสบรุนแรงจนร่างกายขาดออกซิเจนตัวเขียวคล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่3นะครับที่เราวิเคราะห์เป็นยูเซ็ตก็คือซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมเช่นภาวะโรคการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกจากการเสียเลือดรุนแรงหรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่4นะครับเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงมักมีอาการเล้าที่แขนด้านซ้ายกรามหรือหลังนะครับอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือว่า heart attack ใช่ไหมฮะ

0: ที่ผลกระทบต่อทางเดินหายใจระบบหมุนเวียนของโลหิตนะครับแล้วก็ระบบสมองที่แพทย์ประเมินแล้วว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องของฉุกเฉินวิกฤตที่อันตรายเสียชีวิตได้อย่างทันทีครับแพทย์ก็จะมีการประเมินตามโปรแกรมที่สปช.กำหนดไว้หากประเมินแล้วเข้ากลุ่มอาการทั้ง6กลุ่มอาการดังกล่าวก็ถือเป็นโอกาสพวกวิกฤตหรือสีแดงที่ผู้รับบริการนะครับอาจจะรับการรักษาทันทีโดยที่โรงพยาบาลจะไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีครับ
1: ทีนี้คุณหมอคะเราจะมีมาตรการในการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการอย่างไรคะถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะหรือว่าพยายามผลักภาระให้ผู้ป่วยเนี่ยย้ายโรงพยาบาลก่อนกำหนดเนี่ยค่ะคุณหมอ
0: ครับคือการผลักภาระหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ป่วยจะได้รับการปฏิเสธสิทธิของเขาหรือการบอกว่าคุณเซ็นใบยินยอมได้ไหมให้จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะรักษาคุณนะอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้คือในประกาศในมติครม.ตัวใหม่นะครับเนี่ยเขาก็พูดชัดว่าการทํานิติกรรมนะครับที่จะให้พ้นจากหน้าที่นะครับเนี่ยการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ป่วยตามสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถทํานิติกรรมตรงนั้นมาห้ามถือว่าเป็นนิติกรรมต้องห้ามตามกฎหมายไม่สามารถทําได้ครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินหนึ่งต้องรักษาหากท่านปฏิเสธไม่รักษานะครับเนี่ยท่านก็จะมีโทษค่อนข้างหนักครับโทษในมาตรา36เนี่ยก็จะมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000หรือ40,000บาทจำทั้งปรับเลยครับเพราะนั้นก็มีโทษจำคุกโทษอาญาทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการครับครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมาตรการนี้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิการรักษาไหมคะเช่นประกันสังคมข้าราชการหรือต่างด้าวเนี่ยเท่าเทียมกันหมดไหมคะ
0: ครับมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยครับครับทุกคนที่มีบัตรประชาชนครอบคลุมทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทนะครับซึ่งมีอยู่48ล้านคนสิทธิ์ประกันสังคมนะครับที่มีอยู่ประมาณ14-15ล้านคนสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการที่มี3-5ล้านคนนะครับแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับมีประมาณ800,000คนเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งหมดเลยครับไม่ได้ตกหล่นที่ใครครับ
1: ค่ะคุณหมอคะการที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสช.ได้อะค่ะครอบคลุมถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ทุกประเภทไหมคะมีรายการยาควบคุมหรือว่ายกเว้นที่ผู้ป่วยอาจต้องรับผิดชอบเองไหมคะ
0: ครับส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นอาการวิกฤตนะครับโดยเราได้สรุปสาระสำคัญนะครับบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายเข้าไปในเป็นมติครม.ในครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดโรคค่ายาสารอาหารเส้นเลือดค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับค่าบริการโลหิตค่าวินิจฉัยค่าบริการส่งต่อทั้งหมดรวมอินโวทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใดก็แล้วแต่ครับครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอคะหากประชาชนหรือว่าญาติพบว่าถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาระหว่าง72ชั่วโมงแรกฉุกเฉินค่ะสามารถติดต่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ครับหากประชาชนนะครับเมื่อท่านรับประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งจะมีอันตรายต่อชีวิตเนี่ยหากโรงพยาบาลใช้เงื่อนไขในการเก็บเงินมาเป็นข้อต่อรองในการรักษาพยาบาลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดต่อมติครม.ด้วยนะครับท่านสามารถแจ้งไปที่กรมสปสได้เลยนะครับที่หมายเลข02193700นะครับกรมสปสก็จะมีพนักงานเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่เป็นไปตามสิทธิที่เขาควรจะได้ตามสิทธิของยูเซฟครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA

0: เซ็นเตอร์025077555
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเดินหน้าติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการกำกับดูแลศูนย์ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการควบคุมผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ Data Center ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลายด้านเช่นน้ำประปาพลังงานไฟฟ้าการสร้างมลภาวะและความปลอดภัยกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ Data Center ทั่วกรุงเทพและพบว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งอยู่ในอาคารรวม43แห่งเช่นหน่วยงานภาครัฐธนาคารและเป็นรูปแบบอาคารเฉพาะอีก6แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่าแม้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะยังอยู่ในระดับน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่พบการกักตุนน้ำมันแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาคารผังเมืองและสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำรายการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นทั้งมลพิษทางน้ำอากาศการระบายความร้อนและระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มี Data Center เหล่านี้อยู่ในพื้นที
4: ่ช่วงก่อนมันไม่ได้ขออนุญาตก็จะเป็นแฝงอยู่ในตึกต่างๆตั้งอยู่ในอาคาร43แห่งแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่จริงๆก็คือ6แห่งซึ่งตอนนี้มีเปิดดำเนินการไปแล้ว3แห่งชะลอใบอนุญาตอยู่3แห่งนะพวกไม่ได้มีการสะสมน้ำมันเรื่องปริมาณไฟในกรุงเทพยังขนาดเล็กกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะหลายจังหวัดเนี่ยจะมีขนาด200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์ของประเทศที่เห็นตรงนี้ก็อยู่ประมาณ20 25นะที่ผ่านมาเราก็ทำเช็คลิสต์ความปลอดภัยขึ้นแล้วก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำเดือนละ1ครั้งตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 ตั้งเครื่องตรวจ real time เลยถ้าความร้อนเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์อุณหภูมิโดยรอบนะเพราะมีคนกังวลว่าจะเกิดเออร์เบิร์นฮีทหรือเปล่าก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานนะจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงต่างๆตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าน
3: อกจากมาตรการตรวจกำกับดูแลในภาพรวมแล้วนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าเสริมว่าในส่วนของข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เคยเกิดขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องมลพิษทางเสียงในช่วงตอนกลางคืนจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มเกณฑ์รายการตรวจสอบให้มีการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจาก Data Center เหล่านี้อย่างเข้มงวดและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
5: จากกรณีที่เราเคยได้รับการร้องเรียนครั้งเดียวนะครับก็คือเรื่องของเสียงเนื่องจากมีการไปทดสอบเครื่องเจนนะครับที่จะเป็นใช้สำหรับไฟสำรองเนี่ยตอนกลางคืนเลยทำให้มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของมลพิษทางเสียงในเช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็เลยไปเพิ่มว่าจะต้องมีการตรวจเสียงเนี่ยในสองระดับคือเป็นเสียงแอมเบียนต์คือเสียงในสภาวะปกติ24ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน70เดซิเบลให้วัดเสียงในช่วงของเมื่อคุณทดสอบระบบเจนด้วยต้องรายงานมาเลยว่าจะทดสอบเจนวันไหนเวลาไหนนะครับส่วนใหญ่เขาจะทดสอบ1ชั่วโมงน่าจะประมาณเดือนละครั้งแล้วก็ค่าเสียงเนี่ยจะต้องห้ามเกิน115เดซิเบลก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
3: จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแล Data Center ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการวางมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดและการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการวางแนวทางป้องกันสำหรับการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะปีนี้เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานทั้งอุปโภคและทำการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญ
6: ส
0: ถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบในบางพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางจุดเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่ตกตามฤดูกาลนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โครงการส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของการเก็บกักโดยยืนยันว่ายังคงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในทุกระดับทั้งท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดเพื่อมาดูแลในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
6: ตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเข้าเขื่อนดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งซึ่งได้รับคำยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเขื่อนลำตะคองเนี่ยพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสีมาในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับยืนยันครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ครับ
0: ขณะที่หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของประชาชนโดยนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกล่าวว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้อย
7: และช่วงเดือนกันยาตุลารวมทั้งเดือนพิการเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าอ่างอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแล้งหน้าเนี่ยเราจะมีน้ำบริหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ200ล้านซึ่งฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูต่อนะครับน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเราไม่มีปัญหา
0: ส่วนการดูแลพืชผลทางการเกษตรนายมนัสเสียงก้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐรวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
8: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งที่เราจะเจอภาวะซูเปอร์เอลนิโญที่จะทำให้น้ำน้อยอนาคตเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีที่มีฝนตกหรือว่าการจะตัดสินใจปลูกพืชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นหลักสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ถ้าเสียหายตามกฎหมายแล้วก็พอขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถรัฐการราชการก็จะไปช่วยดูแลได้ก็อยากให้ทำพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร
0: การเตรียมความพร้อมเชิงรุกของจังหวัดนครราชสีมาในการกู้วิกฤตครั้งนี้ซึ่งได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นสถานการณ์เอลนิโญไปได้เพียงจันทร์วงศ์ทวีสุขสวทนครราชสีมารายงาน
1: ปิดท้ายที่สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นซ้ำเติมผลกระทบและการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
9: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การหนุนหลังบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงโดยเฉพาะท่าเรือเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญในจังหวัดทาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนและบรรดาเกาะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงพร้อมประกาศว่าเรือสินค้าของบริษัทขนส่งทางทะเลทุกแห่งสามารถสัญจรผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบียเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิท่อส่งน้ำมันสำคัญไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์รันเวย์และคลังแสงของซาอุดีอาระเบียด้านซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะเดียวกันทางการซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหลังจากท่อส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 1,207 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตน้ำมันดิบทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียกับเมืองท่ายานบูเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมบริเวณชายฝั่งทะเลแดงหลังถูกโดรนโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างเนื่องจากการปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงสูงสุดถึงร้อยละ4หรือประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันแห่งนี้ประมาณ 5-6 สัปดาห์แต่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในเมืองท่ายานบูของซาอุดีอาระเบียเหลืออีกประมาณ 5-7 วันเท่านั้นนอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังแจ้งต่อองค์กรกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียลดลงจาก 10,900,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหลือเพียง 6,200,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า30ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนแล้วทำให้ตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าหากซาอุดิอาระเบียยังไม่สามารถเปิดดำเนินงานท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกได้อีกครั้งประกอบกับการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญราคาน้ำมันดิบโลกอาจพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ราว119ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
10: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
12: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิสราผ่านแก้วนะคะสวัสดีค่ะน้องปณิสราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่สันพร
1: อุ๊ยแต่เราเรียกชื่อเต็มยศแล้วไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะ
2: คุณสุภฤกษ์ทำหน้างงๆว่าเอ๊ะทำไมเช้านี้ดูคึ
1: กคืนคืนแล้วก็เหมือนจะก็กึ่งทางการเนาะ
2: ใช
1: ่1สัปดาห์ก็จะมาเจอดิฉันสัก1วัน
2: ไม่เป็นไรพอหายคิดถึง
1: ทุกวันพฤหัสนะคะหรือว่าตามแล้วแต่ว่าจะมาแตะมือแทนใคร
2: หรือเอาเพิ่มไหมคะสัก5วัน
1: วายก็มาเจอกันแบบนี้จะได้คิดถึงกันบ้างเนาะสัปดาห์ละ1วันนะคะก็จะมาเสริมทับกับบันทึกสถานการณ์นะคะแต่ว่าพี่ช่างทั้งหลายก็อยู่กับเราเหนียวแน่นนะคะยิ้มให้1ทีคุณสายชนนีซังคุณสุภรสธรรมฤดีช่างเทคนิคในวันนี้ค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ Facebook Live ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์หรือยังนะ
2: ขึ้นแล้วเรียบร้อย
1: ดิฉันกดแชร์ก่อนเลยค่ะ
2: โอเค
1: นะคะกลัวเพื่อนๆในเฟซจะไม่ทราบว่าดิฉันทำงานเนาะต้องให้เห็นมั้งว่าทำงานเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จริงๆ เหมือนจะว่างแต่ทำงานทุกวัน
1: ทำงานทุกวันแต่แค่อาจจะไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเองนะคะเราก็ต้องขยันขันแข็งในการทำงานนะ
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: ทำงานที่เรารัก
2: รักทุกวัน
1: ตื่นมาทำงานที่เรารัก
2: สดชื่น
1: ไอ้เลิกไม่จอบนะเอาวันนี้นะคะมาเริ่มต้นรายการด้วยอีกก้าวสำคัญของการที่จะนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติค่ะเมื่อชุดไทยพระราชนิยมนะคะแล้วก็ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยผลงานการออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวลีปรากฏบนจอบิลบอร์ดเขาว่ากลางยานย่านกินซ่าเลยนะที่กรุงโตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองก่อนที่กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการจัดรถโชว์เผยแพร่คุณค่าของชุดไทยสู่เวทีโลกตั้งแต่ช่วงวันที่19ขออภัยค่ะ17ถึง18กันยายนนี้ก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะคะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะบนบิลบอร์ดในวันที่16กันยายนนั้นเนี่ยบิลบอร์ดจอใหญ่เลยนะคะได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่านะคะประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวลีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ค่ะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวลีนะคะทรงออกแบบแล้วก็ทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานชิ้นนี้นะคะซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตนราชกัญญาค่ะในแคมเปญนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีชุดไทยพระราชนิยมนะคะแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็เตรียมที่จะจัดงานนะคะชุดไทยโนเลจคราฟแมนชิปแอนด์practice ofThe Thai National Costume ค่ะระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569ณอาคารเฮียวเคกังนะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยในวันที่18กันยายนนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกค่ะในเดือนธันวาคม2569นี้นะคะ ภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและก็เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ความงดงามของชุดไทยจะได้ออกสู่สายตาชาวโลก
1: ใช่ค่ะคือชุดไทยเนี่ยนะคะอยู่ยงคงกระพันใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ใส่ได้ทุกงานคือใส่ไปร่วมแล้วก็คือไม่ตกยุคบางทีอาจจะไม่ต้องชุดไทยเต็มชุดอาจจะเป็นการนำชุดไทยมาประยุกต์เข้าร่วมงานเนี่ยก็สวยได้แล้วก็ในเรื่องของรูปแบบแล้วอาจจะไม่ต้องให้คงความโบราณแต่ว่านำผ้าไทยมาใช้แล้วก็อาจจะดัดแปลงในเรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยอาจจะเป็นให้ร่วมสมัยทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นชุดสูทตัดเป็นผ้าไทยนำมาตัดเป็นชุดสูทอะไรแบบนี้ก็
2: ด
1: ู
2: ด
1: ี
2: ใช่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่หลายๆคนได้เห็นชุดไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะเห็นยังไงเนี่ยคนก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนี่ยชุดไทย
1: ใช่แล้วสวยแล้วภูมิใจมากนะแล้วโอ้โหไปอยู่กลางบิลบอร์ดกลางย่านกินซ่าเนี่ยนะโอ้ยปลื้มปริ่มนะคะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้เนาะนะถ้าได้ผ่านตรงนั้นเนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ดีนะ
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: หรือมาฝากกันหน่อยก็ได้นะเผื่อใครแบบว่าถ่ายรูปไว้เนาะมาคอมเมนต์ในโพสต์ของทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้
1: ใช่ค่ะว่าเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นพอดีแล้วก็อยู่ได้เห็นบิลบอร์ดแล้วก็ชุดไทยที่ได้นำไปเสนอนะคะเพราะฉะนั้นคือคนไทยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราภูมิใจนะ
2: ใช่
1: เพราะว่าคนต่างชาติชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ชอบนะอย่างเพื่อนต่างชาติของดิฉันเนี่ยก็คือว่าเห็นชุดไทยแล้วก็เขายังแบบซื้อกลับไปบ้านเขาเลยเพราะเขาบอกว่าสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ
2: ์
1: นะไม่มีคือมันไม่เหมือนนะก็คืออย่างที่น้องป่านบอกอะค่ะว่าเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเนี่ยชุดไทยสัญลักษณ์ของประเทศไทย
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: นะวันนี้เริ่มต้นกันที่ความภาคภูมิใจของบ้านเรา
1: ค่ะ
2: ไปต่อกันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างเมื่อวานสภา
1: เป็นยังไง
2: เขาฟิตกันมากประชุมมาราธอนกัน14ชั่วโมงเลยเมื่อวาน
1: ทำงานที่เรารักเหมือนกัน
2: เหมือนกันพอกันนะคะกับเรามีการถกประเด็นเรื่องของรายงานกกต.นะคะแล้วก็ยติแก้ไฟใต้นะคะก็มีการประชุมนะคะเมื่อวานสภาผู้แทนราษฎรมีทางคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2นะคะทำหน้าที่ประธานในประชุมแล้วก็พิจารณาวาระยติด่วนนะคะด้วยวาจาติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องของความไม่สงบที่ภาคใต้นะคะภายหลังจากการเปิดให้อภิปรายกว้างขวางนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ17:40 น.นะคะจนถึง 16:40 เมื่อวานนี้นะคะก็ประมาณ5ชั่วโมงนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการถกกันนะคะว่าจะส่งให้ทางกรรมาธิการพิจารณาต่อนะคะก็จะเป็นทางกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมนะคะแล้วก็สิทธิมนุษยชนค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งมีทางคุณรังสิมันโรมนะคะทางส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานนะคะก็มีการพูดคุยกันนะโดยฝ่ายค้านเนี่ยเขามองว่าควรจะส่งให้ทั้ง2กรรมาธิการเนี่ยมีการร่วมพิจารณานะคะแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นควรนะคะว่าให้ส่งกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐด้วยนะคะก
1: ็
2: ใช้เวลาพิจารณาเรื่องของความไม่สงบภาคใต้เนี่ย90วันก่อนที่เมื่อคืนจะสั่งปิดการประชุมที่เวลา 23:25 น.
1: ก็มาราธอนจริงแล้วนะยาวนานนะช่วงขนาดช่วงสัปดาห์ก่อนนั้นก็หูประชุมกันแบบว่ารัวๆเลยนะคะที่สภานะคะหลายๆเรื่องหลายๆราวที่นำเข้าที่ประชุมแล้วก็เราก็จะได้เห็นสีสันวาทกรรมและคำพูดต่างๆ
2: ฟาดกันไปกันมา
1: ถูกต้องแล้วพอเราเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์เนาะเราสามารถดูกลับซ้ำไปซ้ำมาได้นะบางทีก็โอ้โหก็บางอยากจะบอกว่าในเรื่องของการคอมเมนต
2: ์
1: คอมเมนต์กันเผาๆเบาๆหน่อยเนาะน
2: ะ
1: ให้มองให้เป็นสีสันแล้วก็มองให้เป็นความรู้นะคะว่าเอ๊ะเขามีการถกประเด็นอะไรยังไงกันอย่าให้ต้องมาทะเลาะกันเอง
2: ใช่แล้วก็บางทีเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เนาะเขาตัดเป็นคลิปสั้นๆได้เนาะมันอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรบ้าง
1: อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนตัดช่วงนี้อาจจะทำให้ความหมายมันเปลี่ยนไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นคลิปสั้นๆแล้วบางทีอาจจะต้องลองไปดูคลิปเต็มๆนะคะว่าบริบทหรือว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไง
2: นะ
1: ค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกันบ้างนะคะที่มีการรับคำร้องของกลุ่มผู้สมัครสว.สำรองที่ยื่นคัดค้านมติคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะกรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องของการสมยอมหรือว่าการจัดตั้งการลงคะแนนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่าหัวสวนั่นแหละนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มสวสำรองนะคะนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะคะเพื่อขอพิจารณาคำวินิจฉัยแล้วก็มติของกกต.ที่ยกคำร้องใน3ข้อกล่าวหาโดยกกต.เนี่ยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานนั้นยังไม่เพียงพอค่ะด้านพลตำรวจโทคำรบในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ร้องนะคะระบุว่ากลุ่มเนี่ยเห็นว่ากกต.พิจารณาพยานหลักฐานไม่รอบด้านโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือที่เรียกว่าโพยค่ะซึ่งกลุ่มผู้ร้องเนี่ยเชื่อว่าอาจจะสะท้อนถึงการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการเลือกสว.ยังไงก็ตามนะคะข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ระหว่างกระบวนการการพิจารณาตามกฎหมายแล้วก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นล่าสุดศาลฎีกาเนี่ยก็รับคำร้องไว้ในศาลระบบแล้วนะคะแล้วก็เป็นคดีหมายเลขดำลอลิงต่อเต่าจุดสว.จุด21/2569นะเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปเห็นว่าในวันนี้นะคะก็ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆในเนื้อหาคำร้องนะคะก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยการรับคำร้องของศาลเป็นเพียงขั้นตอนการนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก็ยังไม่ถือว่าเป็นการวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือมีบุคคลใดกระทำความผิดนะคะ
3: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวก็ดูกันต่อไปว่ากระบวนการต่อไป มีการพิจารณามีการวินิจฉัยอะไรอย่างไรต่อไปก็มันก็มีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าแท้ที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นและข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่ถูกต้องก็จะนำสืบไปถึงความสิ้นสุดว่าจะผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนะคะ
3: ถูกต้องนะคะส่วนปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามีประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะของทางรัฐบาลนะคะทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมครม.เงา
1: ก็เหมือนกับว่าตรวจสอบใช่ไหม
3: ใช่
1: ก็คือตามติดเลย
3: ถูกต้อง
1: ซ้อนเลยซ้อนภาพเลย
3: ถูกต้องถ่วงดุลนะคะการทำงานซึ่งเรื่องนึงนะคะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขากำลังติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของวิกฤตปลาหมอคางดำ
1: โอ้ใช่เพราะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็กังวลกันอยู่นะ
3: ใช่
1: แพร่พันธุ์อยู่ในแหล่งน้ำแบบเยอะมากๆ
3: ถูกต้องแล้วก็แพร่พันธุ์ได้ไวด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาไปอยู่ในแหล่งน้ำที่เขาทำการเกษตรทำประมงที่เป็นปลาที่ตัวเล็กกว่าอะไรเงี้ย
1: ก็จะโดนกินใช่ไหม
3: ก็จะโดนกิน
1: โดนกินโดนกลืนไปเลย
3: ถูกต้องผลผลิตมันก็จะไม่ดีนะคะก็เป็นปัญหาที่ทางกรมประมงเนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเนาะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านนะคะในสภาผู้แทนราษฎรคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็มีการมาแถลงนะครม.เงานะคะที่เขามีการประชุมกันในการติดตามเรื่องของสถานการณ์วิกฤตปลาหมอคางดำนะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความเสียหายร้ายแรงกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อาชีพเกษตรกรประมงอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งเขาบอกว่าล่าสุดนะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะศาลปกครองเนี่ยมีการสั่งให้ทางกรมประมงแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกระทรวงมหาดไทยนะมีการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยในขณะที่วันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ก็รับฟ้องคดีกลุ่มจากภาคประชาชนที่มีการยื่นบริษัทยื่นฟ้องบริษัทเอกชนบริษัทนึงนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะคะส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าสาระสำคัญของคำพิพากษาศาลปกครองกลางเนี่ยที่สั่งให้กรมประมงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างที่ควรจะทำมาตั้งแต่แรกนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวฝ่ายค้านเองก็จะติดตามเรื่องของนโยบายที่เขาจะออกมาหรือว่าเรื่องของการใช้งบประมาณในการตั้งศูนย์นะคะที่จะมาอำนวยการแก้ไขปัญหาในกรอบระยะเวลา3เดือนนะคะของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วยคือถ้าหาก3เดือนนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรมนะคะสิ่งที่จะต้องทำต่อ ่อไปก็คือทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะต้องดูว่าท่านจะเอายังไงต่อนะคะส่วนตัวแทนเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพเองหรือที่หนักๆเลยคือที่สมุทรสงครามนะคะก็มีการสะท้อนเรื่องของมาตรการเยียวยาของรัฐบาลแล้วก็กรมประมงที่ผ่านมานะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไม่สามารถลดจำนวนได้จริงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการแพร่ระบาดเนี่ยขยายเป็นวงกว้างไปอีกกว่า22จังหวัดนะคะพร้อมกับรวมวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาตรการ7ข้อที่เขามีการออกมาบอกว่าเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเนี่ยยังอาจจะหย่อนยานหน่อยแล้วก็อาจจะยังไม่สอดคล้องหรือว่าขาดการปฏิบัติจริงในพื้นที่นะคะก็เรียกร้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยเร่งประกาศเขตภัยพิบัตินะคะให้ครอบคลุมจังหวัดที่ประสบปัญหาด้วยแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการกำจัดอย่างเข้มงวดนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังติดตามกันอยู่รวมไปถึงฝ่ายค้านด้วยที่มีการติดตามถ่วงดุลในการทำงานของรัฐบาลว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงเนี่ยเขาเดือดร้อนกันจริงๆ
2: ใช่เพราะว่าน่ากลัวด้วยนะแล้วประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณรัฐบาลเงาล่ะค่ะที่นำประเด็นนี้มาพูดถึงเพราะเหมือนจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราแบบว่าตื่นตระหนกตกใจแล้วก็ตื่นตัวกันมากในเรื่องนี้แล้วก็หายไปเงียบไปแล้วก็กลับมาคือไปๆมาๆนะลมเพลลมพัดอยู่เหมือนกันนะ
3: คะ
2: ก็ต้องขอบคุณละกันว่าอ่ะโอเคเหมือนมาพ
3: ู
2: ดถึงมากระทุ้งหน่อยว่าอ่ะไปถึงไหนแล้วเรื่องนี้มีการ
3: จัดการกันขนาดไหน
2: ใช่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ย
3: ค่ะ
2: อะไรอย่างไรแล้วบ้างนะคะก็อ่ะต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าเรื่องของปลาหมอควางดำเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
3: ค่ะ
2: อ่ะมาดูที่เรื่องของนโยบายรัฐบาลอย่างไทยเที่ยวไทยพลัสกันบ้างก่อนจะไปไทยเที่ยวไทยพลัสไทยช่วยไทยครบหรือยัง
3: เหลืออีกนิดหน่อย
2: ใช่ครบหรือยังคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะของโครงการที่จะหมดในช่วงแรกแล้วก็มันมีข่าวออกมาถูกไหมว
3: ่
2: าเอามันมีงบเหลืออย่างนู้นอย่างนี้รัฐบาลเองจะมีการต่อออกไปอีกไหมในเรื่องของการนำงบที่เหลือเนี่ย40-50หมื่นล้านประมาณนี้นะคะที่ถูกไหมว
3: ่
2: าเอามันมีงบเหลืออย่างนู้นอย่างนี้รัฐบาลเองจะมีการต่อออกไปอีกไหมในเรื่องของการนำงบที่เหลือเนี่ย40-50หมื่นล้านประมาณนี้นะคะที่มันนี้จะมีการเอามาใช้ต่อไหมอะไรยังไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันให้ตรงจุดนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีการนำไปหมุนเม็ดเงินในระบบได้พอควรแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องต่อไห
3: ม
2: หรืออะไรอย่างไรก็ต้องเดี๋ยวคอยฟังความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะมันมีหลายกระแสมากตอนนี
3: ้ตอนอย่างล่าสุดที่คุณสุภจีชู2นิ้วนี่ยังไง
2: สองนิ้วคืออะไรสู้จ้ะ
3: สู้สู้ต่อไปหรือว่าเพิ่มอีก2เดือนไหมหรือยังไงแต่ว่าก็อย่างที่คุณสันพรบอกนะว
2: ่
3: าเวลาเราจะทำโครงการอะไรเราก็ต้องดูงบประมาณดูในการเงินการคลังด้วยมันโอเคไหมกับการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าคือเสียงหรือเสียงเล่าอ้างเสียงเรียกร้องพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้ต่ออยากจะให้มีต่อพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยขายของดีเนาะเขาก็อยากจะให้มีต่อแต่ก็อย่างที่บอกยังไงก็ต้องรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลอีกทีนึง
2: ใช่ค่ะเราจะพูดเองก็ไม่ได้เนาะ
3: ถูกต้อง
2: เราก็ได้แต่นำเสนอความคืบหน้าล่ะค่ะว่าตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะคะแต่ความคืบหน้าของไทยเที่ยวไทยพลัสที่วงเงินอยู่ 4,000 ล้านเนี่ยนะ
3: คะ
2: เห็นว่าอาจจะมีการเลื่
3: อ
2: นนะมีการเลื่อนไปช่วงเดือนเมษายนปีหน้าปี70นะคะเพราะว่าอะไรเขาให้เหตุผลว่ามันอาจจะถ้านำมาตอนนี้มันจะซ้ำซ้อนไห
3: ม
2: มันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบซ้ำซ้อนไหมนะคะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะทางด้านคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้นเนี่ยขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปค่ะ
1: จากเดิมเนี่ยคือวันที่1ตุลาคม2569เป็นเริ่มต้นดำเนินโครงการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโลซีซันนั่นเองนะคะก็คือประมาณช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปแทนนะคะเนื่องจากว่ามีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในระดับกระทรวงนะคะแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆท่านเห็นพ้องต้องกันเห็นพ้องตรงกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาค่ะโดยเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือว่าช่วงไฮซีซันเพราะว่าช่วงไฮซีซันคือคนมันเที่ยวอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรมากมายคนก็เที่ยวนะคะที่จะช่วงไฮซีซันก็คือเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้นะคะไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็คือมีการจองมีการอะไรพักเต็มเป็นปกติอยู่แล้วทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แล้วก็น่าเสียดายงบประมาณถ้าเกิดว่าเราจะเอาเงินเอาโครงการมาใช้ในช่วงที่เงินมันสะพัดดีอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณสุรศักดิ์ยังบอกอีกว่าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพลัสวางกรอบวงเงินงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทค่ะจำนวน1ล้าน10ด้วยกันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักเนี่ย 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนแล้วก็มีการแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50นะคะแบ่งเป็นเมืองหลักเนี่ย 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันค่ะโดยหลักการเงื่อนไขรายละเอียดแล้วก็กรอบงบประมาณเดิมทั้งหมดเนี่ยถือว่าได้มีการรับการเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็มีการกันวงเงินไว้อย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่กำหนดเดิมให้เริ่มต้นท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยก็โดยมีช่วงงดใช้สิทธิ์นะคะก็คือหลีกเลี่ยงช่วงปีใหม่อะไรแบบนี้นะคะเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าโครงการแบบเว้นระยะหรือช่วงฟันหลอแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้นะคะก็เลยต้องเลื่อนเน
3: า
1: ะ
3: ถูกต้องนะคะคือท่านบอกว่าจากไม่ใช่แค่เรามีการคิดขึ้นมาเองนะว่าควรจะเลื่อนยังไงหรืออะไรก็ไปปรึกษากับรัฐมนตรีท่านอื่นๆเหมือนกันทุนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าคืออยากจะให้รวบยอดไปจัดครั้งเดียวช่วงหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจมากกว่านะคะคือเขาไม่ได้จะหยุดทำโครงการนี้นะเขาแค่สับเปลี่ยนไปอยู่ในช่วงเวลาที่มันควรจะอยู
1: ่ก็คือเปลี่ยนห่วงเวลาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นฟันหล่ออย่างที่บอกเพราะว่าอย่างช่วงปีใหม่คนก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวอยู่แล้วแล้วช่วงไฮซีซันคนก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวอยู่แล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยควบรวมไปอยู่ในช่วงโลซีซันซะเลยน่าจะดีกว่า
3: ใช่หรือบางท่านบอกว่าเอ๊ะหรือมีงบหรือเปล่าหรือจริงๆเนี่ยที่เลื่อนเนี่ยมีงบไม่พอหรือเปล่าก็มีการออกมาให้ความมั่นใจนะคะว่างบก้อนนี้เนี่ยเขากันเอาไว้แล้วนะคะกันเอาไว้แล้วรองรับการใช้งาน1ล้าน10นะคะก็แบ่งมาจากก้อนงบก้อนเดียวกันกับพรก400ล้านบาทนะคะก้อนแรกที่สามารถใช้งานได้นะคะส่วนช่วงตุลาถึงธันวาที่เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยคุณสุรศักดิ์บอกว่าคือมันก็เหมือนได้อานิสงส์จากช่วงไทยช่วยไทยพลัสด้วยก่อนช่วงสิ้นปีเนาะคนก็ใช้จ่ายกันเยอะช่วงนี้แล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยอย่างที่คุณสันพรบอกคนเที่ยวกันอยู่แล้วจับจ่ายใช้สอยกันอยู่แล้ว
1: เงินมันสะพัดอยู่แล้วล่ะค่ะช่วงน
3: ี้ใช่นะก็เอาโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยเอาไปไว้ในช่วงโลซีซั่นดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงปิดเทอมด้วยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพาเด็กน้องๆไปเที่ยวได
1: ้พาลูกไปเที่ยวนะคะ
3: ใช่ช่วงนั้นนะคะจากการสำรวจความคิดเห็นนะไม่ใช่แค่ทางภาครัฐนะคะเขาก็ไปคุยกับภาคเอกชนด้วยเหมือนกันว่าเออผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยว่ายังไงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะคือถ้าจะมาจัดในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อยู่แล้วห้องพักมันเต็มอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเองเขาก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าก็ยังมีบางความคิดเห็นเหมือนกันนะคือผู้ประกอบการโรงแรมบางรายเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่มันก็มีบางพื้นที่นะที่ห้องพักยังไม่เต็มเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกคือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องกลับไปคุยหารือกับภาคเอกชนอีกเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเป็นนโยบายหรือว่าเป็นอะไรที่ออกมาให้ครอบคลุมกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้นะอย่างที่บอกก็ต้องรอทั้งรายละเอียด ช่วงเวลาที่จะดำเนินงานให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหรือว่าให้มันเสด็จน้ำก่อนเอาง่ายๆให้มันตกผลึกให้มันชัวร์ก่อนว่าจะเริ่มต้นวันไหนสิ้นสุดวันไหนนะคะค่อยนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้ทางครม.อนุมัติเพื่อที่จะออกมาเป็นโครงการได้นะคะก็มองว่าการเลื่อนการดำเนินโครงการออกไปเนี่ยคือไม่ได้ติดขัดอะไรขอให้โครงการนี้เนี่ยที่ทำออกมามันเกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากที่สุดก็โอเคแล้ว
1: ก็คือให้ตรงจุดมากที่สุดแหละ
3: ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะออกมาเป็นโครงการได้นะคะก็มองว่าการเลื่อนการดำเนินโครงการออกไปเนี่ยคือไม่ได้ติดขัดอะไรขอให้โครงการนี้เนี่ยที่ทำออกมามันเกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากที่สุดก็โอเคแล้ว
1: ก็คือให้ตรงจุดมากที่สุดแหละ
3: ถูกต้อง
1: นะคะเศรษฐกิจได้ดีที่สุดค่ะ8:27 นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษแต่เรื่องอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: แปะเจี๊ย
6: ใต้โต๊ะ

0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
3: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
8: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
9: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยประเด็นของไทยกัมพูชากันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความตึงเครียดในเรื่องของพื้นที่นะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทะเลบนเวที UNCLOS นั่นเองนะคะแล้วก็อนาคตของกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนานากร นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับคุณสันธรครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
11: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เรามีการไปประชุมอันคลอสนะคะสำหรับไทยกัมพูชารอบแรก14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาอยากจะให้อาจารย์ช่วยประเมินบทบาทของประเทศไทยในเวทีอันคลอสหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการประชุมที่ผ่านมา
12: ครับบทบาทของไทยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการภาคบังคับของศาลอนุญาตุลาการถาวรนะครับของสหประชาชาตินะครับซึ่งภาคบังคับก็คือว่าเมื่อเราเดินหน้ากับกัมพูชาในเรื่องการจัดทำหลักเขตทางทะเลระหว่าง2ประเทศไม่ได้นะครับเราก็ถอนตัวจากบันทึกช่วยจำ MOU 44กัมพูชาก็เริ่มกระบวนการใหม่ก็คือให้ทางศาลอนุญาโตตุลาการเข้ามาช่วยไก่เกลี่ยนะครับเป็นการไก่เกลี่ยภาคบังคับที่เราเป็นภาคีนะครับแล้วก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างที่เราเห็นเมื่อวานสื่อ นะครับที่สิงคโปร์ซึ่งมีสำนักงานของภูมิภาคเอเชียของศาลอยู่นะครับแต่ว่าการไก่เกลี่ยครั้งนี้ไม่ได้มีผลทางกฎหมายโดยตรงนะครับแต่ว่าคณะกรรมการไก่เกลี่ย5ท่านเนี่ยนะครับซึ่ง2ท่านไทยเลือกเข้าไปนะครับและอีก2ท่านทางกัมพูชาเลือกเข้าไปแล้วก็มีประธานที่มาจากออสเตรเลียก็จะทำหน้าที่เมื่อวานก็คือเริ่มรับฟังนะครับในแง่ของจุดยืนแนวคิดนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะนำเสนอหลักฐานต่างๆภายในเวลาประมาณ1ปีนะครับให้เห็นว่า เรามีจุดยืนอย่างไรในเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งเมื่อวานเราก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการให้กัมพูชานำเอาเรื่องเขตแดนทางบกเข้ามานะครับปนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องเกาะกูดนะครับทางก็รับทราบนะครับเมื่อวานแล้วก็เราต้องการให้กัมพูชาเนี่ยลดละเลิกการบิดเบือนการใช้กำลังทำร้ายนะครับประชาชนคนไทยก็เป็นจุดยืนของเรานะครับแล้วเราก็อยากจะกลับไปในที่สุดเนี่ยคุยกับกัมพูชาในระดับ2ประเทศหรือว่าทวิภาคีเพื่อหาทางออกอีกครั้งนะครับอันนั้นคือจุดยืนที่เราแสดงต่อผู้ไกล่เกลี่ยนะครับทางกัมพูชาเนี่ยก็จะมีจุดยืนที่แตกต่างกันนะครับทางกัมพูชาเนี่ยต้องการให้ใช้กฎหมายสากลช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อเดินหน้าในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับถ้าหากว่าไกล่เกลี่ยไม่ได้ซึ่งการไกล่เกลี่ยเนี่ยคณะผู้ไกล่เกลี่ยก็ไม่มีอำนาจในการลากเส้นเขตแดนนะครับเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็ทราบดีนะครับแล้วก็ได้ศึกษากรณีแบบนี้ระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์ซึ่งเป็นกรณีแรกของโลกนะครับของเราก็ถือว่าเป็นกรณีที่2ที่มีการใช้กระบวนการแบบนี้ในการไกล่เกลี่ยนะครับก็กัมพูชาก็อยากจะให้คณะอนุญาโตตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับหาทางออกตรงกลางให้กับเรานะครับโดยที่เอาผลประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกัน 27,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลซึ่งเข้าใจว่ามีพลังงานอยู่นับล้านล้านนะครับบาทนะครับที่ยังไม่ได้พัฒนานะครับเมื่อวานคือเราก็จะเห็นจุดยืนที่อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับคุณปณิศราครับคุณสันทองครับแต่ว่าก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายก็ใช้วิธีการสันตินะครับแล้วก็เดินหน้าระหว่างนี้นะครับการทำกิจกรรมต่างๆก็จะยุติลงก่อนนะครับแล้วก็รอให้กระบวนการนี้เสร็จสิ้นก็หมายความว่าเราก็คงคาดหวังนะครับว่าจะไม่มีการสู้รบกันนะครับจะไม่มีการเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็จะไม่มีการยั่วยุหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆก็ต้องรอให้กระบวนการนี้เสร็จสิ้นก่อนหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเรียกประชุมแต่ละประเทศนะครับเป็นระยะอาจจะเป็นการประชุมแบบปิดไม่ได้ถ่ายทอดสดแบบวันที่15นะครับแล้วก็อาจจะมีการลงพื้นที่นะครับในบริเวณที่มีข้อพิพาทกันเพื่อตรวจสอบความแม่นยำเที่ยงตรงของเอกสารของแผนที่ต่างๆนะครับซึ่งเรื่องแผนที่และเอกสารเนี่ยเราก็มีความเป็นกังวลบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ศาลก็จะใช้เอกสารของทางตะวันตกนะครับของทางฝรั่งเศสโดยเฉพาะแต่จริงๆเราก็มีเอกสารของเราเองหลายอย่างนะครับอย่างเช่นปี2516ที่เราปฏิเสธการประกาศเส้นเขตแดนของกัมพูชาที่ประกาศไปเมื่อปี2515เป็นต้นเอกสารเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมนะครับแล้วก็ถูกนำมาวิเคราะห์หาทางออกให้กับทั้งสองประเทศนะครับก็เป็นกระบวนการใหม่นะครับแล้วก็เป็นกระบวนการซึ่งหลายฝ่ายก็คาดหวังว่าจะนำมาสู่ข้อยุติบางอย่างนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยก็ทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยกลับมาเดินหน้าแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ปกติขึ้นได้ครับ
10: ค่ะทราบว่าอาจารย์ได้มีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยสถานการณ์นี้เนี่ยเหมือนกับไพ่3ใบถ้าเกิดว่าหากจะใช้กรอบไพ่3ใบของอาจารย์เป็นฐานวิเคราะห์ค่ะอาจารย์มองว่ากัมพูชาเนี่ยต้องการอะไรจากเวที UNCLOS ในครั้งนี้มากที่สุดค่ะระหว่างการสร้างหลักฐานแล้วก็ความชอบธรรมทางกฎหมายหรือว่าการเพิ่มแรงกดดันทางการทูตต่อไทยหรือเป็นการผลักดันให้เกิดข้อตกลงเรื่องพื้นที่แล้วก็ทรัพยากรค่ะ
12: ครับครับกัมพูชามีจุดประสงค์ทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดถึงเลยนะครับ
10: ค่ะ
12: แล้วก็ต้องการที่จะกดดันไทยในการเจรจาต่อรองให้ได้เปรียบขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับติมอร์นะครับที่ต้องการกดดันออสเตรเลียนะครับในการที่จะเจรจาหาทางออกในทางทะเลซึ่งกรณีนั้นผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศบอกว่าซับซ้อนกว่าของเราเยอะนะครับ มีเขตหลายทวีปมีเขตนะครับพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศนะครับประกาศโดยเฉพาะติมอร์เคยเป็นอาณานิคมของตะวันตกมาก่อนก็ยิ่งซับซ้อนนะครับแต่ว่าประจุสองแรกใช่ครับไพ่ใบแรกก็คือว่าเนื่องจากต่อรองเราโดยตรงในกัมพูชามองว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะก็พยายามที่จะดึงเอาสารโลกซึ่งกัมพูชา มองว่าได้รับชัยชนะมาแล้ว2รอบหรือมีความได้เปรียบมาแล้ว2รอบถ้าเข้าสู่กระบวนการศาลอนุญาโตตุลาการนะครับก็อาจจะได้เปรียบอีกนั่นเป็นไพ่ใบแรกนะครับว่าจะใช้องค์กรระหว่างประเทศที่ตัวเองเคยได้เปรียบมาเจรจาต่อรองให้เรานะครับ

0: นั้นกัมพูชาในไพ่ใบแรกก็คงจะมองไปที่ศาลมองไปที่กระบวนการไกล่เกลี่ยมองไปที่นะครับการคำตัดสินในอดีตที่เป็นพื้นฐานเดิมที่กัมพูชาได้เปรียบนะครับแต่ว่าก็จะเทียบกับทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่ากรณีก็แตกต่างกันนะครับแล้วเรามีความมั่นใจว่าเราก็อาจจะไม่ได้เสียเปรียบมากนักถ้าเรายืนยันอย่างเช่นเรื่องก่อกูดนะครับตามมาตรา1ของทางข้อตกลงทางทะเลหรือกฎหมายทะเลอันครอสเนี่ยนะครับก็เราก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นของเรามีคนไทยอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้อยู่ในพื้นที่มานานนะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถ้าเราจากตรงนั้นจากเกาะกูเราก็จะได้เปรียบทางทะเลด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไพ่ใบที่สองกัมพูชาก็บอกว่าในกรณีที่เผชิญหน้าปะทะกันแล้วก็มีการกล่าวหากันไปกันมาก็จะใช้เวทีสหประชาชาตินะครับใช้เวทีคณะมนตรีความมั่นคงใช้เวทีอาเซียนเข้ามาสังเกตการให้เป็นประโยชน์กับกัมพูชาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ากัมพูชาก็ไม่ได้เสียเปรียบเราเท่าไหร่นักนะครับทำให้เราต้องไปชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติอยู่บ่อยครั้งแม้แต่เมื่อวานเราก็ยังต้องชี้แจงคล้ายกับที่เราชี้แจงที่สหประชาชาตินะครับที่คณะมนตรีความมั่นคงเพราะว่ากัมพูชาก็ได้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับงั้นไพ่ใบที่สองก็คือนอกจากเรื่องศาลแล้วนะครับก็จะมีเรื่ององค์การระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ที่ประชุมนานาชาติต่างๆที่กัมพูชาไปเดินหน้ากล่าวหาเรานะครับเราก็เลยต้องระวังให้ดีแล้วก็ต้องแย้งแล้วก็ต้องให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนไพ่ใบที่3นี่จริงๆกัมพูชาเสียเปรียบนะครับตามแนวชายแดนนะครับการปะทะกัน2รอบปีที่แล้วเนี่ยทำให้กัมพูชาเสียพื้นที่เสียกำลังคนไปมากก็จริงแต่ตอนนี้ได้สร้างเสริมกำลังเข้ามาแล้วก็ได้สร้างเสริมที่ตั้งที่มั่นต่างๆแล้วก็กัมพูชาคิดว่าถ้าหากมีการปะทะกันอีกถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบอีกนะครับแต่ก็จะนำประเด็นเหล่านี้ขึ้นไปกดดันให้ได้เปรียบในไพ่ใบแรกและใบที่สองนะครับก็ตรงนี้ก็จะเร่งกระบวนการตัดสินของศาลหรือว่าสองกระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราต้องระวังนะครับก็เป็นไพ่สามใบเมื่อเราทราบแล้วเนี่ย ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราเห็นว่าเขาได้เปรียบแล้วก็ลดทอนสำเร็จเปรียบลงนะครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันใหม่ๆในอนาคตนะครับรวมทั้งเรื่องของการถึงเรื่องกิจกรรมตามแนวชายแดนให้ดีขึ้นนะครับให้ชาวบ้านได้นะครับมีอาชีพทำมาหากินแล้วก็ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะทำได้ในอนาคตนะครับถ้าเราสามารถลดทอนความแข็งกร้าวแล้วก็หาทางออกใหม่ให้กัมพูชาด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เราพูดคุยกันมาเรื่องนี้เนี่ยหลากหลายเวทีนะคะจนนำไปสู่เรื่องของการยกเลิก MOU 44จนกลายมาเป็นใช้กลไกเรื่องของการประชุม UNCLOS เนี่ยอาจารย์มองว่าตรงนี้เป็นทางออกที่ยั่งยืนไหมคะหรือว่ามันอาจจะมีแนวโน้มทำให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นได้อีกเหรอคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆทางออกที่ยั่งยืนที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลากเส้นแบ่งเขตแดนในทะเลนะครับแล้วก็ทางบกให้เรียบร้อยตรงนั้นจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาบางครั้งก็เกินกว่าช่วงอายุคนนะครับเส้นเขตแดนที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยได้มากนะครับแต่ในเมื่อยังไม่สามารถที่จะลากเส้นเขตแดนให้ชัดเจนได้ถ้ามีความเข้าใจกันในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับอย่างเช่นไทยมาเลเซียเนี่ยนะครับก็จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนั้นจะต้องใช้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันสูงมากนะครับเพราะว่าขณะนี้คนไทยก็ไม่ไว้วางใจนะครับรัฐบาลกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาก็ไม่วางใจนะครับประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องความไว้วางใจได้เนี่ยนะครับแล้วกลับไปสู่การพัฒนาพื้นที่ร่วมกันก็ต้องชั่งน้ำหนักหรือว่าอาจจะต้องไปบังคับเขตเรื่องเช่นเขตแดนให้ชัดเจนขึ้นหรือไม่นะครับก็เป็นสองเรื่องที่เดินคู่กันอยู่นะครับแต่ว่าตรงนั้นแหละครับเป็นและจะทำให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ระหว่างนี้ก็ต้องสร้างความคุ้มกันก็คือความเข้าใจระหว่าง2ประเทศให้ดีนะครับแล้วก็ลดทอนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจลงซึ่งขณะนี้ก็เชื่อว่าเสียหายกันนับแสนแสนล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ75ปีของความสัมพันธ์ที่เป็นทางการของทั้ง2ประเทศเลยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ท้าทายให้กับทั้ง2รัฐบาลที่จะหาทางออกให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะ

0: าจารย์คะจากความขัดแย้งที่อาจจะพูดได้ว่ายืดเยื้อแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังใช้แต่ละเวทีเป็นเครื่องมือต่อรองประเทศไทยควรจะในมุมของอาจารย์เนี่ยประเทศไทยควรจะวางยุทธศาสตร์ยังไงคะเพื่อรักษาสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเราเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยให้สถานการณ์เดินไปสู่ความขัดแย้งในระยะยาวคะ
1: เคยจริงๆการทูตมีวิธีการเจรจานะครับที่ค่อนข้างได้ผลนะครับแต่ว่าขณะนี้เนื่องด้วยทางฝ่ายกัมพูชายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังนะครับเพราะว่ารอกระบวนการในเรื่องของศาลในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะครับแต่ว่ากัมพูชาก็ได้เสนอแล้วนะครับว่าอยากจะกลับไปพูดคุยกันในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ JBC ครั้งหนึ่งนะครับเราก็คงจะต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่กระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดแล้วนะครับซึ่งขณะนี้หลายเรื่องที่กำลังนะครับเดินหน้าอยู่ก็คงต้องรอนะครับเรื่องคดีที่ศาลโลกก็ต้องรอให้กระบวนการไกล่เกลี่ยเหล่านี้นะครับเสร็จสิ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือระวังอย่าให้เกิดการปะทะกันอีกนะครับแล้วก็อาจจะต้องลดทอนการเผชิญหน้ากันในเรื่องของกองกำลังในพื้นที่นะครับไปก่อนแล้วก็หาทางที่จะกลับไปพูดคุยทางการทูตให้ดีขึ้นน้ำเสียงท่าทีของเราและของกัมพูชาเนี่ยในการแถลงเนี่ยยังไม่ค่อยจะพร้อมที่จะกลับไปพูดคุยกันอย่างจริงจังนะครับเมื่อวานถ้าดูให้ดีนะครับเรายังมีความรู้สึกที่ลึกๆนะครับที่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องปรับความรู้สึกเหล่านี้ก่อนแล้วก็กลับไปทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นกระบวนการอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติกันได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยมาร่วมวิเคราะห์ในประเด็นนี้กันในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่ติดตามกันมาอย่างยืดเยื้อแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะมันก็มีเรื่องที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายแดนเร
0: ื่
2: องของเขตแดน
0: ใช่แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะหรือว่า UNCLOS นั่นเองนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะไม่ให้ยืดเยื
2: ้อ
0: ในระยะยาวเนี่ยในเรื่องของท่าทีการแสดงออกน้ำเสียงการพูดคุยบนเวทีต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเก็บอารมณ
2: ์
0: มากกว่านี้แต่เข้าใจนะ
2: เข้าใจได้เพราะว่าเอาพูดตรงๆนะ
0: เราก็มีอารมณ์เหมือนกัน
2: เหตุการณ์ที่มันผ่านๆมาอ่ะไม่ว่าม
0: ันเห็นอยู่มันมีข้อเท็จจริงที่แสดงอยู่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยใครเริ่
2: ม
0: ฝ่ายไหนถูกกระทำจริงหรือไม่ถูกกระทำจริงหรือใดๆมันเห็นได้ด้วยภาพ
2: ถูกต้อง
0: และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็อย่างว่านะบางทีเราก็ต้องเก็บอารมณ์เพื่อ
2: ให้มันเดินไปต่อได้เนาะ
0: ผลที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยให้มันเกิดผลที่ดีที่สุดสำหรับเราอะนะคะจะถามว่ายากไหมยากอยู
2: ่ยากมากแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันจะไปถึงไหนจะไปประนีประนอมกันยังไงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันทิ้งรอยแผลในใจ
0: ใช่ค
2: ่ะให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
0: แผลแล้วสมานยากนะ
2: ใช่
0: นะคะจะใช้ยาแก้แผลเป็นอย่างไรเราก็ยังเห็นแผลอยู่นะคะก็เวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างค
2: ่
0: ะแต่ทางใดแล้วก็ต้องมีจุดตรงกลางที่คิดเห็นตรงกันแล้วก็ต้องไม่เป็นการเอาเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ
2: ค
0: ือถ้าจะเสียก็ต้องเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าจะได้ก็ต้องได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายม
2: ัน
0: ต้องไม่มีความแบบได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
2: ใช่
0: มันถึงจะคุยกันรู้เรื่องแล้วกันนะว่าแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่แต่ยังไงอ่ะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องคุยแล้วมันไม่ได้เนาะเพราะว่าเราย้ายประเทศหนีไม่ได้มันอยู่ใกล้กัน
0: ต้องคุยอยู่ใกล้กัน
2: ใช่
0: ใช่
2: นะคะ
0: เหมือนเพื่อนบ้านอ่ะเหมือนข้างบ้านเราอ่ะเราจะนะบางทีมันก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยอะไรใดๆกันบ้างอะนะคะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องคุยกันให้ตรงจุดคุยให้มันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่ว่าคุยกันคนละเรื่องนะคะแต่ว่า ก็ต้องมีตัวกลางที่เป็นกลางจริงๆในการที่จะพูดคุยเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะแบบเอ้าก็วันนั้นพูดแบบนั้นวันนี้พูดแบบนี้คือต่างคนต่างบอกว่าเราพูดแบบนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความจริงถ้ามีตัวกลางเนี่ยก็จะได้มีพยานและหลักฐานพร้อมมูลว่าคุยกันอย่างไรนะ
2: ค่ะ
0: จบไปกันในเรื่องนี
2: ้ค่ะไปติดตามกันเรื่องอื่นกันบ้าง
0: ได้ค่ะเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะ
2: ใช่
0: เรื่องนี้เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยแล้วก็ลุ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าจะบอกว่าอะไรนะความมัวไม่ทันหายความมัวเข้ามาแทรกเรื่องนั้นก็ยังไม่ทันจบเอาเรื่องนี้มีเรื่องนี้เข้ามาอีกแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวทีระดับโลกด้วยนะไปแบบคือเราก็เข้าใจแหละว่ามันคุยกันเองไม่รู้เรื่องแล้วต้องมีคนที่มาเป็นตัวกลาง
2: นะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ค่ะซึ่งประชาสัมพันธ์เรื่องของการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนะคะรองรับการเป็นมหานครอาเซียนค่ะโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะนะคะระยะทางรวม 15.6 กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงแล้วก็เพียงพอต่อความใช้งานนะคะที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามค่ะซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2570นะคะปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว 37.72% ค่ะส่วนแผนงานในเดือนกันยายนนี้นะคะมีทั้งหมด5แผนงานด้วยกันนะคะงานแรกคืองานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดึงท่อลอดหรือว่า HDD นะคะบนถนนติวานนท์ซอยจังหวัดเรือยนต์หลวงนะคะ904หน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบนถนนแจ้งวัฒนะนะคะที่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะถึงประเกศ15นะคะถึงแล้วก็ซอยแจ้งวัฒนะ14นะคะงานที่2ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่าพุชตูนะคะหน้าปักซอยพหลโยธิน55/1วงเวียนบางเขนและบริเวณหน้าสถานีย่อยดอนเมืองค่ะงานที่3นะคะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อโอเพ่นคัทนะคะที่หน้าบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดค่ะงานที่4ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้านะคะบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถึงซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30นะคะแล้วก็งานที่5ค่ะงานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปักเกร็ดบนถนนแจ้งวัฒนะช่วง5แยกปักเกร็ดถึงถนนเลียบคลองประปาค่ะแล้วก็ช่วงถนนวิภาวดีรังสิตถึงวงเวียนหลัก4นะคะซึ่งทั้ง5งานนี้นะคะมีกำหนดการทำงานช่วงเวลาประมาณ 22:00 นถึง 5:00 นของทุกคืนนะคะก็จำเป็นที่จะต้องปิดการจราจร2ช่องทางเพื่อความคล่องตัวในการทำงานค่ะแต่ทาง MEA เองก็มีการเน้นย้ำนะคะให้กับผู้รับจ้างทำงานให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงฤดูฝนที่พอฝนตกมาตอนเย็นก็อาจจะมีเรื่องของน้ำขังน้ำรอการระบายนะคะทาง MEA ก็มีการเน้นย้ำให้โครงการเนี่ยระมัดระวังไม่ให้สร้างอันตรายที่จะเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการกำกับการปฏิบัติการคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวที่บริเวณบ่อพักแล้วก็ท่อรอสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับความสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการทำงานนะคะหรือถ้าท่านใดเนี่ยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะมีคำแนะนำหรือว่าอะไรก็ตามนะคะติดต่อไปได้นะคะที่ทางผู้ประสานงานโครงการคุณกิติศักดิ์ต่ายโพนะคะหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659นะคะผู้ประสานงานโครงการคุณกิติศักดิ์ต่ายโพนะคะหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659ค่ะหรือว่าติดต่อไปได้เลยที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะก็ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันนะคะเพราะว่าทางด้าน MEA เองก็ได้แจ้งแล้วนะว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนที่จะมีการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็จะเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุดในเมื่อการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปติดต่อค่ะติดต่อติดตามตายแล้วติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเรื่องของการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลนะคะก็มีการประกาศออกราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะ
2: ค่ะ
0: โดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐ อเมริกาและอิสราเอลแล้วก็อิหร่านยังไม่มีความขออภัยค่ะยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกนะคะแล้วก็ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้มีมติในการประชุมครั้งที่12/2569เมื่อวันที่14 กันยายน 2569นะคะเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะลดลง4 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16 กันยายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะไปจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569นั่นเองอาศัยอำนาจตามความในมาตรา3(1) แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2516และข้อ 3(1) แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15/2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4 ตุลาคม 2562คณะกรรมการในบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ค่ะให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะลงวันที่9 กันยายน 2569ข้อที่2ให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ดังต่อไปนี้ค่ะ1ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง4บาทต่อลิตร
2: ค่ะ
0: 2ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ลดลง4บาทต่อลิตรค่ะและ3ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง4บาทต่อลิตรนะคะก็ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569เป็นต้นไปประกาศณวันที่15 กันยายน 2569ค่ะลงนามโดยคุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เรานำมาบอกกันสรุปง่ายๆก็คือว่าน้ำมันดีเซลทั้งหมดนะคะดีเซลหมุนเร็วเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ย B0 B7 B20ลดลง4บาทต่อลิตรนะคะตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึง31 ตุลาคม 69แล้วจนกว่าจะมีการประชุมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเดี๋ยวเขาก็จะมีการประกาศออกมาอีก
2: ถูกต้องอันนี้เป็นราคาณโรงกลั่น
0: ณโรงกลั่นใช่ค่ะ
2: ถูกต้องแต่ว่าทางในส่วนของทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.นะคะ
0: ค่ะ
2: เขาก็มีการออกมาเปิดเผยถึงราคาพลังงานเหมือนกันเอ๊ะเห็นบางคนบอกว่าราคาลดลงเนี่ยแสดงว่าดีขึ้นแล้วใช่มั้ยสถานการณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหม
0: ก็อาจจะยังนะ
2: อาจจะยังนะคะตรงนี้อาจจะเป็นกลไกของทางรัฐบาลที
0: ่
2: มีการมาอุ้มราคาเพื่อไม่ให้มันกระทบกับพี่น้องประชาชนมากนะคะแต่ว่าทางสรท.เองเนี่ยเขาก็มีการเหมือนบอกนะเหมือนกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังตึงเครียดอยู
0: ่
2: โดยเฉพาะในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศนะ
0: คะ
2: เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหมือนกันในเรื่องของภาคการส่งออกของบ้านเราโดยเฉพาะแน่นอนต้นทุนเชื้อเพลิงพลังงานค่าระวางเรือค่าประการต่างๆแล้วก็ระยะเวลาขนส่งที่มีแนวโน้มผันผวนมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะซึ่งทางคุณธนากรเกษตรสุวรรณค่ะท่านประธานสภาส่งผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาเปิดเผยสถานการณ์บอกว่าการส่งออกไทยเนี่ยจริงๆถ้าดูตัวเลขแล้ว7 เดือนแรกโอเคนะถือว่าดีเลยขยายตัวได้ดีนะคะแต่เราเองก็ต้องไม่ประมาทเพราะต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็อาจจะกระทบกับผู้ประกอบการที่เขาอาจจะมีกำไรน้อยหน่อยนะคะโดยเฉพาะพวกสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปยางพาราปิโตเคมี SME อะไรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงผู้ส่งออกสินค้าในส่วนอุตสาหกรรมด้วยนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องของต้นทุนที่มันอาจจะทำให้ราคาสินค้ามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีการแสดงความเป็นห่วงมาก็อยากจะให้ทางรัฐบาลดูแลตรงเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างเราเวลาดูข่าวดูอะไรเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าโอ้ราคาน้ำมันลดลงอาจจะดีขึ้นแล้วหรือเปล่าแต่ว่าสถานการณ์ยังคงทำให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนอยู
0: ่ใช่ก็ยังตึงเครียดอยู่นะที่เราเห็นอยู่ก็ยังฮึ่มกันอยู่นะก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงจะลดจะเพิ่มจะลดไงเอาเป็นว่าแต่ก็ถือว่าไอ้ก็เราก็ติดตามสถานการณ์กันไปเรื่อยๆว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ค่ะ
0: 8:58 น.เดี๋ยวทิ้งท้ายกันหน่อยนะเตือนกันหน่อยช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุก็เตือนมาแล้วนะคะว่าอาจจะต้องรับมือกับร่องมรสุมระลอกใหม่นะพัดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนช่วง17-20 กันยายนนี้นะคะแม่คิดว่าเข้ามานานแล้วเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โห
2: สนั่นเลย
0: ฝนตรงเวลาเหลือเกินน่าจะอยากจะให้โบนัสเหลือเกินนะ 4:30 ปั๊บตกปุ๊บท
2: ัน
0: ทีเลยนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตากนะคะเพชรบุรีประจวบนะคะก็ต้องรับฟังจากหน่วยงานหน่วยงานของรัฐกรมอุตุเองอะไรก็ต้องคอยระวังกันหน่อยเพราะว่าถ้าอย่างเช่นจังหวัดที่มีติดทะเลเนี่ยนะคะชาวพี่น้องชาวเรือก็ต้องเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดมรสุมแบบนี้เนี่ยคลื่นเขาว่าสูงนะสูงมากอยู่ 2-3 เมตรเลยทีเดียวสูงพ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินเรือกันเราบัดระวังแล้วว่าอาจจะต้องงดเดินเรือในช่วงนั้นนะคะ
2: ถูกต้องค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไป
0: หมดเวลาแล้วเนาะอยากคุยอีกเนาะ
2: ถูกต้อง
0: ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
2: ดิฉันเป็นสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้มงวดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต้องรับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี72ชั่วโมงแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้มงวดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต้องรับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนโรงพยาบาลห้ามปฏิเสธหรือเรียกเก็บเงินหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ
10: ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยถึงรายละเอียดการปรับปรุงสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่หรือยูเซฟว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รวบรวมประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง7ฉบับซึ่งเดิมแยกเป็นยูเซฟปกติและยูเซฟโควิดเข้าด้วยกันเป็นฉบับเดียวเพื่อความสะดวกชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพในการอ้างอิงเบิกจ่ายเงินระหว่างโรงพยาบาลและกองทุนที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงรายการบัญชีและอัตราค่าบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐและรองรับประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองสิทธิบัตรประกันสังคมสิทธิสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจนพศรแก้วคำแรงงาน
5: เทศบาลนครหัวหินเตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำชายหาดหัวหินคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
11: นายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดหัวหินตั้งแต่บริเวณสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยมี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วคงเหลืออีก26หลังที่ยังไม่รื้อถอนซึ่งเทศบาลนครหัวหินได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใดดำเนินการดังนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเองโดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าจำนวน11หลังและงบประมาณของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15หลังโดยเทศบาลนครหัวหินจะเข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในวันที่25กันยายนนี้โดยได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแจ้งเจ้าของอาคารให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา7วันตามกฎหมายพร้อมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายแก่เจ้าของอาคารสร้างความเข้าใจอันดีให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับและลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำตรังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
12: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมในช่วงนี้โดยเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทำการตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเพื่อเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจที่มีลักษณะคูเชื่อมแหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับและลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำตรังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับสู่รายการ Wise Vision ประจำวันพฤหัสบดีในชื่อห้วงของวันพฤหัสบดีว่า Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธมัยลาภนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association ครับท่านผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เรื่องของ Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตได้ทางเว็บไซต์ของสมาคม tlwa.or.thtlwa.or.th รายการของเราเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรมชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีครับภายใต้6เสาหลักคือด้านอาหารที่เน้นประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืชเสาหลักที่2การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเสาหลักที่3การนอนหลับอย่างมีคุณภาพเสาหลักที่4การบริหารจัดการความเครียดเสาหลักที่5การหยุดสูบบุหรี่และเลี่ยงสารอันตรายและเสาหลักที่6คือการมีจิตวิทยาเชิงบวกมองโลกในแง่บวกและการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อมโยงในสังคมครับในช่วงนี้ผมมีคำถามที่ทางบ้านได้เรียนถามกันเข้ามานะครับคำถามว่าต้องเดินวันละ 19,000 ไหมไม่จริงครับเราไม่จำเป็นต้องเดินให้ครบ 19,000 ต่อวันถึงจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพตัวเลขนี้เป็นเป้าหมายที่จำง่ายแต่ไม่ใช่เส้นแบ่งระหว่างสุขภาพดีกับสุขภาพไม่ดีครับงานวิจัยพบว่าแม้เดินน้อยกว่า 19,000 ก็สัมพันธ์กับประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วครับและโดยทั่วไปยิ่งเพิ่มจากระดับเดิมที่เคลื่อนไหวน้อยก็ยิ่งมีประโยชน์ก่อนที่ประโยชน์จะค่อยๆชะลอตัวลงครับสำหรับผู้ที่เดินวันละ 2,900 การเพิ่มเป็น 4,000 ถึง 5,900 ถือว่ามีความหมายมากครับไม่ต้องร้อยถึง 19,000 แล้วก็ควรจะเสริมด้วยการฝึกกล้ามเนื้อไม่ใช่นับ9เพียงอย่างเดียวเป้าหมายที่ดีที่สุดคือเดินให้มากกว่าเดิมและลดเวลานั่งต่อเนื่องครับคำถามต่อไปคือต้องนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านครับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนอย่างน้อยประมาณ7ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอและหลายท่านทำงานได้ดีเมื่อนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องได้ครบ8ชั่วโมงเท่ากันครับสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงจำนวนชั่วโมงแต่รวมถึงคุณภาพและความสม่ำเสมอของการนอนด้วยถ้านอน8ชั่วโมงแต่ครนดังหยุดหายใจตื่นบ่อยหรือตื่นมาไม่สดชื่นก็อาจยังเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพในทางกลับกันบางคนนอน7ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นและทำงานได้ดีครับอย่าดูนาฬิกาเพียงอย่างเดียวให้ดูด้วยว่าตื่นมาแล้วร่างกายและสมองฟื้นตัวหรือไม่คำถามว่าต้องออกกำลังกายทุกวันไหมคำตอบคือไม่จริงครับไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักทุกวันเพราะว่าร่างกายต้องการเวลาฟื้นตัวโดยเฉพาะหลังการฝึกที่หนักหรือใช้กล้ามเนื้อมากแนวทางทั่วไปก็คือสะสมกิจกรรมทางกายระดับปานกลางประมาณ 150-300 นาทีต่อสัปดาห์หรือระดับหนัก 75-150 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันแต่เราควรเคลื่อนไหวร่างกายเกือบทุกวันครับเช่นเดินขึ้นบันไดทำงานบ้านหรือยืดเหยียดซึ่งต่างจากการต้องฝึกหนักทุกวันขยับได้ทุกวันครับแต่ออกกำลังกายหนักไม่จำเป็นต้องทุกวันคำถามต่อไปครับ IF เหมาะกับทุกคนไหมไม่จริงครับ IF ย่อมาจาก Intermittent Fasting คือวิธีการควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพโดยการกำหนดช่วงเวลาในการกินอาหารหรือ Feeding สลับกับช่วงเวลาอดอาหารหรือ Fasting โดยในช่วงที่อดอาหารจะไม่สามารถกินอาหารที่มีแคลอรี่ได้ดื่มได้แค่น้ำเปล่าชาหรือกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลและครีมเทียมรูปแบบของ IF ที่นิยมทำกันนะครับก็มีทั้ง IF แบบ 16-8 คือกินอาหาร8ชั่วโมงและอดอาหาร16ชั่วโมงเป็นสูตรที่นิยมมากที่สุดเพราะว่าทำได้ง่าย IF 18-6 อันนี้คือกินอาหาร6ชั่วโมงและอดอาหาร18ชั่วโมงช่วยลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น IF 12-12 คือกินอาหาร12ชั่วโมง อดอาหาร12ชั่วโมงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น IF 5:2 คือกินอาหารปกติ5วันและลดปริมาณแคลอรี่เหลือประมาณ500ถึง600กิโลแคลอรี่ในอีก2วันครับ Intermittent Fasting หรือ IF เป็นเพียงรูปแบบการจัดช่วงเวลารับประทานอาหารไม่ใช่สูตรมหัศจรรย์บางคนทำ IF แล้วควบคุมปริมาณอาหารได้ง่ายขึ้นแต่บางคนหิวมากไม่มีแรงสมาธิลดลงหรือกินชดเชยมากขึ้นในช่วงที่รับประทานอาหารได้ผู้ที่ควรระมัดระวังหรือปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้แก่ผู้ที่เป็นเบาหวานหรือที่ใช้ยาอินซูลินหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเด็กและวัยรุ่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่เสี่ยงขาดสารอาหารผู้มีประวัติความผิดปกติด้านการกินผู้ที่ต้องใช้ยาเพราะอาหารผู้ที่ฝึกกีฬาอย่างหนักหรือมีความต้องการพลังงานสูงครับIF จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อปลอดภัยได้สารอาหารเพียงพอและทำได้อย่างยั่งยืนครับคำถามต่อไปคือตรวจสุขภาพแล้วผลปกติจะแปลว่าสุขภาพดีใช่ไหมคำตอบคือไม่จริงทั้งหมดครับผลตรวจปกติเป็นข่าวดีแต่ไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีครบทุกมิตินะครับผลเลือดเป็นภาพถ่ายของตัวชี้วัดบางอย่างในเวลาหนึ่งไม่ได้ตรวจได้ทุกโรคครับและก็ไม่ได้บอกทั้งหมดเกี่ยวกับความแข็งแรงและก็สมรรถภาพของร่างกายไม่ได้บอกทั้งหมดถึงคุณภาพการนอนสุขภาพจิตและความเครียดความสัมพันธ์ทางสังคมพฤติกรรมที่กำลังสะสมความเสี่ยงหรือว่าความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างที่เราให้คุณค่าครับนอกจากนี้คำว่าอยู่ในเกณฑ์อ้างอิงไม่ได้หมายความว่าเหมาะที่สุดสำหรับทุกคนต้องพิจารณาร่วมกับอายุอาการประวัติครอบครัวยาที่ใช้และความเสี่ยงเฉพาะบุคคลครับผลตรวจปกติบอกว่าเรายังไม่พบความผิดปกติจากสิ่งที่ตรวจไม่ได้ยืนยันว่าทุกมิติของสุขภาพสมบูรณ์นะครับคำถามต่อไปครับคนผอมสุขภาพดีกว่าคนอ้วนจริงไหมไม่จริงเสมอไปครับรูปร่างและน้ำหนักให้ข้อมูลบางอย่างแต่ตัดสินสุขภาพทั้งหมดไม่ได้คนผอมอาจสูบบุหรี่นอนน้อยไม่ออกกำลังกายมีกล้ามเนื้อน้อยมีไขมันสะสมรอบอวัยวะภายในหรือมีเบาหวานและไขมันผิดปกติได้ขณะเดียวกันคนที่มีน้ำหนักมากอาจออกกำลังกายสม่ำเสมอแข็งแรงและมีผลตรวจบางด้านอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าน้ำหนักเกินไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยภาวะอ้วนยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรคหลายชนิดและความเสี่ยงอาจเปลี่ยนไปตามเวลาครับดังนั้นควรจะดูหลายองค์ประกอบร่วมกันเช่นดูถึงรอบเอวและการกระจายของไขมันดูความดันโลหิตระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดดูมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสมรรถภาพหัวใจและปอดการนอนและสุขภาพจิตพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมครับดังนั้นอย่าตัดสินสุขภาพจากขนาดร่างกายเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่าตีตราคนจากน้ำหนักครับคำตอบส่วนใหญ่ก็จึงไม่ใช่การทำตามตัวเลขเดียวหรือว่าสูตรเดียวนะครับสุขภาพไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากพฤติกรรมที่เหมาะกับแต่ละคนปลอดภัยและทำได้ต่อเนื่องครับทำไมการรู้ว่าอะไรดีกับสุขภาพถึงไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมผมอยากเริ่มต้นด้วยคำพูดที่คุณหมอจำนวนมากน่าจะเคยได้ยินจากผู้ป่วยนะครับคุณหมอครับผมรู้หมดแล้วว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินแต่ทำไมผมยังทำไม่ได้สักทีผู้ป่วยเบาหวานรู้ว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงแต่เมื่อเหนื่อยจากการทำงานเขาก็ยังคงซื้อชานมหรือกาแฟหวานเหมือนเดิมผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินทราบว่าควรจะเพิ่มผักลดของทอดและควบคุมปริมาณอาหารแต่เมื่อกลับถึงบ้านดึกอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดอาจไม่ใช่อาหารที่เขาตั้งใจจะรับประทานครับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทราบว่าควรลดอาหารเค็มแต่เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวเขาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนต้องเปลี่ยนอาหารเพราะว่าตนเองเพียงคนเดียวบางท่านรู้ว่าตนเองไม่ควรรับประทานอาหารมื้อดึกแต่ระหว่างวันยุ่งจนแทบไม่มีเวลากินครับเมื่อกลับถึงบ้านก็จึงทั้งหิวทั้งเหนื่อยแล้วก็รับประทานมากกว่าที่ตั้งใจไว้แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เองก็มีวันที่รู้ว่าควรนอนให้เพียงพอแต่ก็ยังทำงานจนดึกรู้ว่าความเครียดมีผลต่อพฤติกรรมการกินแต่เมื่อเหนื่อยมากก็อาจเลือกอาหารที่สะดวกและให้ความรู้สึกพึงพอใจทันทีทั้งหมดนี้ก็สะท้อนความจริงข้อหนึ่งว่าการรู้ว่าอะไรดีต่อสุขภาพไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้เสมอไปนะครับวันนี้ผมก็จึง ม่ได้จะพูดว่าความรู้ไม่มีความสำคัญความรู้ก็ยังคงเป็นพื้นฐานที่จำเป็นครับแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงและดำรงอยู่ได้ในระยะยาวครับในฐานะของการเป็นแพทย์นะครับเราได้รับการฝึกให้วินิจฉัยปัญหาและให้คำแนะนำที่ถูกต้องเมื่อพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคทางด้านเมตาบอลิกเราก็จึงมักอธิบายว่าอาหารชนิดใดควรจะเพิ่มอาหารชนิดใดควรจะลดควรจะควบคุมปริมาณเท่าใดและก็ผลเสียจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้ายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมวิธีนี้ก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าถ้าผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากพอเขาจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแต่พฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับงานทบทวนยังเป็นระบบของสปร็อกและคณะซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านโภชนาการกับการบริโภคอาหารในผู้ใหญ่ก็พบว่าความรู้ด้านโภชนาการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพอาหารแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้มีขนาดใหญ่พอที่จะอธิบายพฤติกรรมการกินทั้งหมดได้ครับผลนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องให้ความรู้นะครับแต่หมายความว่าเราไม่ควรคาดหวังว่าการเพิ่มความรู้เพียงอย่างเดียวจะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติลองนึกถึงสิ่งใกล้ตัวครับคนส่วนใหญ่ทราบว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายแต่ความรู้นั้นไม่ได้ทำให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ได้ทันทีคนส่วนใหญ่ทราบว่าควรออกกำลังกายแต่หลายท่านก็ยังไม่สามารถออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอได้คนส่วนใหญ่ทราบว่าควรนอนให้เพียงพอแต่เมื่อมีงานมีความกังวลหรือใช้โทรศัพท์ก่อนนอนความรู้ก็อาจแพ้ต่อสถานการณ์จริงครับเช่นเดียวกับพฤติกรรมการกินคนเราไม่ได้รับประทานอาหารตามความรู้ทางโภชนาการเท่านั้นเรายังกินตามเวลาตามความหิวอารมณ์ความเคยชินความสะดวกราคาสังคมและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราในขณะนั้นนะครับคราวนี้มาดูช่องว่างระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรมครับนี่คือ intention behavior gap ครับเราสามารถมีความตั้งใจที่จริงใจได้แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนความตั้งใจนั้นให้กลายเป็นการกระทำผู้ป่วยอาจตั้งใจว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะหยุดดื่มเครื่องดื่มหวานตอนเช้าเขายังคงทำได้ดีแต่พอถึงช่วงบ่ายเขาเหนื่อยจากการประชุมหลายชั่วโมงเพื่อนร่วมงานชวนสั่งเครื่องดื่มร้านเดิมอยู่ในโทรศัพท์เพียงกดไม่กี่ครั้งและทุกคนในห้องก็สั่งเหมือนกันในขณะนั้นการตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรู้เพียงอย่างเดียวครับแต่เกิดจากความเหนื่อยความอยากความสะดวกอิทธิพลของกลุ่มด้วยแล้วก็ความเคยชินที่ทำซ้ำมาเป็นเวลานานครับอภิมานของเว็บและเชรันรวบรวมการทดลอง47การศึกษาเพื่อพิจารณาว่าหากทำให้ความตั้งใจของบุคคลเปลี่ยนแปลงแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนตามมากน้อยเพียงใดผลการศึกษาพบว่าแม้ความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางถึงมากแต่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเพียงระดับเล็กถึงปานกลางครับความตั้งใจก็จึงมีความสำคัญแต่ไม่ใช่หลักประกันว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจริงนะครับคนไข้ที่บอกว่าผมอยากเปลี่ยนอาจพูดอย่างจริงใจครับและคนไข้ที่ยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ต้องการมีสุขภาพดีนะครับช่องว่างนี้อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันบางท่านตั้งเป้าหมายกว้างเกินไปเช่นต่อไปนี้จะกินแต่ของดีแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเปลี่ยนอาหารชนิดใดในมื้อใดและจะเริ่มเมื่อไหร่บางท่านตั้งเป้าหมายยากเกินไปเช่นจะงดน้ำตาลงดของทอดงดแป้งและงดอาหารนอกบ้านพร้อมกันทั้งหมดครับเมื่อทำไม่ได้เพียงเรื่องเดียวก็รู้สึกว่าแผนทั้งหมดล้มเหลวบางท่านรู้ว่าควรทำอะไรแต่ยังไม่ได้เตรียมวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำเช่นการประชุมตอนบ่ายงานเลี้ยงการเดินทางหรือวันที่กลับบ้านดึกและบางท่านมีแรงจูงใจแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวทำให้ทางเลือกเดิมง่ายกว่าทางเลือกใหม่เสมอทีนี้พฤติกรรมไม่ได้เกิดจากพลังใจเพียงอย่างเดียวครับเมื่อผู้ป่วยทำไม่ได้เราอาจจะเผลอตีความว่าเขาไม่มีวินัยแต่คำว่าวินัยอธิบายพฤติกรรมได้เพียงบางส่วนครับพฤติกรรมจำนวนมากในชีวิตประจำวันไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบทุกครั้งแต่เกิดจากกิจวัตรและความเคยชินครับเราอาจจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูโดยไม่ได้ตั้งใจเราอาจจะเดินเข้าร้านกาแฟร้านเดิมเมื่อถึงเวลาเดิมเราอาจจะเปิดตู้เย็นทันทีเมื่อกลับถึงบ้านแม้ยังไม่แน่ใจว่าหิวจริงหรือไม่นะฮะเมื่อพฤติกรรมหนึ่งเกิดซ้ำในสถานการณ์เดิม สมองก็จะค่อยๆเชื่อมโยงสถานการณ์นั้นกับการตอบสนองเดิมก็ทำให้พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้การไตร่ตรองน้อยลงดังนั้นการขอให้ผู้ป่วยใช้พลังใจต่อสู้กับสิ่งกระตุ้นเดิมวันหลายครั้งอาจไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืนครับพลังใจของคนเราไม่ได้คงที่ตลอดวันในวันที่พักผ่อนเพียงพอมีเวลาวางแผนและอารมณ์สงบเราอาจเลือกอาหารได้ตามที่ตั้งใจไว้แต่ในวันที่เหนื่อยหิวเครียดหรือว่าเร่งรีบการเลือกตามความเคยชินจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าครับการเปลี่ยนพฤติกรรมจึงไม่ควรพึ่งเพียงคำสั่งว่าต้องอดทนหรือต้องมีวินัยแต่ควรออกแบบให้พฤติกรรมที่ต้องการทำได้ง่ายขึ้นในชีวิตจริงครับคราวนี้เรามีกรอบที่เรียกว่า COMB ช่วยอธิบายว่าอะไรยังขาดไปอันนี้เป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่ช่วยเราเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างเป็นระบบครับ COMB ซึ่งเสนอโดยมิชี่และคณะกรอบนี้อธิบายว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบสำคัญ3ด้านทำงานร่วมกันครับก็คือ capability คือความสามารถ opportunity คือโอกาสและ motivation คือแรงขับลองนำกรอบนี้มาใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการลดเครื่องดื่มหวานครับด้านแรกคือความสามารถผู้ป่วยมีความรู้และทักษะเพียงพอหรือไม่เขาอาจจะรู้ว่าเครื่องดื่มหวานไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าเครื่องดื่มที่ตนดื่มมีน้ำตาลอยู่เท่าใดไม่เข้าใจฉลากหรือไม่รู้ว่าจะสั่งอย่างไรให้ลดความหวานโดยยังรู้สึกว่าดื่มได้บางคนรู้ว่าควรเตรียมอาหารเองแต่ยังไม่มีทักษะในการเลือกวัตถุดิบวางแผนมื้ออาหารหรือว่าเตรียมอาหารล่วงหน้าบางคนอาจจะมีข้อจำกัดทางร่างกายเช่นเคี้ยวลำบากมีอาการคลื่นไส้จากยาทำงานเป็นกะหรือว่ามีโรคประจำตัวซึ่งทำให้คำแนะนำทั่วไปใช้ไม่ได้โดยตรงครับในกรณีเหล่านี้การให้ข้อมูลเพิ่มก็อาจจะช่วยได้บางส่วนนะครับแต่ต้องมีการฝึกทักษะแล้วก็ปรับคำแนะนำให้เหมาะกับผู้ป่วยด้วยด้านที่2คือโอกาสครับสภาพแวดล้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยทำพฤติกรรมนั้นหรือไม่ในบ้านมีอาหารที่เหมาะสมพร้อมรับประทานหรือไม่ในที่ทำงานมีน้ำเปล่าและอาหารสุขภาพให้เลือกหรือไม่ผู้ป่วยมีเวลาเงินและอุปกรณ์สำหรับเตรียมอาหารหรือไม่ครอบครัวสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรือยังรับประทานอาหารแบบเดิมร่วมกันทุกวันงานทบทวนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พบว่าพฤติกรรมการกินได้รับอิทธิพลจากความพร้อมจำหน่ายการเข้าถึงราคาความสะดวกการส่งเสริมการขายตลอดจนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมลองนึกถึงร้านสะดวกซื้อครับสิ่งที่อยู่ในระดับสายตาสิ่งที่วางใกล้จุดชำระเงินโปรโมชั่นซื้อ2ชิ้นราคาพิเศษแล้วก็ภาพอาหารบนป้ายล้วนมีอิทธิพลต่อการเลือกของเรานะครับเราจะรู้ว่าอะไรดีแต่ในช่วงเวลาที่หิวและรีบทางเลือกที่มองเห็นง่ายหยิบง่ายและซื้อได้ทันทีมักมีอิทธิพลมากกว่าความรู้ที่อยู่ในความทรงจำครับด้านที่3คือแรงขับแรงขับมีทั้งส่วนที่เราคิดอย่างมีเหตุผลและส่วนที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแรงขับแบบไตร่ตรองก็ได้แก่เป้าหมายความเชื่อความสำคัญที่บุคคลให้กับสุขภาพแล้วก็ความมั่นใจว่าตนเองทำได้แรงขับแบบอัตโนมัติก็ได้แก่ความอยากอารมณ์ความเคยชินและการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากควบคุมน้ำหนักผู้ป่วยอาจจะมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากควบคุมน้ำตาลเพราะว่าต้องการมีสุขภาพดีพอที่จะดูแลลูกแต่ในช่วงเวลาที่เครียดอาหารหวานให้ความพึงพอใจทันทีขณะที่ประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสมองของมนุษย์ก็จึงต้องเลือกระหว่างรางวัลที่เกิดขึ้นทันทีกับประโยชน์ที่ยังมองไม่เห็นในวันนี้ครับนี่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นไม่เห็นคุณค่าของสุขภาพแต่หมายความว่าในสถานการณ์จริงแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นทันทีอาจมีอิทธิพลมากกว่าเป้าหมายระยะยาวการใช้ความกลัวก็ไม่ได้ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเสมอนะครับเมื่อการให้ความรู้ยังไม่ได้ผลเราอาจจะเพิ่มความรุนแรงของข้อความเช่นบอกผู้ป่วยว่าถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดโรคแทรกซ้อนไตจะเสื่อมหลอดเลือดจะตีบหรืออาจจะต้องใช้ยามากขึ้นข้อมูลเรื่องความเสี่ยงมีความจำเป็นและผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ตรงไปตรงมาครับแต่การทำให้กลัวมากขึ้นไม่ได้แปลว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากขึ้นเสมอไปนะครับหากผู้ป่วยรับรู้ความเสี่ยงแต่ยังมองไม่เห็นว่าตนเองจะเปลี่ยนอย่างไรความกลัวอาจจะนำไปสู่ความกังวลการหลีกเลี่ยงหรือการไม่กลับมาติดตามการรักษา ผู้ป่วยบางท่านไม่ได้ขาดความตระหนักแต่ขาดความมั่นใจว่าฉันทำได้ถ้าเราอธิบายผลเสียอย่างมากแต่ไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยเห็นจุดเริ่มต้นที่ทำได้จริงเราอาจจะเพิ่มความกลัวโดยไม่ได้เพิ่มความสามารถครับดังนั้นการสื่อสารเรื่องของความเสี่ยงควรจะเดินคู่กับการสร้างความมั่นใจและการเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้แทนที่จะจบว่าถ้ายังไม่ลดหวานน้ำตาลจะยิ่งสูงขึ้นเราอาจจะต่อด้วยคำถามว่าจากเครื่องดื่มหวานที่คุณดื่มอยู่มีแก้วไหนที่คุณคิดว่าปรับได้ง่ายที่สุดก่อนคำถามหลังนี้ก็จะช่วยเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงให้กลายเป็นการกระทำที่เฉพาะเจาะจงครับคนเราไม่ได้เลือกอาหารในสุญญากาศแนวคิดที่สำคัญอีกประการนึงก็คือการเลือกอาหารไม่ใช่การตัดสินใจส่วนบุคคลทั้งหมดนะครับคนเราเลือกอาหารภายในครอบครัวที่ทำงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมและระบบอาหารที่รายล้อมอยู่ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยอาจต้องเลือกอาหารที่อิ่มและคุ้มค่าก่อนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าผู้ป่วยที่ทำงานหลายกะอาจไม่มีเวลารับประทานอาหารเป็นมื้อผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวอาจไม่อยากเตรียมอาหารเพียงคนเดียวผู้ป่วยบางท่านต้องรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำเพราะว่าลักษณะงานไม่เอื้อให้ทำอาหารเองครับหากแพทย์ให้คำแนะนำโดยไม่ถามถึงชีวิตจริงคำแนะนำนั้นอาจถูกต้องทางวิชาการแต่ปฏิบัติไม่ได้ความถูกต้องของคำแนะนำจึงมีอย่างน้อย2มิติครับมิติแรกก็คือถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์มิติที่2ก็คือความเหมาะสมและเกิดขึ้นได้ในชีวิตของผู้ป่วยรายนั้นครับคำแนะนำที่มีหลักฐานดีมากแต่ผู้ป่วยทำไม่ได้เลยอาจให้ประโยชน์น้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กที่อาจยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ผู้ป่วยสามารถทำซ้ำได้อย่างต่อเนื่องครับ
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: อีกประเด็นนึงก็คือว่าเมื่อพฤติกรรมไม่เปลี่ยนเราควรเปลี่ยนคำถามครับคือเมื่อผู้ป่วยกลับมาแล้วผลตรวจยังไม่ดีขึ้นเรามักจะถามว่าทำไมยังไม่ทำตามที่แนะนำคำถามนี้อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ากำลังถูกตรวจสอบหรือกำลังจะถูกตำหนิเขาก็จึงอาจตอบสั้นๆว่าช่วงนี้งานยุ่งครับหรือจะพยายามใหม่ครับเราจึงไม่ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำถามเป็นในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์ใดที่ทำให้การปรับอาหารยากที่สุดหรือว่าช่วงไหนที่ทำได้ดีและอะไรช่วยทำได้ผู้ป่วยก็อาจจะเล่าว่าเขาทำได้ดีในตอนเช้าแต่พลาดตอนบ่ายหลังการประชุมหรือทำได้ในวันทำงานแต่เมื่อกลับไปพบครอบครัวในวันหยุดแผนทั้งหมดก็เปลี่ยนไปข้อมูลนี้ก็มีคุณค่ามากกว่าคำตอบว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะว่าช่วยเรามองเห็นสถานการณ์กระตุ้นแล้วก็สามารถออกแบบแผนใหม่ได้ครับเราสามารถถามต่อโดยใช้กรอบ COMB อย่างง่ายว่ามีอะไรที่ยังไม่รู้หรือยังทำไม่คล่องไหมคำถามนี้ก็สำรวจความสามารถเวลาสถานที่หรือคนรอบตัวทำให้เรื่องนี้ยากขึ้นอย่างไรคำถามนี้ก็สำรวจโอกาสครับแล้วก็ถ้าคะแนนตั้งแต่0ถึง10เรื่องนี้สำคัญกับคุณเพียงใดและมั่นใจเพียงใดว่าจะทำได้คำถามนี้ก็จะช่วยสำรวจแรงขับและความเชื่อมั่นเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็จึงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ตรงกับสาเหตุถ้าขาดความรู้เราให้ข้อมูลถ้าขาดทักษะเราช่วยฝึกถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อเราช่วยกันปรับสิ่งแวดล้อมครับถ้าเป้าหมายใหญ่เกินไปเราช่วยทำให้เล็กลงถ้าความมั่นใจต่ำเราช่วยค้นหาสิ่งที่เคยทำสำเร็จแล้วก็เริ่มจากสิ่งที่มีโอกาสสำเร็จสูงครับคราวนี้เรื่องของความรู้ต้องเปลี่ยนเป็นแผนที่ทำได้จริงครับสมมติว่าผู้ป่วยบอกว่าผมทราบว่าต้องลดน้ำตาลครับประโยคนี้ยังเป็นเพียงความรู้ถ้าผู้ป่วยพูดว่าผมตั้งใจจะลดเครื่องดื่มหวานอันนี้เป็นความตั้งใจแต่ยังไม่ใช่แผนที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นในวันทำงานผมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมในมื้อกลางวันเป็นน้ำเปล่าอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ตอนนี้เราเริ่มเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนเพราะว่าทราบว่าจะทำอะไรทำเมื่อไหร่และบ่อยเพียงใดถ้าเพิ่มแผนว่าถ้าเพื่อนชวนสั่งเครื่องดื่มตอนบ่ายผมจะเลือกแบบไม่เติมน้ำตาลหรือดื่มน้ำที่เตรียมมาจากบ้านผู้ป่วยก็มีแผนรับมือกับสถานการณ์ที่มักจะทำให้ความตั้งใจสะดุดครับนี่คือการเปลี่ยนจากการรู้ว่าอะไรดีไปสู่การออกแบบว่าจะทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอีกประเด็นก็คือว่าอย่ามองความพลาดว่าเป็นหลักฐานว่าผู้ป่วยล้มเหลวครับ การเปลี่ยนพฤติกรรมแทบไม่เคยเป็นเส้นตรงนะครับผู้ป่วยอาจจะทำได้ดีหลายวันแล้วรับประทานมากขึ้นในงานเลี้ยงอาจลดเครื่องดื่มหวานได้ในวันทำงานแต่กลับไปดื่มเหมือนเดิมเมื่อเครียดหรืออาจจะเริ่มเตรียมอาหารได้2สัปดาห์แล้วก็หยุดเมื่อภาระงานเพิ่มขึ้นถ้าเราตีความเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็นความล้มเหลวผู้ป่วยก็อาจจะคิดว่าในเมื่อทำไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำต่อแต่ถ้าเรามองความพลาดเป็นข้อมูลเราจะถามได้ว่าก่อนจะกลับไปทำพฤติกรรมเดิมมีอะไรเกิดขึ้นครับแผนเดิมไม่ได้เผื่อสถานการณ์ใดไว้ครับครั้งหน้าจะทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นในอย่างไรครับคำตอบก็อาจจะไม่ใช่การเพิ่มความเข้มงวดแต่อาจจะเป็นการเตรียมอาหารว่างไว้ล่วงหน้าปรับเวลาเมื่ออาหารหรือว่าเลือกเป้าหมายที่เล็กลงในช่วงที่งานหนักครับการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนไม่ได้หมายความว่าจะไม่พลาดเลยนะครับแต่หมายถึงเมื่อพลาดแล้วเราสามารถเรียนรู้ปรับแผนแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ได้เร็วขึ้นคราวนี้บทบาทของแพทย์ต้องก้าวไกลกว่าการเป็นผู้ให้ข้อมูลครับแพทย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าผู้ป่วยต้องเข้าใจโรคเข้าใจความเสี่ยงเข้าใจทางเลือกในการดูแลสุขภาพแต่ถ้าเราหยุดอยู่เพียงการให้ข้อมูลเราอาจตอบคำถามได้เพียงว่าผู้ป่วยควรทำอะไรในขณะที่คำถามที่ยากกว่าและสำคัญไม่แพ้กันก็คือผู้ป่วยจะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเขาได้อย่างไรแพทย์ก็จึงมีบทบาทอย่างน้อย2ด้านครับด้านแรกคือเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยช่วยผู้ป่วยเข้าใจข้อมูลสุขภาพอย่างถูกต้องไม่กล่าวเกินหลักฐานแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกับความเสี่ยงเฉพาะบุคคลอีกด้านหนึ่งคือเป็นผู้ช่วยออกแบบการเปลี่ยนแปลงครับโดยรับฟังบริบทสำรวจอุปสรรคแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเลือกจุดเริ่มต้นวางแผนรับมือและติดตามผลครับแพทย์ไม่จำเป็นต้องแก้ทุกปัญหาในการพบครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำทั้งหมดที่เรารู้บางครั้งการช่วยผู้ป่วยเลือกพฤติกรรมเพียง1อย่างที่มีความหมายและทำได้จริงอาจจะมีคุณค่ามากกว่าการมอบคำแนะนำ10ข้อที่ผู้ป่วยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับดังนั้นทำไมการรู้ว่าอะไรดีกับสุขภาพจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าพฤติกรรมไม่ได้เกิดจากความรู้เพียงอย่างเดียวครับพฤติกรรมเกิดจากการทำงานร่วมกันของความสามารถโอกาสแรงขับความเคยชินอารมณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงคนเราอาจรู้ว่าควรทำอะไรแต่ยังขาดทักษะอาจมีความตั้งใจแต่ไม่มีโอกาสอาจเห็นความสำคัญของสุขภาพแต่พฤติกรรมเดิมยังถูกกระตุ้นโดยความเครียดความเหนื่อยและกิจวัตรที่ทำซ้ำมานานครับดังนั้นเมื่อผู้ป่วยยังทำไม่ได้เราไม่ควรรีบสรุปว่าเขาขาดวินัยแต่ควรถามว่าองค์ประกอบใดที่ยังขาดไปและเราจะช่วยออกแบบให้พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นอย่างไรความรู้ยังจำเป็นครับแต่ความรู้ต้องได้รับการเชื่อมต่อกับทักษะกับเป้าหมายที่ชัดเจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อแล้วก็แผนรับมือกับสถานการณ์จริงเมื่อเราเปลี่ยนจากการบอกผู้ป่วยว่าควรทำอะไรไปสู่การร่วมค้นหาว่าจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรเราก็กำลังเปลี่ยนจากการให้คำแนะนำไปสู่การร่วมออกแบบสุขภาพกับผู้ป่วยครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เพียงเริ่มต้นได้แต่ยังมีโอกาสดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับในช่วงนี้มีคำถามว่าคำแนะนำสุขภาพแตกต่างจากไลฟ์สไตล์เมดิซินเวชศาสตร์วิถีชีวิตอย่างไรและ6เสาหลักมีอะไรบ้างเราได้เคยคุยกันไปแล้วว่าทำไมการรู้ว่าอะไรดีกับสุขภาพจึงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้เราส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าควรกินอาหารที่มีประโยชน์ควรออกกำลังกายควรนอนให้พอและไม่ควรเครียดมากเกินไปนะครับแต่ในชีวิตจริงเราอาจรู้ว่าควรนอนเร็วแต่ยังดูโทรศัพท์จนดึกรู้ว่าควรออกกำลังกายแต่เมื่อเลิกงานก็เหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรรู้ว่าควรลดเครื่องดื่มหวานแต่พอบ่ายสามโมงร่างกายก็เหนื่อยและสมองเริ่มล้าก็อยากได้กาแฟหวานหรือว่าชานมสักแก้วแต่ถ้าความรู้เพียงอย่างเดียวทำให้คนเรามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้ทุกคนที่เคยอ่านบทความสุขภาพก็คงสุขภาพดีกันหมดแล้วนะครับแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับคำถามต่อมาก็คือแล้วเวชศาสตร์วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เมดิซินแตกต่างจากคำแนะนำสุขภาพทั่วไปอย่างไรคำแนะนำสุขภาพบอกว่าอะไรดีแต่ไลฟ์สไตล์เมดิซินช่วยหาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นจริงคำแนะนำทางสุขภาพทั่วไปมักบอกเราว่าควรกินอะไรควรออกกำลังกายมากแค่ไหน ควรนอนกี่ชั่วโมงและควรหลีกเลี่ยงอะไรคำแนะนำเหล่านี้มีประโยชน์และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นแต่ปัญหาคือเราอาจรู้ว่าควรทำอะไรโดยยังไม่รู้ว่าจะทำให้สำเร็จในชีวิตจริงได้อย่างไรตัวอย่างเช่นคำแนะนำว่าควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องแต่สำหรับคนที่ต้องตื่น6โมงเช้าเดินทางไปทำงาน1ชั่วโมงนั่งประชุมทั้งวันเลิกงานค่ำและกลับไปดูแลลูกคำว่าออกกำลังกายให้สม่ำเสมออาจยังไม่ตอบว่าเขาควรเริ่มต้นตรงไหนหรือคำแนะนำว่าควรลดอาหารหวานก็ถูกต้องครับแต่ยังไม่ตอบว่าควรเริ่มลดจากอาหารชนิดใดมื้อใดเป็นปัญหามากที่สุดและจะทำอย่างไรเมื่อต้องไปรับประทานอาหารกับเพื่อนไลฟ์สไตล์เมดิซินจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าอะไรดีต่อสุขภาพแต่จะช่วยเราสำรวจต่อว่าในชีวิตเราอะไรเป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมที่ต้องการและเราจะออกแบบให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นอย่างไรไลฟ์สไตล์เมดิซินไม่ได้หมายถึงการมีไลฟ์สไตล์ที่ดูดีนะครับเวลาที่เราได้ยินคำว่าไลฟ์สไตล์บางท่านก็อาจจะนึกถึงการแต่งตัวการท่องเที่ยวร้านอาหาร

0: และก็รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่มีผลต่อสุขภาพอย่างเช่นสิ่งที่เรากินและดื่มเป็นประจำเราเคลื่อนไหวร่างกายมากน้อยเพียงใดเรานอนหลับอย่างไรเรารับมือกับความเครียดอย่างไรเรามีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแบบใดเราสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารที่เสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ทางวิทยาลัยเวชศาสตร์วิถีชีวิตแห่งอเมริกาอธิบายว่าไลฟ์สไตล์เมดิซินเป็นการใช้การปรับวิถีชีวิตที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเพื่อช่วยป้องกันดูแลและรักษาโรคเรื้อรังโดยแบ่งเป็น6เสาหลักสำคัญครับไลฟ์สไตล์เมดิซินไม่ใช่คำสั่งให้เราต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันเมื่อเห็นรายการ6เสาหลักหลายคนอาจจะคิดว่าแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วยังต้องปรับอาหารออกกำลังกายนอนให้พอจัดการความเครียดดูแลความสัมพันธ์และเลิกพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมกันอีกหรือคำตอบคือไม่จำเป็นครับไลฟ์สไตล์เมดิซินไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันพรุ่งนี้และไม่ได้หมายความว่าเราจะมีวันที่เหนื่อยหรือพลาดไม่ได้เลยแต่เป็นการมองสุขภาพให้ครบหลายด้านแล้วเลือกดูว่าในช่วงเวลานี้ด้านใดสำคัญที่สุดและด้านใดเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำได้จริงบางคนอาจจะเริ่มจากการลดเครื่องดื่มหวานบางคนอาจจะเริ่มจากการเดินวันละ10นาทีบางคนอาจจะเริ่มจากการนอนเพราะว่าถ้านอนเพียงคืนละ4หรือ5ชั่วโมงก็อาจไม่มีพลังเหลือพอสำหรับการปรับอาหารหรือออกกำลังกายบางท่านอาจจะต้องเริ่มจากการจัดการความเครียดเพราะว่าเมื่อเครียดมากพฤติกรรมอื่นก็เสียตามไปทั้งหมดจุดเริ่มต้นของแต่ละคนจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับ
1: Global Heart Mindful Health FM 95.5
0: คราวนี้เรามาดูเสาหลักที่1ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพแนวทางของไลฟ์สไตล์เมดิซินให้ความสำคัญกับอาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาติผ่านการแปรรูปน้อยและก็เน้นอาหารจากพืชเป็นสัดส่วนสำคัญหรือที่เรียกว่า Whole Food Plant Predominant Eating Pattern อาหารกลุ่มนี้ก็ได้แก่ผักผลไม้ถั่วธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชครับคำว่าเน้นอาหารจากพืชไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นวีแกนทันทีแต่หมายถึงการขยับสัดส่วนของอาหารในแต่ละวันให้มีอาหารจากพืชที่หลากหลายมากขึ้นครับตัวอย่างง่ายๆก็คือเวลามองจานอาหารลองดูว่าในจานมีผักอยู่จริงหรือไม่หรือมีเพียงแตงกวา2ชิ้นที่วางไว้เป็นเครื่องประดับนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอาหารทุกมื้อในวันเดียวอาจจะเริ่มจากการเพิ่มผักในมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดเปลี่ยนขนมบางมื้อเป็นผลไม้หรือดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มหวานบางวันสิ่งสำคัญคือรูปแบบการกินนั้นต้องเข้ากับชีวิตงบประมาณวัฒนธรรมและสุขภาพของเราครับอาหารที่ดูดีมากในกระดาษแต่ทำได้เพียง3วันอาจไม่ยั่งยืนเท่ากับการเปลี่ยนแปลงเล็กลงที่ทำต่อเนื่องได้หลายเดือนครับเสาหลักที่2ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเสาหลักนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมทางกายหลายท่านก็ได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วก็นึกถึงการเข้าฟิตเนสนึกถึงการวิ่งระยะไกลหรือว่าออกกำลังกายอย่างหนักจนเหงื่อท่วมแต่ว่ากิจกรรมทางกายกว้างกว่านั้นมากครับการเดินขึ้นบันไดการเดินไปซื้ออาหารการลุกจากโต๊ะทำงานการทำงานบ้านการเล่นกับลูกการปั่นจักรยานและการยืดเหยียดล้วนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายครับสำหรับคนวัยทำงานปัญหาสำคัญคือเราอาจออกกำลังกายสัปดาห์ละ2หรือ3ครั้งแต่ยังนั่งต่อเนื่องหลายชั่วโมงในแต่ละวันดังนั้นนอกจากการออกกำลังกายแล้วเราควรลดเวลานั่งต่อเนื่องด้วยถ้ายังไม่มีเวลาออกกำลังกายครั้งละ30นาทีก็อาจจะแบ่งเป็นช่วงสั้นๆเช่นเดิน10นาทีหลังอาหารกลางวันและอีก10นาทีหลังอาหารเย็นครับเราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่หนักที่สุดแต่ควรเริ่มจากสิ่งที่ทำซ้ำได้การเดิน10นาทีที่ทำจริงย่อมมีประโยชน์กว่าการวางแผนวิ่ง1ชั่วโมงที่ยังไม่ได้เริ่มครับเสาหลักที่3ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือการนอนหลับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายเสาหลักนี้เรื่องของการนอนหลับในวัย 20-45 ปีหลายคนมองว่าการนอนเป็นเวลาที่สามารถตัดออกได้เมื่อมีงานมากขึ้นเราพูดว่าเดี๋ยวค่อยนอนหรือวันหยุดค่อยนอนชดเชยเพราะคิดว่าการนอนไม่ได้สร้างผลงานแต่ระหว่างการนอนนั้นร่างกายและสมองกำลังฟื้นฟูตัวเองการนอนมีผลต่อความจำ

0: ภูมิคุ้มกันฮอร์โมนความอยากอาหารและความสามารถในการตัดสินใจครับเมื่อนอนน้อยเราอาจจะหิวมากขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นไม่อยากเคลื่อนไหวแล้วก็อยากรับประทานอาหารที่ให้ความพึงพอใจทันทีมากขึ้นดังนั้นถ้าเราพยายามควบคุมอาหารโดยไม่ดูเรื่องของการนอนเราอาจจะกำลังต่อสู้กับความเหนื่อยของร่างกายทุกวันการนอนที่ดีไม่ได้หมายถึงจำนวนชั่วโมงเพียงอย่างเดียวครับแต่รวมถึงความสม่ำเสมอคุณภาพการนอนและความสดชื่นเมื่อตื่นจุดเริ่มต้นง่ายๆอาจจะเป็นการกำหนดเวลาเข้านอนที่สม่ำเสมอขึ้นลดแสงและการใช้หน้าจอก่อนนอนหรือหยุดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเร็วขึ้นในแต่ละวันครับอย่างไรก็ตามหากมีอาการกรนดังหยุดหายใจขณะหลับง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวันหรือนอนไม่หลับต่อเนื่องควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรพยายามแก้ด้วยสุขนิสัยการนอนเพียงอย่างเดียวครับสำหรับที่4การจัดการความเครียดคำว่าจัดการความเครียดไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำให้ชีวิตไม่มีความเครียดเลยเพราะว่าคงเป็นไปไม่ได้เป้าหมายคือการรู้ว่าอะไรกำลังทำให้เราเครียดเราตอบสนองต่อความเครียดอย่างไรและมีวิธีใดที่ช่วยเรากลับเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ดีขึ้นบางคนเมื่อเครียดจะกินมากขึ้นบางคนนอนไม่หลับบางคนใช้เวลาหลายชั่วโมงกับโทรศัพท์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์บางคนสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นถ้าเราแก้เฉพาะพฤติกรรมปลายทางแต่ไม่เข้าใจความเครียดที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นก็อาจจะกลับมาอีกครับวิธีการจัดการความเครียดมีได้หลายรูปแบบเช่นการหายใจช้าๆการฝึกสมาธิการออกไปเดินการอยู่คู่กับธรรมชาติการพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจหรือการจัดขอบเขตระหว่างงานกับเวลาส่วนตัวครับสิ่งสำคัญคือเราต้องค้นหาวิธีที่เหมาะกับตนเองไม่ใช่ทุกคนจะผ่อนคลายด้วยวิธีเดียวกันนะครับและถ้าหากความเครียดรุนแรงกระทบการทำงานและก็ความสัมพันธ์หรือมีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมากหรือมีความคิดทำร้ายตนเองควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญไม่ควรพยายามรับมือเพียงลำพังครับสำหรับที่5เป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวกสำหรับนี้นะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับผู้อื่นในยุคที่เราติดต่อคนได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์เราอาจจะมีผู้ติดตามจำนวนมากแต่ยังรู้สึกโดดเดี่ยวได้ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่เรารู้จักแต่วัดจากคุณภาพของความสัมพันธ์เรามีคนที่รับฟังเราหรือไม่มีคนที่เราพูดความจริงด้วยได้หรือไม่และก็เมื่อมีปัญหาเรารู้สึกว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้หรือไม่ความสัมพันธ์ยังมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมด้วยนะครับถ้าคนในบ้านช่วยกันปรับอาหารการเปลี่ยนแปลงจะง่ายขึ้นแต่ถ้ามีเพื่อนไปเดินหรือออกกำลังกายด้วยเราอาจจะทำได้ต่อเนื่องขึ้นแต่ถ้าคนรอบข้างรอบตัวชวนดื่มชวนสูบบุหรี่หรือไม่สนับสนุนพฤติกรรมใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงก็จะยากขึ้นการดูแลสุขภาพก็จึงไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวเสมอไปครับบางครั้งการชวนครอบครัวหรือเพื่อนมาร่วมเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีพลังมากกว่าการพยายามทำทุกอย่างเพียงลำพังครับเสาหลักที่6ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือการหลีกเลี่ยงสารและพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเสาหลักสุดท้ายครับการหลีกเลี่ยงสารที่เสี่ยงต่อสุขภาพเช่นหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงยาเสพติดแล้วก็การใช้ยาหรือสารต่างๆอย่างไม่เหมาะสมเรื่องนี้ไม่ควรจะถูกอธิบายด้วยการบอกว่ารู้ว่าไม่ดีแล้วทำไมยังใช้การติดสารไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้หรือขาดความเข้มแข็งเพียงอย่างเดียวแต่อาศัยเกี่ยวข้องกับความเครียดสุขภาพจิตความเจ็บปวดความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสมองบางคนสูบบุหรี่เพราะว่าใช้เป็นวิธีพักจากงานบางคนดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเข้าสังคมบางคนก็ใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าคิดว่าจะช่วยนอนหลับถ้าเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าสารนั้นกำลังทำหน้าที่อะไรในชีวิตของบุคคลและจะมีวิธีอื่นใดมาทดแทนได้ผู้ที่รู้สึกว่าควบคุมการใช้สารไม่ได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ปัญหารุนแรงจึงขอความช่วยเหลือนะครับ การปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่นๆเป็นการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องน่าอายครับ6เสาหลักทำงานเชื่อมกันครับเสาหลักทั้ง6ไม่ได้แยกออกจากกันเหมือน6วิชานะครับหากเรานอนน้อยเราอาจเหนื่อยไม่อยากออกกำลังกายแล้วก็เลือกอาหารที่ให้ความรู้สึกดีทันทีหากเราเครียดและขาดคนสนับสนุนเราก็อาจจะกลับไปสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเราเคลื่อนไหวมากขึ้นเราก็อาจจะนอนหลับดีขึ้นแล้วก็จัดการความเครียดได้ดีขึ้นถ้าเรารับประทานอาหารร่วมกับคนที่เรารักอย่างไม่รีบร้อนนะครับมื้อนั้นก็อาจจะช่วยทั้งด้านอาหารความเครียดแล้วก็ความสัมพันธ์ครับงานประชุมวิจัยด้านไลฟ์สไตล์เมดิซินก็จึงมอง6ด้านเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันไม่ใช่พฤติกรรมที่แยกขาดออกจากกันนะครับอย่างไรก็ตามการมองครบทั้ง6ด้านไม่ได้หมายความว่ารุ่นเราต้องเปลี่ยนทั้ง6ด้านพร้อมกันเราควรจะตอบตนเองว่าตอนนี้เสาหลักใดกำลังส่งผลต่อสุขภาพของเรามากที่สุดและถ้าเราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างเราอยากเริ่มจากอะไรLifestyle Medicine ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธยานะครับอีกเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนคือ Lifestyle Medicine ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างปรับวิถีชีวิตกับรับประทานยาผู้ที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยายังคงควรได้รับยาครับผู้ที่มีโรคหรืออาการผิดปกติยังต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยผู้ที่ต้องการการผ่าตัดหรือการรักษาเฉพาะทางก็ยังต้องได้รับการรักษาตามมาตรฐานครับไลฟ์สไตล์เมดิซินนำวิถีชีวิตมาเป็นส่วนสำคัญของการดูแลควบคู่กับการรักษาอื่นไม่ใช่นำมาใช้แทนทุกอย่างนะครับถ้าสุขภาพดีขึ้นจากการปรับวิถีชีวิตแพทย์ก็จะเป็นผู้ประเมินว่าควรปรับยาหรือไม่ไม่ควรลดหรือหยุดยาด้วยตัวเองครับฉันทามติผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำเวชศาสตร์วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เมดิซินมาใช้ในบริการสุขภาพก็จึงครอบคลุมทั้งการรักษาการตัดสินใจร่วมกันการติดตามผลการทำงานกับครอบครัวและชุมชนรวมถึงการพิจารณาข้อจำกัดทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละคนครับดังนั้นคำแนะนำสุขภาพกับไลฟ์สไตล์เมดิซินแตกต่างกันอย่างไรคำแนะนำทางสุขภาพช่วยบอกเราว่าอะไรดีต่อสุขภาพแต่ไลฟ์สไตล์เมดิซินช่วยเราค้นหาต่อว่าสิ่งใดสำคัญกับสุขภาพของเราในเวลานี้และจะทำให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างไรไลฟ์สไตล์เมดิซินไม่ได้มองว่าหากใครยังเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่าเขาไม่มีวินัยแต่จะมองหาอุปสรรคทั้งทางด้านความรู้ทักษะเวลาอารมณ์ความเคยชินความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมครับส่วน6เสาหลักได้แก่อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอการนอนหลับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายการจัดการความเครียดความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวกและการหลีกเลี่ยงสารและพฤติกรรมเสี่ยงเสาหลักทั้ง6ไม่ใช่ข้อสอบที่เราต้องได้คะแนนเต็มและไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดในวันเดียวแต่เป็นแผนที่ที่ช่วยเรามองสุขภาพได้ครบขึ้นแล้วก็เลือกจุดเริ่มต้นที่เหมาะกับชีวิตของเราครับหัวใจของ Lifestyle Medicine จึงไม่ใช่การบอกว่าคุณต้องใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบแต่คือการชวนกันถามว่าวันนี้เราจะออกแบบการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรที่ดีต่อสุขภาพและทำได้จริงเมื่อพฤติกรรมเล็กนั้นเหมาะกับชีวิตทำซ้ำได้และค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการดูแลสุขภาพก็จะไม่ใช่โครงการระยะสั้นแต่จะกลายเป็นวิถีชีวิตที่เราดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวมุมมองต่างๆเกี่ยวกับเวชศาสตร์วิถีชีวิตมานำเสนอกันนะครับคุณฟังอยู่กับรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธ์ไมยลาภครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 นถึง 10:00 นทาง FM 95.5 MHz ติดตามรายการกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Global Heart Mindful Health FM 95.5
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
1: Metro Lifestyle

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยปิดช่องว่างนอมินีต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: คณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยปิดช่องว่างนอมินีต่างชาติน
7: างสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือฉกอร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติไทยพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ์รวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยกรมการปกครองเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทกนิกาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงาน Gas Tech 2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงกว่าล้านล้านบาท
8: นางสุภวรรณตีระรัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-17 กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือมรสุมระลอกใหม่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันนี้ถึงวันที่19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19กันยายนถึง20กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเป็นพิเศษสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง3เมตรถึง4เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังในทะเลอันดามันในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคูระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับพบกับพวกเรานะครับเอิร์ธรัชภาครับ
3: ค่ะแล้วก็ไอวรินทร์อนันทเมธนะคะกับรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะวันนี้อาจจะแปลกตาไปสักนิดนึงนะเป็นดีเจคู่ขวัญหรือคู่เขย่าขวัญวันนี้
2: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยก็คือก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องกันสนิทกันอยู่แล้วแต่ว่า
3: ด้วยความที่ว่า
2: แต่ยังไม่เคยจัดรายการด้วยกันมีแต่แลกกันไปกันมา
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้ให้พวกเราเนี่ยมาจัดรายการร่วมกันนะครับจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวต้องลองฟังนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่รายการชั่วโมงสุขภาพนะครับที
3: ่
2: คลื่น FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็มีที่ AM 891กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะพี่ไอ
3: ค่ะแล้วก็รวมถึง FM 105เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่ Metro Live FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันไม่ได้แค่2คนนะมีพี่ออมชิดสินด้วยนะคะที่เป็นทีมเทคนิคของเราผ
2: ู้
3: หญิงสาวสวยแค่คนเดียว
2: ใช่ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดสายด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยินเสียงสาวสวยเสียงไพเราะสนองหูโอ้โหเป็นนักร้องหรือเปล่าก็โทรมาได้นะครับแล
3: ้
2: วก็ทีมทางห้างที่ดูสตรีมให้กับเรานะครับพี่โบ๊ทนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่โบ๊ทสุดหล่อของเรา
3: ก็นี่แหละค่ะเราก็อยู่กันเป็นทีมนะคะกับรายการชั่วโมงสุขภาพแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นตำรับยาตีผลาหร
2: ือ
3: เขาอ่านตีผลานะเดี๋ยวมาถามคุณหมอกัน
2: ตีผลา
3: เดี๋ยวมาถามคุณหมอกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีสตรีมยาด้วย
2: ซึ่ง
3: คุณหมอจะเข้ากับเรา
2: พี่ไอรู้จักไหมว่าจริงๆแล้วตีผลาเนี่ยคือหรือตีผลาสับสนแล้วตอนแรกตีผลาเนี่ยคือจริงๆมันเอาไว้ทำอะไรแล้วมันแบบรสชาติมันเป็นยังไงพอทราบป่ะ
3: จริงๆอ่ะพี่พอทราบมาบ้างนิดนึงว่าตรีพลาเนี่ยน่าจะหมายถึงตรีก็คือ3มั้ยตรีหรือไตรก
2: ็
3: ค
2: ือ3
3: ก็เหมือนกับสมุนไพร3อย่างมารวมกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ายังไงก็ต้องถามคุณหมอในวันนี้
2: จริงอ่ะอย่างนี้สมมุติเรียนปริญญาตรีมาก็แปลว่าเรียน3ปีดิ
3: ไม่ใช่
2: อ๋อไม่ใช่ใช่มั้ยเอาจริงแต่ว่าสมมติว่าขนาดที่ว่าวรรณยุกต์นะเอกโทตรียังเป็นตัวที่
3: 3เลยใช่ไหมใช่
2: ตรีไตรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าม
3: ันก็ยังมี
2: สามสีถูกแล้ว
3: สีถูกต้องค
2: ่
3: ะเบญจรงค์ก็5เดี๋ยวอันนี้เรารายการชั่วโมงสุขภาพไปหรือรายการภาษาไทยวันละคำได้หมดได้หมด
2: ใช่
3: ฟังรายการ
2: ได้หมดเพราะว่ายิ่งเจอพวกเราแล้วด้วยเนี่ยเราก็จะพาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายความสนุกสนานด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมีเคมีความสนุกอยู่แล้วในตัว
3: ใช่ค่ะ
2: มาเจอกันเนี่ยสาระก็ไม่ต้องเอาเยอะ
3: ต้องได้สิต้องได้อ่ะเหมือนกับตอนนี้คุณหมออยู่
2: พร้อมแล้วใช่ไหมคร
3: ับ พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
2: โอเคขอต้อนรับนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ปนัดดาจรัสรัตนโชตนะครับหรือคุณหมอฟิชนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับสวัสดีครับคุณหมอฟิช
3: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอคะได้ยินเสียงไหมคะ
3: ได้ยินชัดเจนเลยค่ะคุณหมอได้ยินชัดไหมคะ
4: ได้ยินชัดค่ะ
3: ค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือพูดคุยกันว่าตกลงแล้วตรีพลาเนี่ยอ่านว่าตรีพลาหรือว่าตรีพลาคะ
4: อ่านได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ว่า
2: ถูกทั้งหมด
4: ใช่ใช่ถูกทั้งหมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวหมอเองเนี่ยหมอจะเรียกตรีพลา
3: ตรีพลา
2: ตรีพลานะครับ
3: คุณหมอคะแล้วตรีพลาเนี่ยคืออะไรคะแล้วก็ประกอบด้วยสมุนไพรอะไรบ้าง
4: ตรีพลาอย่างที่พี่บอกว่าเป็นเรื่องของสิ่งสามสิ่งนะคะก็เป็นสิ่งถูกต้องค่ะตรีก็คือสามเนาะพลาคือผลค่ะถ
3: ้
4: าในความหมายก็คือผลไม้สามอย่างค่ะ
2: ก็
4: จะประกอบไปด้วยสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมนะคะถ้าถึงผลไม้สามอย่างเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยสมอไทยมะขามป้อมนะคะแต่สมอพิเภกเนี่ยอาจจะหาดูได้ยากหน่อยอย่างตัวสมอไทยเนี่ยบางคนเขาเอาไปแช่อิ่มถ้าร้านขายผลไม้อบแห้งเนี่ยก็จะมีสมอไทยอบแห้งขายนะคะแล้วก็มะขามป้อมเช่นกันก็จะอบแห้งหรือว่าทำเป็นมะขามป้อมแช่อิ่มขายหรือว่าจำหน่ายค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาอยู่รวมกันเป็นตรีผลานะคะผลไม้3ตัวเนี่ยซึ่งในทางการใช้นะคะของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามองว่า3ตัวเนี่ยเขามีรสชาติที่ครบ มีถึง5รสเลยทีเดียวนะคะมีฝาดมีขมแล้วก็พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้รสหวานมีรสเค็มแล้วก็พอประกอบกันทั้งหมดเนี่ยก็คือได้ทั้ง5รสเลยนะคะ
2: ครับผม
4: ซึ่งถ้าเล่าตีผลาญเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะหรือว่าประชาชนที่ดูแลสุขภาพการทานยาสมุนไพรเป็นประจำเนี่ยจะรู้จักตำรับนี้ดีเขาจะเรียกได้ว่าอยู่ในบัญชียาหลักด้วยบัญชียาหลักแห่งชาติด้านยาสมุนไพ
2: ร
4: ช่วยในเรื่องของการแก้ไอแก้เจ็บคอนะคะเป็นยาระบายก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยลดเสมหะช่วงคอในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะเพราะด้วยรสยาของเขาที่เปรี้ยวฝาดก็จะมีคุณสมบัติเหมือนชำระเมือกมันชำระไขมันชำระล้างสิ่งที่แข็งที่เป็นก้อนที่เหนียวเนี่ยค่ะให้มันละลายแล้วก็ถูกขับออกไปตามธรรมชาติ อันนี้ก็จะเป็นสมบัติหรือว่าเป็นเรียกว่าสรรพคุณของเจ้าติดพลาตัวนี้ค่ะ
2: โอ้สรรพคุณเพียบพร้อมจริงเนื้อพี่แอนจริงๆผมอ่ะตอนต้องแชร์ว่าตอนที่งานมหกรรมสมุนไพรที่จัดที่ Impact เมืองทองธานีเขาได้มีเหมือนตำรับยาตีผลาของทางอภัยภูเบศเนี่ยเขาไปทำเป็นเหมือนแบบเหมือนเครื่องดื่มหรืออะไรไม่รู้ให้ลองทาน
5: ชิม
2: พี่ไอได้ลองทาน
5: ได้ลองชิมลอง
2: อร่อยอ่ะ
5: อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอคะแต่ละแสดงว่าสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยทั้ง3ตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันแล้วทำไมถึงเอา3อย่างนี้มารวมกันทำไมถึงไม่เป็นอย่างอื่นล่ะคะมันมีความเข้ากันได้ยังไงบ้าง
4: ค่ะเดี๋ยวเรามาขยายความทีละตัวแล้วกันเนา
5: ะ
4: ตัวสมอไทยเนี่ยค่ะถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกของเขาจะเป็นลูกแห้งมันจะเป็นสีดำๆลักษณะของมันก็อาจจะดูแบบบูดบูดเบี้ยวๆหน่อยนะคะอาจจะดูไม่ได้สวยงามมากนักนะคะ
2: คร
4: ับส่วนสมอไทยเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวออกขมนะคะฝาดจะน้อยมากเปรี้ยวออกขมจะเปรี้ยวนำนะคะนิยมถ้าใช้สมอไทยเดี่ยวๆเนี่ยนิยมนำเป็นยาระบายล้วนๆเลยนะคะเป็นยาระบายผ่าติดไข้แก้น้ำดีบางคนเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าถ่ายยากรู้สึกว่าช่วงนี้กินเยอะก็จะทุบสมอไทยต้มเป็นน้ำชาดื่มก็จะมีองค์ความรู้นี้ตามกลุ่มหมอยาพื้นบ้านตามพื้นที่นะคะมาดูสมอพิเภกสมอพิเภกเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเปรี้ยวของสมอพิเภกเนี่ยเขาจะเป็นยาระบายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอีกอย่างนึงคือสมอพิเภกเนี่ยถ้าเราทุบเข้าไปในเมล็ดของเขานะคะด้านในเนี่ยในฤทธิ์ยาของสมอพิเภกด้านในเนี่ยจะมีฤทธิ์อ่อนๆเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆหรือทำให้เราสบายใจหรือว่าทำให้เราเหมือนกับหลับสบายสอยเพลงนี้ก็จะมีสรรพคุณตรงนี้เพิ่มนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ได้ทุบเอาเมล็ดหรือว่าเอาให้เมล็ดมันแตกอ่ะก็จะไม่ได้มีการออกฤทธิ์เรื่องของการกล่อมอารมณ์ตรงนี้ใช่มันจะกล่อมอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์แบบเป็นยาเสพติดอะไรขนาดนั้นแค่ทำให้เราหลับสบายนะคะมาดูมะขามป้อมมะขามป้อมก็เปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็มีรสฝาดด้วยตัวของมันเองนะคะถ้าดูจากรสยานะคะถ้าเป็นโบราณเนี่ยเราจะดูจากรสยาเป็นหลักนะคะเป็นรสยาเปรี้ยวทั้งหมดเลยแล้วก็มีฤทธิ์ระบายทั้งหมดนะคะที่สำคัญก็เป็นเหมือนกับเป็นผลไม้ที่เก็บได้ทั้งสดและแห้งเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการตั้งตำรับยาที่1วัตถุดิบเก็บรักษาได้ง่าย2มีฤทธิ์ไปในลักษณะเดียวกันหรือว่าทางเดียวกันคือการระบายรสเปรี้ยวฝาดอาจจะมีขมบ้างบางชนิดนะคะพอมาอยู่รวมกัน3ตำรับแล้วเนี่ยเขาเสริมฤทธิ์กันพอเสริมฤทธิ์กันมันก็เหมือนกับมันไม่ได้ไปในทางเปรี้ยวโดดอย่างเดียวเหมือนสมอไทยมันก็อาจจะมีฤทธิ์ฝาดหวานฤทธิ์ขมของมะขามป้อมของสมอพิเภกร่วมด้วยก็เหมือนกับทำให้ตัวยามันสมบูรณ์มากขึ้นค่ะเป็นตำรับที่ดีตำรับนึงค่ะ
2: อย่างนี้พูดถึงนะคุณหมอฟิตว่าตำรับยาติดผลาญเนี่ยคือมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนะเจอกันเนี่ยทริปเปิลเปรี้ยวเลยถ้าถามว่าคือนอกจากการที่เป็นยาช่วยระบายแล้วเนี่ยสรรพคุณอื่นๆของมันหรือว่าอย่างถ้าเราอยากรู้นะว่าใครเนี่ยที่เหมาะที่จะใช้เจ้าตำรับยาตีผลาเนี่ยคุณหมอลองเสริมตรงนี้หน่อยได้ไหม
4: ได้ค่ะสำหรับตีผลาเนี่ยถ้าซูมอินไปที่สารสำคัญของมันนะคะ สารสำคัญของมันเนี่ยนอกจากรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวของตีผลาเนี่ยจะได้ในช่วงที่เราสกัดด้วยน้ำในช่วงการสกัดหรือว่าการต้มหรือว่าการแช่ในน้ำร้อนเนี่ยค่ะเพียงแค่ประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยรสเปรี้ยวมันจะออกมามากคุณสมบัติตรงรสเปรี้ยวตรงเนี้ยค่ะถ้าใครท้องผูกถ่ายลำบากแนะนำให้รับประทานตีผลาแบบแช่หรือแบบต้มต้มเดือดพอเดือดแบบ15นาทีเขาจะดึงหรือว่าสิ่งที่จะได้ออกมาจากผลไม้3ตัวนี้ก็คือพวกกรดที่มีรสเปรี้ยวกรดที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ขับเมือกมันในลำไส้ได้ดีเพราะฉะนั้นใครอุจจาระค้างเยอะๆหรือว่าถ่ายเป็นเม็ดกระสุนถ่ายดูถ่ายไม่สุดยังรู้สึกอืดแน่นท้องก็ลองนำตีผลาค่ะไปต้มหรือว่าซื้อแบบผงที่มันชงได้เอามาชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มโดยเราจะใช้ทางรสยาของเขาบวกกับคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษามาเพื่อจะดึงเอารสเปรี้ยวของเขาเนี่ยออกมาในช่วงของการต้มเดือดหรือว่าการแช่น้ำร้อนทีนี้ถ้านำตีผลาต้มไปนานกว่านั้นเป็นลักษณะของการต้มเคี่ยวหรือการสกัดในรูปแบบที่ใช้ระยะเวลานานสิ่งที่เราจะได้ถัดมาก็คือแทนนินหรือว่าสารรสฝาด
2: เหมือนเวลาต้มชานานๆเนาะแทนนิน
4: ใช่เหมือนกันถ้าต้มสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวหรือว่าต้มสมุนไพรบางชนิดนานๆสิ่งที่ได้ออกมาก็จะเป็นแทนนินซึ่งพอแทนนินเนี่ยมีรสฝาดเขาจะช่วยในเรื่องของการสมานร่วมด้วยค่ะรสฝาดเนี่ยฝาดพอดีไม่ได้เป็นการไม่ได้มีรสฝาดมากฝาดพอดีเพราะอะไรเพราะว่าเขายังมีรสยาอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการเสริมฤทธิ์และหักล้างฤทธิ์กันแต่ถ้าอย่างบางตัวรสฝาดมากๆเนี่ยอย่างเช่นเปลือกมังคุดถ้าเรากินมังคุดแล้วฟันไปโดนเปลือกเราก็จะรู้สึกว่ามันฝาดฝาดแบบรู้สึกไม่สบายลิ้นไม่สบายฟัน
2: จริง
4: ๆตัวนั้นอ่ะตัวแทนนินที่อยู่ในเปลือกมังคุดตัวนั้นนะคะเขาจะมีฤทธิ์สมานแบบมากๆทำให้แผลแห้งลดอักเสบได้ดีแต่แทนนินในตีผลานี่ก็จะแตกต่างกันเขาก็จะมีแทนนินเหมือนกันแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลหรือว่าการรักษาแผลในกระเพาะบางคนเนี่ยใช้ตีผลาดูแลลำไส
2: ้
4: ลำไส้แป๊บวันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการปวดท้องลำไส้แตกปวนก็ใช้ตีผลารักษาด้วยเช่นกัน
5: เรื่องนี้เราสามารถทานตีผลาได้ทุกวันเลยไหมคะมีข้อจำกัดไหมคะคุณหมอ
4: สำหรับคนที่อยากทานตีผลาหรือว่าคนที่ต้องการจะได้รับคุณสมบัติของตีผลานะคะขอแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือคนป่วยคนป่วยคือที่ต้องได้รับตีผลาครบโดสหรือว่ารักษาอาการนั้นๆนะคะที่คุณหมอแผนไทยหรือว่าเภสัชกรแผนไทยพิจารณาแล้วว่าต้องได้รับตีผลาติดต่อกันนะ1เดือน2เดือน3เดือนอันนี้ก็เหมือนกับรับประทานตามโดสที่คุณหมอแนะนำไปทีนี้สำหรับประชาชนทั่วไปที่ท่านไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรขับถ่ายก็ดีนะคะอยากรับประทานตีผลาเพื่อเป็นสารแบบที่ดีตัวนึงทั้งต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเนี่ยอยากจะแนะนำให้ทานเป็นชาชงนะคะถ้าไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมากทานแบบชาชงสามารถทานได้ทุกวันค่ะชาชงที่แนะนำเนี่ยอย่าง1ซองเนี่ยเขาก็จะบรรจุไม่เกิน3กรัมนะคะก็แนะนำมือละ1ซองได้ค่ะชงกับน้ำประมาณแก้วหนึ่ง200ถึง300ซีซีก็ได้นะคะดื่มในขณะที่ท้องว่างนะคะทุกวันได้เลยวันละแก้วถึง2แก้วได้นะคะทีนี้ในกรณีคนที่มีปัญหาสุขภาพยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับไตคนที่มีตับไตเนี่ยต้องดูว่าเขาเป็นตับไตระยะไหนแต่หลักๆตีผลาค่อนข้างปลอดภัยนะคะสำหรับคนที่เป็นตับไตตับเนี่ยในระยะเริ่มต้นใหญ่ทานได้นะคะก็คือเขาจะมีตำรับหนึ่งที่ชื่อว่ามะขามป้อมขมิ้นชันมะขามป้อมขมิ้นชันเนี่ยช่วยดีท็อกซ์ตับขับสารพิษด้วยนะคะก็เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคตับเริ่มต้นหรือว่าตับอักเสบหรือไขมันพอกตับก็ทานไ แล้วก็ตีผลาก็เป็นยาหนึ่งที่รักษาไขมันพอกตับด้วยเช่นกัน
2: โอ้โหดีมากเลยนะ
5: มีสรรพคุณหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่ามาสะดุดอันนึงตรงที่แอนตี้ออกซิเดนต์แสดงว่าจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยและความแก่ก่อนไว้อนุมูลอิสระหรือเปล่ามันจะเหมือนกันที่เราทานชาเขียวหรือว่ามัทฉะไหมคะคุณหมอออกฤทธิ์คล้ายๆกันไหม
4: ค่ะตีผลามีสารกลุ่มหนึ่งเป็นเราเรียกว่าฟีอะลิกหรือว่าสารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันซึ่งไอ้กลุ่มตีผลากับชาเขียวเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคล้ายกันแต่ชาเขียวมีเยอะตีผลาก็มีประมาณหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเรามุ่งเน้นเรื่องของการใช้เพื่อประโยชน์แอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ดียังไงหนึ่งเขาช่วยขับออกซิแดนต์หรือว่าขับสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกายอนุมูลอิสระเนี่ยถ้าเรามีเยอะๆเนี่ยไม่ดีมันทำให้เราแก่เร็วรวมถึงส่งเสริมให้เราเป็นโรคหัวใจง่ายหลอดเลือดง่ายนะคะเอาง่ายๆมีความเสื่อมทุกระบบนี่เราต้องการจะขับพวกออกซิแดนต์ออกจากร่างกายยิ่งขับได้มากเท่าไหร่เราก็ดูหนึ่งอ่อนกว่าวัยนะคะผิวดีขึ้นนะคะอวัยวะก็ดูแบบดูดีฟังก์ชันยังใช้งานได้ดีดังนั้นตีผลาก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจปลอดภัยแล้วก็เรียกได้ว่าไม่กินในระยะยาวเนี่ยถือว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพยกเว้นอาจจะคนที่มีปัญหาอย่างเช่นท้องเสียง่ายอาจจะมีอุจจาระแบบบ่อยหน่อยอาจจะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยแค่นั้นเองค่ะ
5: อย่างนี้คนปกติสมมติอย่างเงี้ยค่ะอายุกัน 30-40 กว่าแล้วเนี่ยจะเริ่มมากินตีผลาเนี่ยยังทันอยู่ใช่ไหมคะยังแอนตี้ออกซิแดนต์ได้อยู่ใช่ไห
2: ม
5: ยังได้เลยค่ะ
2: ผมว่าเหมาะเลยนะ
5: ใช่ไหมคะ
2: เพราะว
4: ่าเหมาะมากแล้วก็ถ้าจะกินให้ได้คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะให้กินแบบที่แนะนำก็คือแบบชาชงหรือแบบต้
2: ม
4: เพราะว่าเขาจะอนุภาคเขาจะตัวเล็กแล้วมันดูดซึมง่ายพอต้มเคี่ยวไปนานๆมันจะมีแทนนินเข้ามาหรือว่าโครงสร้างมันจะใหญ่มันก็จะดูดซึมได้ยากกว่าเพียงแต่ว่าพอรสยาเนี่ยเวลาต้มหรือว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเปรี้ยวและติดฝาดเล็กๆนะคะก็ถ้าเป็นวัย30กว่าเนี่ยทานได้อยู่แล้วของขมก็เหมือนไม่ขมแล้ว
2: ก็คือลิ้นเริ่มต่อม
5: แล้วตอนนี้กินมานานเริ่มอร่อยแล้วนะคะ
4: ใช่ค่ะก็ทานได้แต่ถ้ารู้สึกว่าทานยากจะใส่น้ำผึ้งหรือว่าเติมกลุ่มไซรัปก็ได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอย่าเติมให้หวานมากไม่งั้นอาจอยากจะรักษาโรค
2: จะได้กลายเป็นอีกโรคอื่นแทนไปด้วย
5: คุณหมอคะแล้วทีนี้เรื่องของปัจจัยสำคัญเลยของคนยุคปัจจุบันการที่จะมาต้มยาหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่สะดวกคุณหมอถ้าเราสามารถกินเป็นแคปซูลอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะได้ผลเหมือนกันไหม
4: สำหรับการกินแบบแคปซูลถามว่าได้ผลเหมือนกันไหมจะต้องบอกว่าเรื่องของการดูดซึมแล้วก็การย่อยอาหารเนี่ยต้องดูเป็นบางกรณีถามว่าถ้ากินให้หวังผลได้ดีที่สุดอยากให้กินอย่างที่แนะนำแต่ถ้าเราไม่ได้อาจเป็นชาชงเป็นยาต้มแต่ถ้าเราไม่ได้จริงๆมากินแคปซูลก็ได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องของปริมาณที่เรากินแล้วก็ดูเรื่องของอาการที่เราเป็นอย่างถ้าไม่สะดวกทานชาชงอยากจะทานแคปซูลเลือกเป็น 1-2 แคปซูลก็ได้วันละ 2-3 ครั้งนะคะในขณะที่ท้องว่างหรือว่ากอดอาหารก็ได้เช่นกันนะคะตีผลาเนี่ยนอกจากเป็นยาตำรับที่ชื่อว่าตีผลาแล้วบางคุณหมอบางท่านเขาจะนำตีผลานะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในตำรับยาที่เป็นตำรับยารักษาคนไข้โรคอื่นๆเพื่อหวังพุ่งในเรื่องของการระบายการดีท็อกซ์การขับด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรื่องนี้ถามต่อเลยนะคะว่าตีผลาเนี่ยช่วยเรื่องในการล้างพิษลำไส้หรือว่าดีท็อกซ์เนี่ยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันจริงหรือเปล่าคะ
4: จริงค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนาะเขาขับเมือกมันด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าตัวตีผลาหรือว่าตัวมะขามป้อมตัวสมอไทยสมอยเทพเนี่ยเนื่องจากเขามีคุณสมบัติที่เวลากินเข้าไปนะคะหรือว่าเวลาเรารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยถ้ากินผ่านลำคอเราจะรู้สึกว่าคอมันจะโล่งเราจะสบายกับขับเสมหะออกมาถ้าผ่านลำไส้เมือกมันที่อยู่ในลำไส้หรืออุจจาระที่มันข้างค้างเนี่ยมันก็จะอ่อนนิ่มลงแล้วก็ถูกขับออกนะคะอันนี้เป็นที่สมบัติตามรสยาแต่ถ้าว่าด้วยคุณสมบัติตามฤทธิ์หรือว่าตาม เรื่องของสารมันก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยในเรื่องของการเหมือนกับขับสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย
2: ก็จะเป็นความเปรี้ยวความเปรี้ยวของเขาเนี่ยเข้าไปเหมือนกับว่ากัดพวกเซมหะหรืออะไรทำให้มันอ่อนนุ่มลงหรือว่าเข้าไปในลำไส้ไขมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: ครับ
5: แล้ว
2: อย่างสมมติว่าอย่างผมเนี่ยคนทั่วไปนะคืออยากทานเป็นชาชงแต่ว่าด้านสมมติว่าพอทานแล้วเนี่ยรู้สึกชอบรสชาติมันรู้สึกอร่อยอย่างเงี้ยผมสามารถทานได้เรื่อยๆเลยไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าผมทานไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีข้อดีกับร่างกายผมยังไงหรือว่ามีข้อเสียกับร่างกายผมยังไงแบบอันนี้ในเคสที่ว่าเป็นคนปกติทั่วไปเนาะ
5: ทาน okay. จิบเรื่อยๆทั้งวันอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: แบบทานต่อเนื่องไหมแบบไปเรื่อยเดือนนึงสองเดือนเกิดแบบชอบรสชาติมันอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะมีคนไข้ลักษณะนี้เหมือนกันเดินเข้ามาปรึกษาว่าเขาซื้อตีผลาไปชงทานประจำทีนี้เราต้องดูว่าการทานเนี่ยทานทุกวันไหมอย่างตัวหมอเองนะก็จะให้คำแนะนำคนไข้แบบนี้นะคะว่าแนะนำให้ปรับเปลี่ยนตัวสมุนไพรหรือว่าเปลี่ยนตำรับไปเรื่อยๆตามอะไรหนึ่งตามฤดูกาลหรือว่าตามอาการหรือว่าตามสิ่งที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกอย่างเช่นวันนี้รู้สึกเจ็บคอระคายคอตีผลาได้ขับถ่ายไม่ออกถ่ายยากตีผลาได้วันต่อมาฝนตกอากาศเริ่มหนาวเย็นเปลี่ยนไปทานเป็นชาขิงชาตะไคร้เปลี่ยนไปทานแบบนั้นไปอีกวันหนึ่งถ้าอีกวันหนึ่งรู้สึกร้อนเปลี่ยนไปทานชาที่มีฤทธิ์เย็นชาใบเตยชาดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้เหมือนกับปรับชากุหลาบได้แต่ว่าชากุหลาบบางตำรับต้องดูว่าเผื่อมีฤทธิ์เรื่องการขับถ่ายด้วยนะคะ
2: ใช่แล้วว่า
4: ก็อาจจะมีการใส่สมุนไพรอื่นๆเพิ่มนะคะทีนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองดูเรื่องของกลุ่มอาการตัวเองลองสังเกตความรู้สึกตัวเองณขณะนั้นถามว่ากินตีผลาทุกวันได้ไหมกินได้ค่ะถ้าปริมาณไม่ได้เยอะอย่างที่แนะนำนะคะแต่สมมติว่าถ้าอยากกินโอ้โหหวังผลมากๆต้มเคี่ยวกินทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองคือหนึ่งอาจจะอุจจาระบ่อยนะคะอุจจาระบ่อยทีนี้การกินอะไรทุกวันเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะร่างกายเราจะเกิดความเคยชิน
5: ค่ะ
4: เกิดความเคยชินทีนี้ถ้าถ่ายได้ด้วยตีผลาถ่ายได้ทุกวันด้วยตีผลาวันนึงไม่ได้กินตีผลาลำไส้มันจะชินกับการได้รับตีผลาเป็นเวลานานพอไม่ได้กินปุ๊บไม่ถ่ายนะคะคนไข้มีแบบนี้เหมือนกันก็คือร่างกายมันชินกับการกินอะไรนานๆเพื่อหวังผลดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างวันนี้กินตีผลาแล้วถ่ายลองหยุดลองกลับไปกินตัวอื่นแล้วก็ลองกลับมากินตีผลาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการสลับเรื่องของการดูแลสุขภาพในกรณีคนทั่วไปนะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
2: ครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของตำรับยาตีผลานะครับสำหรับช่วงแรกนะฮะตอนนี้10:32 นะครับเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการเปิดสายนะครับที่เบอร์พี่ไอ้
5: 026918437ค่ะ026918437สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้นะคะอีกครึ่งชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของสมุนไพรก็ยังอยู่กับคุณหมอนะคะคุณหมอปนัดดาจรัสรัตนโชติหรือว่าหมอฟิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขอไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: วันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ชวนให้สังคมเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศวันเยาวชนแห่งชาติของไทยเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2528ซึ่งเป็นปีที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ซึ่งทรงขึ้นครองราชขณะยังทรงพระเยาว์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8วันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมสุขภาพและทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันแนวคิดสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติคือร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสะท้อนถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลเยาวชนต้องรู้เท่าทันสื่อใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลและกล้าใช้ความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมเพราะเยาวชนไม่ได้เป็นเพียงกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตแต่เป็นพลังที่สามารถร่วมคิดร่วมทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสังคมไทย
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ครับ10:37 ครับอยู่กับผมเอิร์ธราชภาคแล้วก็วันนี้อยู่กับพี่ไอ้นะครับไอ้บรินนะครับก็เรียกว่าโคจรมานะครับ โอ้เหมือนดวงดาวเลยเนอะมาเจอกัน ใช่ เพราะว่าก็เราเพิ่งเคยมาจัดร่วมกันเป็นครั้งแรก แต่จริงๆแล้วเราก็รู้จักกันเดินสวนทักทายกันคุยกันสม่ำเสมอคือผมเชื่อนะว่าเวลาสมมติว่าคนเราเนี่ยพอมันรู้จักกันสนิทกันพอมาจัดรายการจัดอะไรมันก็จะมีเคมีมีมูดมีโทนที่ทำให้รายการเนี่ยมันเพิ่มความสนุกเราจะไม่เน้นสาระมาก
5: ไม่แต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสนุกกับเราได้ไหมแต่ถ้าอยากมีส่วนร่วมก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่026918437 026918437นะคะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่กับแพทย์แผนไทยประยุกต์ปนัดดาจรัสรัตนโชติหรือว่าหมอฟิชของเรานั่นเองเมื่อต้นชั่วโมงเราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับตรีผล
2: า
5: คุณหมอบอกว่าจะพูดตรีผลาหรือตีผลาก็ได้แต่ว่าคุณหมอพูดว่าตรีผลา
2: ได้ทั้งสอง
5: อย่างเลยนะคะ
2: มาแล้วครับพี่ไอ
5: ้พี่สายมาแล้วเหรอคะ
2: ครับมาต้อนรับ
5: มาก
2: ครับผมคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลย
8: ค่ะป้าชื่อเตือนใจปั้นเจริญ
2: สวัสดีครับได้ยินผมครับอ
8: ยู่บ้านคุณเพียรค่ะ
2: สวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ได้ยินไหมครับฮัลโหล
8: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินไหมคะ
5: ค่ะชื่อคุณอะไรคะ
8: เตือนใจปั้นเจริญอายุ65อยู่บางขุนเทียนค่ะ
5: คุณเตือนใจนะคะอายุ65บางขุนเทียนคุณหมอได้ยินชัดไหมคะ
8: ได้ยิน
5: ชัดนะคะคุณเตือนใจถามคำถามคุณหมอได้เลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณหมอ
9: สวัสดีค่ะ
8: ทราบว่าคือดองสมุนไพรดองน้ำผึ้งไว้ กินมาปีฝ่าแล้ว
2: สมุนไพรดองน้ำผึ้ง
8: สมุนไพรดองน้ำผึ้งก็จะมีมะกรูดมะนาวขิงขมิ้นค่ะแล้วก็ดองกับน้ำผึ้งปั่นให้ละเอียดแล้วก็กินก่อนอาหารเช้า

0: เนาะ
1: คลิปวิดีโอ
0: YouTube Facebook ใช่ไหมคะ
2: ตีฝาแล้วกินแล้วก็ง่วงนอนนอนหลับดีค่ะเพราะเป็นคนที่นอนไม่หลับ
0: โอเคค่ะเบื้องต้นเนี่ยตำรับที่มีส่วนประกอบของมะกรูดนะคะส่วนใหญ่จะดีกับกลุ่มผู้หญิงเพราะว่ามะกรูดเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยฟอกเลือดฟอกโลหิตนะคะพอกินแล้วเนี่ยเลือดลมจะไหลเวียนได้ดีนะคะบางคนเนี่ยตำรับนี้นะคะมะนาวมะกรูดขิงขมิ้นชันนะคะสมุนไพรในกลุ่มดังกล่าวนะคะเป็นกลุ่มสมุนไพรในครัวเรือนเนาะเรื่องของปฏิกิริยาต่อร่างกายหรือว่าการสะสมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะสามารถทานระยะยาวได้นะคะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนทีนี้การดองเข้าน้ำผึ้งนะคะการดองเข้าน้ำผึ้งสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ 1. เวลาเราทานดองเข้าน้ำผึ้งแล้วเนี่ยตัวของน้ำผึ้งเองเนี่ยเวลาดองเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีสารอื่นๆหรือว่ามีสิ่งสกปรกเข้าไปแทรกซึมไหมสิ่งที่เราต้องดูนะคะคุณป้าคือมีราดำมีฝ้าขาวหรือฝ้าสีดำอยู่บนตัวน้ำผึ้งไหมนะคะถ้ามีหลงนั้นต้องทิ้งนะเนื่องจากมันไม่สะอาดเนาะสำหรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตำรับนี้จริงๆต้องกล่าวว่ามันเนื่องจากปริมาณมันน้อยมากนะคะว่าเช้า1ช้อนโต๊ะแล้วก็ก่อนนอน1ช้อนโต๊ะเนาะทานแค่2เวลาเนาะถูกคะ
2: จ้ะค่ะเอามาปั่นค่ะปั่นให้ละเอียด
0: เอามาใช่ใช่ตัวหมอเองก็ทำคล้ายๆกันในตำรับคล้ายกันนะคะทานเหมือนกันแต่ว่าทานในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนสำหรับตำรับนี้กินแล้วก็นอนหลับดีไหมก็ดีนะคะแล้วก็เลือดลมไหลเวียนดีทานได้ทานเป็นอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าคุณป้าทานอาหารให้ครบมื้อนะคะผักผลไม้นะคะหมูเห็ดเป็ดไก่ทานข้าวปกติขับถ่ายปกติก็ถือว่าทานได้แล้วก็ผลข้างเคียงเนาะไม่เป็นอันตรายค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: คุณพี่เตือนใจนะคะอายุ65ปีถามเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรที่ปั่นเองผสมเองคุณหมอคะทีนี้ถามต่อเนื่องเลยว่าถ้าเกิดว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยอยากที่จะผสมสมุนไพรเองปั่นเองดองเองแบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับสูตรต่างๆหรือว่าข้อระมัดระวังที่ควรที่จะมีการต้องมาดูกันสักนิดนึงว่าจะต้องมีอะไรบ้าง
0: ค่ะค่ะสำหรับถ้าเป็นตำรับที่จะนำมาดองเองส่วนใหญ่นะคะหมอก็เสิร์ชข้อมูลเหมือนกันมีประชาชนนำสมุนไพรรวมมาดองน้ำผึ้งค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากองค์ความรู้เรื่องของการดองน้ำผึ้งหรือว่าการทำสมุนไพรผสมน้ำผึ้งเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายเนาะสิ่งที่สำคัญคือ 1. สมุนไพรตัวพืชที่ท่านได้เนี่ยต้องสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยถ้าบริเวณไหนมีแผลหรือว่าสมุนไพรมีแผลต้องคว้านออกหรือว่าหั่นออกนะคะหรือว่าเปลี่ยนลูกไปเลยเลือกสมุนไพรที่ลูกรักสวยงามนะคะสวยงามในที่นี้คือไม่ใช่ว่าสวยงามด้วยการใช้ยาฆ่าแมลงเนาะสวยงามด้วยการปลอดสารด้วยนะคะถ้ามีแผลมีสะกิดมีอะไรเงี้ยก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อย2ก็คือเรื่องของการดองนะคะหากเป็นดองน้ำผึ้งโอเคทานได้นะคะแต่หากเป็นดองเหล้าเนี่ยต้องระมัดระวังปริมาณเพราะว่าเหล้าก็ยังคงเป็นแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแบบปริมาณสูงนะคะก็มีผลต่อร่างกายนะคะทั้งทางใดทางหนึ่งอาจจะเมาอาจจะติดทำให้ติดต้องกินบ่อยๆกินทุกวันเนี่ยค่ะการดองสมุนไพรแอลกอฮอล์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการดองเพื่อรักษาอาการอย่างเช่นปวดเมื่อยเป็นยาดองเหล้าปวดเมื่อยนะคะแก้ปวดตามข้อเข่าบางตำรับเท่านั้นเองนะคะสำหรับที่บอกก็คือที่แนะนำคุณป้าไปสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือตัวสมุนไพรดองของเราเนี่ยมันมีฝ้าดำราดำราขาวต่างๆเนี่ยปนเปื้อนไหมถ้าหากเป็นราขาวเนี่ยยังพอตักออกและเลี่ยงได้เราก็เปลี่ยนโหลหรือใดๆก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่เป็นราดำแล้วเนี่ยต้องทิ้งเพราะว่าการเกิดราดำเนี่ยเท่ากับการเกิดสารพิษอาจมีผลถ้าใครสุขภาพไม่ดีอาจจะทำให้ป่วยง่ายมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครสุขภาพดีก็เกิดการสะสมไปเรื่อยๆต้องทิ้งถ้าเป็นราดำเพราะฉะนั้นความสะอาดของโหลการที่จะดองคงต้องใช้โหลแก้วลวกน้ำร้อนหรือว่าต้มโหลให้เรียบร้อยเรียกได้ว่าฆ่าเชื้อมันให้ดีนะคะส่วนน้ำผึ้งเนี่ยบางคนดองน้ำผึ้งถ้าไม่ใช่น้ำผึ้งแท้มันจะเสียต้องเป็นน้ำผึ้งแท้บางคนเป็นน้ำผึ้งที่ใช้กับการสกัดการเคี่ยวน้ำตาลเนี่ยมันจะดอง

0: ไม่ค่อยเห็นผลหรือว่ามันจะเสียง่ายค่ะ
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ก็อาจจะต้องใส่ใจเรื่องของวัตถุดิบค่ะ
2: นอกจากสรรพคุณเนอะพี่ไอ้น
1: ะ
2: เราก็ยังต้องดูหลักๆเลยคือเรื่องความสะอาดนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
2: เนอะคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นราดำอันตรายแต่จริงพูดจริงว่าจริงถ้าเกิดว่าต่อให้ขึ้นรามาเป็นราขาวขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรทานแล้วไหมคุณหมอจริง
0: ใช่ใช่ถ้าเป็นรามันแยกยากเพราะว่าเราดูด้วยสายตาบางตำรับนะคะอย่างยาบางตำรับอย่างเช่นมันจะมีตำรับยาดองมะกรูดเปรี้ยวเค็มที่จะเป็นตำรับยาที่เราใช้มะกรูดนะคะผ่าครึ่งเรียงในโหลให้เต็มแล้วเราไปต้มน้ำที่เป็นน้ำต้มสมุนไพรเนี่ยค่ะตำรับที่ดูแลเลือดเอามาใส่ในมะกรูดแล้วก็ดองทิ้งไว้ 2-3 เดือนข้างบนเนี่ยมันจะมีฝ้าขาวๆนะคะอันนี้เอาไปดูแล้วมันไม่ใช่เชื้อรามันคือยางของตัวมะกรูดนะคะก็ตักแล้วก็เลี่ยงออกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นฝ้าดำหรือว่าเป็นสีดำแม้กระทั่งจุดเล็กๆต้องหมั่นสังเกตอันนี้ต้องทิ้งทั้งโหลเลย
1: คุณหมอคะและการดองสมุนไพรในแต่ละครั้งเนี่ยควรที่จะรับประทานให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดบ้างไหมคะหรือว่าดองไปเรื่อยๆเลยพอตัวน้ำหมดก็สามารถเทน้ำตัวใหม่ใส่ได้แบบนี้ค่ะ
0: ไม่อยากแนะนำแบบนั้นคือแนะนำแค่ดองสำหรับการกินในช่วงหนึ่งพอแล้วก็ทิ้งเปลี่ยนใหม่นะคะการดองก็เป็นเหมือนการทิ้งสมุนไพรแล้วก็เอาอยู่ในภาชนะเดิมมีการเปิดบ่อยๆคือถ้าใส่ใจเรื่องของวิธีการกินยาและความสะอาดมันก็ไม่เหมาะเพราะมันจะมีการปนเปื้อนบ่อยๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราอยากดองครั้งหนึ่งอยากดองไว้กินหลายมื้อหลายลูกหลายเวลาหรือว่านำไปแจกให้ดองในภาชนะเล็กๆหรือทำหลายๆชิ้นแล้วก็แบ่งกินเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะปลอดภัยมากกว่า
1: ค่ะคุณหมอขามีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลยครับ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะชื่อคุณอะไรคะ
3: ลุงเปี๊ยกตลิ่งชันครับ
1: อายุเท่าไหร่คะ
3: อายุ64ครับ
2: เชิญถามได้เลยคุณเปี๊ยก
3: ครับจะถามคุณหมอว่าอะไรนะที่เขาบอกเขาให้กินวิตามินซีD3 หรือ B3 ที่ว่ากินกับสำหรับคนเป็นเบาหวานนะแล้วจะกินได้นานแค่ไหน
0: ค่ะได้คำแนะนำนี้มาจากไหนเน
3: า
0: ะ
3: คือเภสัชกรนะเขาแล้วผมก็ฟังหมอที่ในที่ตามโรงพยาบาลเขาพูดนะผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยลองถามโทรถามดู
0: โอเคคนไข้เป็นเบาหวานถูกไหมคะ
3: ครับ
0: ตอนนี้คนไข้น้ำตาลสะสมประมาณเท่าไหร่พอทราบไหม
3: น้ำตาลสะสม7กว่า
0: เจ็ดกว่าโอเคค่ะทีนี้กินยาเบาหวานเป็นยาแผนปัจจุบันอยู่ไหมคะ
3: กินครับ
0: กินปกติเนาะโอเค
3: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้มีโรคประจำตัวอื่นไหมคะนอกจากเบาหวาน
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะโอเคคนไข้ยังใช้ชีวิตปกติเนาะมีการควบคุมอาหารไหมคะ
3: มีครับ
0: ควบคุมอาหารปกตินะคะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคตายังมองเห็นดีเนาะดวงตาไม่ฟ้าไม่ฟางนะคะ
3: ไปทำมาแล้วครับ
0: อ๋อไปทำมาแล้วโอเคค่ะในเรื่องของวิตามินนะคะโดยส่วนมากนะคะคุณหมอเขาก็จะให้เสริมวิตามินซีวิตามินบีรวมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิตามินดีเนี่ยคือเขาจะให้เสริมกับแคลเซียมหรือว่าบุคคลที่มีปัญหาเรื่องกระดูกนะคะส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นวิตามินที่เสริมร่างกายอยู่แล้วเป็นอยู่ในกลุ่มปลอดภัยอย่าไปกินเยอะเพราะว่าวิตามินพวกนี้ก็ถูกขับออกทางไตเหมือนกันนะคะทางปัสสาวะถ้าเรามีปัญหาสุขภาพแล้วไม่ได้ถูกจ่ายโดยโรงพยาบาลไปซื้อกินเสริมเองนะคะก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณที่มันมากเกินไปหรือว่าคุณภาพของตัววิตามินเนี่ยอาจจะไม่ดีอาจจะทำให้เกิดการตกค้างเนาะทีนี้พอคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยการเป็นเบาหวานเนี่ยนั่นคือระดับน้ำตาลในเลือดสูงที่น้ำตาลสะสมตั้ง7เนี่ยหมายถึงน้ำตาลสะสมในปริมาณสูงนะคะดังนั้นเนี่ยต้องรักษาหวานหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีถ้าถามตัวหมอเองนะก ก็ปรับพฤติกรรมกินยาให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้าจะหาสมุนไพรอะไรยังไงเนี่ยต้องดูทั้งค่าตับค่าไตร่วมด้วยนะอย่าไปหาสมุนไพรหรือว่าสิ่งที่มันเข้มข้นมากๆแล้วมากินให้กับร่างกายเพราะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยการขับออกก็จะน้อยลงหรือว่าการทำงานของร่างกายจะไม่ค่อยดีเหมือนคนไม่เป็นเบาหวานเนาะ
3: ครับแล้วมันสมควรที่จะต้องทานไหม
0: สมควรที่จะต้องทานไหมอันนี้คุณหมอในโรงพยาบาลเขาแนะนำมาถูกไหมคะ
3: ไม่คือเขาไม่ได้แนะนำคุณหมอที่รักษาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้แนะนำแต่ที
0: น
3: ี้ผมมาฟังไอ้หมอที่เขาทำคลิปอะตามโรงพยาบาลที่อยู่ตามโรงพยาบาลแต่ผมไม่เอ่ยชื่ออะผมไม่เอ่ยชื่
0: อ
3: เขาบอกว่าสมควรที่จะต้องกินไอ้ B3 หรือ C3 อะไรเนี่ยเขาบอก
0: ค่ะค่ะถ้าอยากทานถ้าเอางี้ถ้าอยากรับประทานหมออยากให้รับประทานในปริมาณที่ปลอดภัยหรือว่าในปริมาณน้อยๆนะคะถ้าอยากลองรับประทานดูซิว่าเราจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นไหมนะคะเพราะถ้าวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่จริงๆทุกคนทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้เด็กก็500มิลลิกรัมผู้ใหญ่ก็ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะดื่มน้ำให้มากๆเพราะเขาจะขับออกทางปัสสาวะนะถ้าดื่มน้ำน้อยแล้วทานค่ะ
3: มัน C3 หรือ B3 ครับเนี่ยที่เขาผมก็ฟังไม่แน่ใจ
0: โอเคค่ะ C3 B3 เนาะ C วิตามิน C3
3: C หรือ B ฮะ B3 หรือ C3
0: C เนี่ยน่าจะไม่มี C3 แต่ B3 เนี่ยน่าจะมีนะคะ
3: อ๋อครับครับครับ
0: C เนี่ยส่วนใหญ่เป็นวิตามิน C ปกติ
3: อ๋อแล้วคุณหมอครับแล้วมันเหมาะกับยังไงฮะที่จะต้องทานที่ฟังคุณหมอเขาพูดในไอ้นั่น
0: วิตามิน B3 วิตามิน B เอาง่ายเอา B รวมก่อนเนาะ B รวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ช่วยในเรื่องของการทำงานสมองนะคะแต่ถ้าให้หมออธิบายง่ายๆก็คือไอ้วิตามิน C หรือ B เนี่ยถ้าอยากจะทานได้นะคะแต่ไม่ควรทานในปริมาณสูงหรือว่าไม่ควรทานเยอะๆถ้าทานลองทานดูสัก1เดือนก็ได้ค่ะดูติดต่อกันสักเดือนนึงดูสิว่าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจจริงๆคะ
3: ก็ผมทานวันละเม็ดนะฮะลองทานดูวันละเม็ด
0: ค่ะแล้วมีอาการดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรไหม
3: ก็ยังปกติอยู่ฮะยังไม่ได้อาทิตย์เลยครับผมทานยังไม่ได้อาทิตย
0: ์อ๋อค่ะแสดงว่าเริ่มทานแล้วถูกไหมคะ
3: ใช่
0: ก็ทานต่อไปได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะก็คือว่ายังทานได้นะคะสำหรับวิตามิน B รวมหรือว่า B3 ใช่ไหมคะคุณหมอ
3: B3 คร
1: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเปี๊ยก
3: ครับขอบคุณคร
2: ับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไอ
1: คุณหมอคะถามต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ทานวิตามิน B รวมหรืออะไรแบบนี้สามารถทานสมุนไพรอะไรในการช่วยในเรื่องของโรคเบาหวานได้ไหมคะ
0: โรคเบาหวานเป็นต้องสิ่งที่เราต้องดูนะคือ1ถ้าคนไข้เป็นโรคเบาหวานเนี่ยคนไข้ได้รับการรักษาอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นก็ถ้ารับการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันมียาจุลประจำสามารถทานสมุนไพรเพิ่มได้ก็จะเป็นกลุ่มมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกเป็นสมุนไพรที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็มีส่วนช่วยทั้งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ส่วนช่วยในเรื่องของลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะการความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ปริมาณที่ทานตอนนี้มีมะระขี้นกที่ควบคุมสายพันธุ์นะแล้วก็ได้ผลดีเรื่องของการควบคุมน้ำตาลนะคะฉะนั้นการกินมันก็จะน้อยลงเพราะเขาควบคุมสายพันธุ์ควบคุมความเข้มข้นของสารสำคัญตั้งแต่เริ่มกระบวนการปลูกอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องทานเยอะไม่ต้องมีการสะสมในร่างกายเยอะก็มีฤทธิ์เรื่องของการควบคุมได้ค่อนข้างดีตอนนี้มีข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ครับผมอ่ะเรามาทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณพิกุลนะฮะแล้วก็คุณสุเทพโกยะวงนะครับก็เข้ามาทักทายสวัสดีกันนะฮะก็ต้อนรับทุกคนเลยนะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสามารถฝากคำถามได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะว่าตอนนี้เราก็มีการไลฟ์สตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026918437 026918437ก็ยังเปิดสายอยู่ตลอดน่าได้เจออีกสักสายนึงนะคะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้10นาฬิกากับอีก55นาทีแล้วได้อีกสายนึงแล้วก็ได้ให้คุณหมอสรุปก่อน
2: แต่ว่าต้องกระชับหน่อย
1: ได้ค่ะมีไหมคะพี่ออมยังไม่มีถ้ายังไม่มีนะคะถ้างั้นขอเพิ่มอีกสักนิดนึงค่ะพอพูดถึงเรื่องเบาหวานนึกถึงเรื่องของน้ำหนักความอ้วนแล้วก็เรื่องของพุงย้อนกลับไปที่ตรีผลาเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะคะตรีผลาเนี่ยช่วยลดน้ำหนักหรือว่าลดพุงเนี่ยจริงไหมคะคุณหมอคะ
0: มันมีข้อมูลอันนี้อยู่เหมือนกันเป็นการทดลองเล็กๆสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะแล้วก็กินผลาเพื่อหวังลดน้ำหนักแต่สิ่งที่เราได้ก็คือตีผลาเนี่ยเขาลดไตรกลีเซอไรด
1: ์
0: ลดไขมันเลวด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลภาพรวมเนี่ยค่ะลดลงเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเหมือนกับขับทั้งไขมันทั้งเมือกมันในร่างกายทั่วร่างกายเส้นเลือดต่างๆก็สะอาดมากขึ้นทีนี้เรื่องของการขับถ่ายก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นขับถ่ายทุกวันได้ฉะนั้นน้ำหนักตัวของคนไข้ที่กินตีผลาติดต่อกันหรือต่อเนื่องกันเนี่ยลดอย่างมีนัยสำคัญทั้งไขมันแล้วก็ทั้งการขับถ่ายดีนะคะสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักตัวก็ลดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การลดมันไม่ได้ลดแบบหวบหรือว่าลดเยอะมันก็จะเป็นการลดลงเรื่อยๆแต่ว่าปริมาณมันไม่ได้เยอะมากแต่อย่างไรก็ตามเขาก็น้ำหนักลดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่อยากดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวค่ะ
1: คุณหมอคะทีนี้ถามส่วนตัวอีกแล้วเพราะว่า
2: เ
1: ป็นเป็นความดันนะคะตอนเช้าเนี่ยอายุ43ละตอนเช้ากินยาความดันแล้วก็ตอนเย็นกินยาควบคุมไขมันเพราะว่ามี LDL จริงๆคุณหมอบอกว่า LDL เนี่ยไม่สูงหรอกแต่ว่าพอมันมีเรื่องของความดันที่มันสูงขึ้นมาเขาก็เลยอยากจะให้กินป้องกันไว้ก่
2: อ
1: นทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่กินยาทั้งความดันแล้วก็กินยาทั้งลดไขมันสามารถกินตรีผลาญได้เพิ่มอีกไหมคะ
0: กินได้ค่ะทานได้คนที่เป็นความดันสูงประมาณเท่าไหร่พอทราบไหมคะ
1: 180ค่ะ
0: อ๋ออันนี้สูงมากนะ
1: ค่ะ คุณหมอถึงต้องให้ทานยาควบคุ
2: ม
0: 180นี่สูงมากแล้วก็คนที่มีความดันสูงนะคะถ้าไม่ทานยาความดันเกิดอันตรายมากๆโดยเฉพาะความดันสูงแบบ160-180ถ้าความดันสูงหรือว่าเกิดพักผ่อนน้
1: อ
0: ยเกิดช่วงที่เครียดมากๆมีโอกาสที่หลอดเลือดนะคะก็คือความดันในเลือดมันสูงขึ้นอาจจะติด8หรือตันได้นะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงของคนที่เป็นความดันเนาะเพราะฉะนั้นควบคุมได้ดีที่สุดนะคะส่วนความดันเนี่ยมักคนเป็นความดันบางคนนะคะมักมีไขมันที่เป็น LDL เนี่ยอาจจะเป็นปริมาณสูงหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับร่างกายเนาะถ้าถามหมอว่าสามารถเคสนี้กินตรีผลาได้ไหมกินได้ค่ะตรีผลาขมิ้นชันทานได้ปกติทานได้หมด
1: ได้ค่ะ
2: ครับผม
1: เอาเป็นว่ายังไงต้องกินแล้วล่ะ
2: สุดท้ายครับขออนุญาตให้คุณหมอฟิตฝากช่องทางการติดต่อของทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับ
0: โอเคสำหรับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเราจริงๆแล้วเราไม่ได้ทุกคนต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาล นะยังมี LINE@ official ที่ทุกคนสามารถแอดไลน์มาได้นะคะก็คือจะเป็น LINE@ @sai aphai thaimedABHPHAIMED นะคะข้างหน้ามีแอดจายซึ่งเนื่องจากปัจจุบันนะเรามีการเหมือนมีการให้บริการออนไลน์เนาะตอบออนไลน์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีปัญหาบางคนสื่อสารลำบากบางคนต้องการพูดคุยกับคุณหมอโดยที่ถ้าโทรมาทั่วไป0372-1088ต่อ3333แล้วหมอไม่ว่างยืนเปิดสายเดียวเปิด2สายบางทีติดช่วงเวลาสามารถแอดไลน์นะคะเป็นไลน์ official เนี่ยเข้ามาพูดคุยหรือพิมพ์ปัญหาได้เลยนะคะส่วนสำหรับเบอร์ติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์โรงพยาบาล037-211-088นะคะต่อ3333ค่ะ34ตัวนะคะเบอร์โทรนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรโรงพยาบาลต่อเข้าที่ร้านยาไทยพงเงินหรือว่าศูนย์ให้คำปรึกษา ด้านปัญหาสุขภาพนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโทรแล้วไม่ติดก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ @ไพไทยเมดนะคะก็คือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้เพราะว่าตัวหมอเองก็ตอบไลน์อยู่ตลอดแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคนไข้ในไลน์ไม่เยอะเพราะฉะนั้นจะได้ตอบเร็ว
1: ได้ได้เลยค่ะคุณหมอวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ปนัดดาจรัสรัตนโชติหรือว่าหมอฟิตมากค่ะที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลสุขภาพวันนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณหมอครับพี่ไอก็หมดช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาอัปเดตข่าวกันแล้วก็จะมาคุยกับคุณหมอขนัดนะครับในเรื่องของไก่แต่ผมยังไม่บอกแล้วกันว่าอะไรเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังข่าวสักครู่ครับ
1: ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
7: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาพบปัญหาระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ทำงานบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปน้ำจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการณ์เหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: เตือนภัยหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียลามเข้าไทยบริเวณภาคใต้ตอนล่างล่าสุดค่าฝุ่น PM 2.5 จังหวัดยะลาวันนี้พุ่งแตะระดับกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงแล้ว
8: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดพบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศ USAQI อยู่ที่120 อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันที่17กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งท่ามกลางหุบเขาทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงอมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: เกิดเหตุเหมืองทองคำพังถล่มในรัฐเวสคอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการซูดานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเหมืองทองคำแห่งหนึ่งพังถล่มในเขตอันริกิกรัฐเวสคอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานเหมืองมากกว่า300คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดแคลนอุปกรณ์เฉพาะทางทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้แหล่งทำเหมืองทองคำหลายแห่งในประเทศซูดานมักเผชิญกับอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา11นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตาขุนอำเภอเคียนซาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอกะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพนะครับอ่ะช่วงนี้พี่ไอเราจะมารายงานข่าวสุขภาพอัปเดตข่าวสุขภาพกันเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าเนี่ยคือก่อนที่แพทเทิร์นรายการของเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณหมอในช่วงที่2เนี่ยอย่างวันเนี้ยครับวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นหมอคณะเนา
3: ะ
2: ที่เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมโปรดละเรื่องที่ผมชอบอยู่แล้วพี่ไอชอบไหม
3: ชอบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของโภชนาการอาหารการกินการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้ข่าวว่าพี่ไอเองก็เป็นคนที่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะตอนช่วงเย็นใช่ไหมม
3: ี
2: แบบว
3: ่
2: าได้ข่าวมาว่าไปเต้นด้วยปะ
3: ไปแข่งเต้นฮิปฮอปมา
2: เป็นยังไงบ้างในลองเล่าแบบคร่าวๆหน่อยดีครับว่าทำไมถึงเริ่มที่จะออกเลือกที่จะมาออกกำลังแล้วเลือกที่จะมาเต้นช่วงเย็น
3: จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เอาพูดกันตรงๆเลยนะพออายุมากขึ้น
2: อ
3: ่ะตรงๆเลยพออายุมากขึ้นเนี่ยอยากใส่บิกินี่ได
2: ้โดยมีpassion
3: มีpassionในการอยากใส่บิกินี่ได้อยากมีร่อง11
2: ก็คือเหมือนคล้ายๆลักษณะซิกแพ
3: คแต่ว่าซิกแพคมันจะดูโหดไป
2: มันสำหรับผู้หญิง
3: ครับจะ
2: ไม่ค่อยชอบมากมีร่อง11ตรงนี้ตรงหน้าท้อง
3: แล้วก็มีความเฟิร์มในกล้ามเนื้อหรือว่
2: า
3: คือเป็นคนชอบให้ตัวเองอ่ะมีเนื้อมีหนังแต่ต้องเฟิร์มนะ
2: นึ
3: กออกไหมกระชับต้องกระชับ
2: ที
3: นี้ก็เริ่มออกกำลังกายมาเมื่อปีประมาณปี68
2: ปีแล้ว
3: ปีที่แล้ว68ทั้งปีเลยค่ะก็คือมีการออกกำลังกายในตอนเย็นไปวิ่งบ้างเดินบ้างเต้นบ้างทีนี้บางทีอ่ะการทำกิจกรรมพวกนี้มันเบื่อเราก็ต้องมีการเปลี่ยนบ้างก็เลยไปเรียนเต้นเพื่อเป็นการคิดว่าเอาเรียนเต้นเนี่ยยังไงมันต้องแบบสนุกละ
2: หนึ่
3: งสนุกสองมาได้คาร์ดิโอด้วย
2: เราชอบฟังเพลงชอบอะไรอยู่แล้วด้วยไหม
3: ได้คาร์ดิโอก็คือได้ออกกำลังกายได้เรียกเหงื่อเรียกอะไรด้วยแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่อายุมากขึ้นเหมือนเดิ
2: ม
3: เกิดอาการแพ้เหงื่อตัวเอง
2: แพ้เหงื่อคือยังไงเอ่ย
3: แพ้เหงื่อก็คือ
2: เหงื่อออกแล้วเราคันตามผิวหนัง
3: แล้วคันตามผิวหนังคันตามไรผมเส้นผมหรือว่าตามขอบเสื้อหรือว่า
2: บริเวณที่มันอยู่ภายใต้เหงื่อที่มันออกมาตาม
3: ขนาดแบบเช็ดเหงื่อตลอดแล้วก็อาบน้ำนะทีนี้พอมันเริ่มแพ้เหงื่อมากขึ้นก็มีหยุดแหละหยุดไปเต้นบ้างเดี๋ยวก็ไปบ้างหยุดบ้างอะไรบ้างสลับกันไปทายาบ้างคุณหมอให้ยาสเตียรอยมาทา
2: เพราะว่าคัน
3: ใช่เหมือนมันแพ้ทีนี้พอล่าสุดจริงจังละฉันยังไงฉันต้องไปออกกำลังกาย
2: ก็เลยไปโรงเรียนเลย
3: ก็เลยไปโรงเรียนเลยพอไปเรียนเสร็จปุ๊บคุณครูบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันแล้วนะก็เลยเลยเหร
2: อพึ่งได้แข่งพึ่งมาลงเอง
3: ฉันมาเรียนเองคอนแรกใช่ก็เลยไปแข่งที่ทางของกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นการแข่งฮิปฮอปครั้งแรกในชีวิตในวัย43ปี
2: โอ้เรียกว่าจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีเน
3: า
2: ะสำหรับใครที่มีแพชชั่นอยากที่จะทำอะไรหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความชอบอยู่ข้างในเนี่ยหาเวลาจริงๆพี่ใหญ่ต้องบอกว่าบางครั้งเนาะเรื่องของการบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ค่อยทำหรือว่าไม่มีเวลาเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของข้ออ้างเหมือนกัน
3: ข้ออ้างเพราะว่าสมมติถ้าเราจะออกกำลังกายใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: พี่จะตัดสินใจเลยว่าวันนี้ต้องออกก็คือจะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยเพราะว่าถ้ามันมีมันเหมือนกับการมีมันถ้าเรามีข้ออ้างนั่นหมายความว่าเราไม่ได้รักตัวเองมากพ
2: ออันนี้จริงผมชอบคำนี้เลยเพราะว่าคือการที่เรามีข้ออ้างเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณถ้าสมมติเราอยาก
3: ยังไง
2: อยากพัฒนาอยากรวยอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมีข้ออ้างแปลว่าหนึ่งคือคุณไม่ได้อยากรวยจริงนี่นะเพราะว่าคุณปฏิเสธที่จะไปสู่ทางนั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีร่างกายที่แข็งแรงอ่ะแล้วพอถึงเวลามันต้องทำอ่ะทำไมคุณถึงปฏิเสธแปลว่าคุณไม่ได้อยากมันจริงๆป่ะ
3: ใช่แสดงว่าคุณไม่ได้รักที่จะเห็นตัวเองไปสู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดจริง
2: ๆ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรารักที่จะเห็นตัวเองไปสู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอ่ะเราจะต้องชั่งเลือ กเลือกอาหารการกินถูกไหมคะเลือกการดูแลตัวเองเลือกยาไม่ว่าหรือการเลือกคบคนก็แล้วแต่นะ
2: อันนี้ก็สำคัญ
3: เพราะว่ามันก็จะทำให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นด้วย
2: สิ่งแวดล้อมที่เราสามารถเลือกได้จริงๆพูดถึงเรื่องเต้นก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับก็คือจริงๆเต้นเนี่ยมันไม่ได้ออกแค่เรื่องของร่างกายนะพี่ไอคือเรายังได้ในเรื่องของสมองและจิตใจจ
3: ิ
2: ตใจเนี่ยอ่ะ อ่ะบอกเลยคุณไอเนี่ยก็คือชอบฟังเพลง
3: ชอบฟังเพลงอ
2: ยู่แล้วเพราะเรารู้จักกันมาใช่ไหมครับเวลาเราฟังเพลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราร้องตามเนี่ยมันมีความสุขนะ
3: มีความสุขมาก
2: ใช่ป่ะ
3: ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของอยู่ส่วนที่ทำงานเนี่ยห้องที่ทำงานนะตอนนี้นะคะเปิด FM 88ทิ้งเอาไว
2: ้
3: เป็นคลื่นภาษาอังกฤษ
2: เครือข่ายเดียวกับเรา
3: ของเราม
2: ันก็แบบบางทีเรารู้จักเพลงมันร้องตามมีความสุข
3: มีความสุขสุขภาพจิตเราก็จะดี
2: และได้เต้นเนี่ยได้เต้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันมีการ move body แบบทำให้ร่างกายเรามีทุกส่วนเลยบางเผลอๆอะ
3: แล้วที่น้องเอิร์ธบอกว่าสมองเนี่ยจริงนะ
2: เนี่ยทำไม
3: เพราะว่าอะไรรู้ไหม
2: ให้คุณพูดก่อนเลย
3: เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันต้องสัมพันธ์กันหมดห
2: ู
3: ต้องฟัง
2: ถูก
3: ตาก็ต้องมองท่าครู
2: จริง
3: มือก็ต้องไปขาก็ต้องไป
2: ถูก
3: มันต้อง
2: มันไม่ง่ายนะที่สมมติว่าอ่ะคุณขยับแขนซ้ายแล้วขยับแขนขวาให้มันเป็นทางตรงกันข้ามเนี่ยสมมติเขาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนจะง่ายนะ
3: มันง่าย
2: แต่ว่าพอทำแล้วมันไม่ซิงกัน
3: ใช่เขาถึงเรียกว่าสนิทกับร่างกายไง
2: ซึ่งคำนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับลองไปเทียบอะใครว่าการเต้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยบางคนสมัยก่อนนะสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคงไม่มีละสมัยก่อนบางคนบอกว่าเต้นกินดำกินอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าถ้าลองไปเต้นเพื่อที่จะเป็นหารายได้ทำมาหากินอาชีพเนี้ยจากการเต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำได้ทุกคน
3: คุณบางคนน่ะเป็นนักเต้นเงินเดือนมากกว่าพวกเรา
2: เอาแน่นอนเดี๋ยวพวกเราไปเทียบ
3: กันนับเป็นชั่วโมง
2: ใช่คือมันยากมากไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นแล้วเป็นได้นะต้องอาศัยทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวง
3: ถูกต้อง
2: ถูกไหมเพราะว่าโอ้โหบางท่านี่อย่าว่าแต่ท่ายากๆเลยอันนั้นขึ้นไปอีกท่าง่ายๆที่เราดูแล้วมันออกมาสวยงามดูพร้อมเพียงกันเนี่ยแค่นี้ก็ต้องฝึกเป็นวันๆฝึกเนื้อนั่นแหละท่อนเดียวเป็นเพลงเดียวเป็นชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงใช่ไหม
3: แล้วคุณลองคิดดูดิฉันนะอายุ40กว่าใช่ป่ะ
2: เออ
3: ฉันเจนวายเต้นไปพักไปเต้นไปพักไป
2: ก็ยังดีเรายังได้ออกไปทำไง ใช่ไหมสุดท้ายม
3: ัน
2: ก็ตอบแบบตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็แพชชั่นของตัวเอง
3: ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่าเขาเรียกว่าอย่าผลัดวันประกันพรุ่งในการที่เราจะรักตัวเองเลยอยากทำอะไรก็รีบทำเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราอ่านข่าวเนี่ยหลายคนนะเสียชีวิตแบบที่ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอเอาพูดกันตรงๆเรายังไม่ได้ไปไหนเนี่ยเรายังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยพอเราฟังข่าวเราก็รู้สึกว่าเออเวลาของชีวิตเราเนี่ยมันมีน้อยเวลาที่อยากจะทำอะไรก็ให้รีบทำเลยเขาถึงจะชอบบอกไงว่าอย่าไปเกลียดใครนานอย่าไปโกรธใครเลยเพราะว่ามันเวลามันสั้น
2: ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้เจอกันแล้ว
3: รักกันก็ให้บอกโกรธกันก็ให้ขอโทษแล้วก็มีอะไรก็ให้อภัย
2: จบ
3: แค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
2: พี่ไอ้เรามาดูข่าวกันพี่ไอ้มีข่าวอะไรบ้างครับ
3: จริงๆอ่ะมีเยอะเลยพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของการลดน้ำหนักต่อเนื่องเลยได้ไหม
2: ได้เลย
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย.เนี่ยนะคะอ่ะเอางี้ก่อนน้องเอิร์ธเราเนี่ยอยู่ในโลกของโซเชียล
2: แน่นอน
3: ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต
2: ่
3: ปากปากกาเอิร์ธเคยได้ยินไหม
2: เคยแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่า
3: คุณไม่ต้องปาก
2: แล้วออกกำลังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ได้ใช้แต่ว่าคนรอบๆตัวเพื่อนหรือว่าญาติทางห่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนที่สนใจแล้วก็คนที่เคยลองใช้เนี
3: ่ยแล้วได้ข่าวไหมว่าพอเขาปักไปแล้วเนี่ยเขาได้ผลยังไงมีผลข้างเคียงยังไงไหมคะ
2: ได้ผลยังไงใช่ไหมอันนี้จากอันนี้เลยนะครับจากประสบการณ์จากที่ฟังเขามาในมุมผมเลยนะคือน้ำหนักลดจริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางคนไม่อยากอาหารเวลาจะทานอาหารแล้วรู้สึกไม่อยากอาหารจากที่เคยกินอันเนี้ยอร่อยก็รู้สึกว่าไม่อร่อยกินได้น้อยลงแล้วก็บางครั้งนะบางครั้งในวันนึงเนี่ย24ชั่วโมงใช่ไหมอาจจะมีครั้งถึง2ครั้งที่มีอาการรู้สึกแบบผื่นผะอมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้
3: จริงๆแล้วการปักปากกาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการกินยาลดความอ้วนแต่ว่ามันอาจจะแค่วิธีการมันต่างกันก็ปักเข้าไป
2: พี่ไอ้เคยไหม
3: ไม่เคยค่ะไม่เคยเพราะว่าเราออกกำลังกายอยู่แล้วไม่จริงๆเราออกกำลังกายแล้วเราก็รู้ว่าเอาจริงๆแล้วแต่ความสะดวกของคนนะอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่
2: า
3: อย.เป็นทางเลือกแต่อย.เนี่ยออกมาคุมเข้มปากกาลดน้ำหนักแล้วนะว่าจะต้องมีใบสั่งแพทย์คือเริ่มไปตั้งแต่วันที่15กันยายนละนะคะคืออย.เนี่ยมีการยกระดับปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขายตามโซเชียลมีเดียหรือว่าขายตามร้านเขาเรียกว่าคลินิกเสริมความงามต่างๆ
2: บิวตี้คลินิกต่างๆ
3: ถ
2: ู
3: กต้องค่ะก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้รับการยินยอมหรือว่าอาจจะมี ปากกาที่มันแบบไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า
2: oh.
3: แบบนี้เป็นต้นทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะคะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้บอกว่ายากลุ่มนี้ค่ะเป็นยาชนิดฉีดที่ประชาชนน่ะรู้จักกันในชื่อของปากกาฉีดลดน้ำหนักหรือว่าการปักปากกาคือสามารถรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2ได้แล้วก็ยาบางตำรับเนี่ยใช้ควบคุมน้ำหนักในภาวะผู้ที่มีโรคอ้วนได้นะ เพราะว่าคนที่มีโรคอ้วนเนี่ยแน่นอนว่าพอรับการวินิจฉัยโอเคแหละเขาก็จะได้มีการรักษาไม่ว่าจะเป็นการปักปากกาการทานยาหรือแม้แต่กระทั่งการตัดกระเพาะถูกไห
2: ม
3: มันมีหลายวิธีนะแต่ปัจจุบันพบว่าการนำปากกาที่ไปปักเนี่ยเพื่อลดน้ำหนักและไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์
2: ครับผม
3: ซึ่งมีการลักลอบจำหน่ายเป็นยาปลอมยาแหล่งที่ไม่ทราบที่มาแล้วก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยและที่หนักไปกว่านั้นขายผ่านคลินิกเถื่อนหมอเถื่อน
2: คลินิกเถื่อน
3: แล้วก็ยาก็เถื่อนนะคะเพราะฉะน
2: ั้
3: น
2: แล้วเราจะการันตีอะไรได
3: ้
2: นอกจากพี่ไอ้นอกจากสมมติว่าสิ่งเหล่านี้นะนอกจากน้ำหนักจะไม่ลงสมมตินะผลลัพธ์มันไม่ได้ที่ต้องการเพราะมันเถื่อนใช่ไหมไม่ได้มีอะไรรับรองน้ำหนักไม่ลงเรายังร่างกายเราจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีใครมารับรอง
3: ม
2: ัน
3: ก็ม
2: ี
3: การสะสมสาร
2: พิษ
3: ถูกต้องไม่ใช่ถูกนะคุณ
2: ไม่ใช่ถูกด้วยป่ะ
3: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ทราบราคาเหมือนกันเพราะไม่เคยจริ
2: งจริง
3: ใช่แล้วก็อันนี้อย่างที่น้องเอิร์ธบอกเลยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีการออกประกาศมาเรื่องของยาควบคุมพิเศษซึ่งจะควบคุมให้ยาฉีดเนี้ยเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15 กันยายนเป็นต้นไปโดยกำหนดให้ร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการประเมินแล้วก็ใช้ยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยและนอกจากนี้นะคะยังมีการติดตามเข้มงวดในการกระจายยาหรือว่าจ่ายยาผ่านระบบติดตามการกระจายยาคือ track and trace ก็คือตรวจสอบทั้งที่มาและตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเพราะฉะนั้นระยะแรกเนี่ยก็คือขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าเนี่ยก็แน่นอนเอาข้อมูลเนี้ยจำหน่ายเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามเส้นทางการยาการจัดเก็บแล้วก็การกระจายยาจนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็มีการตรวจสอบย้อนกลับเพื่ออะไรก็ได้ที่จะรับรู้ได้ถึงสิ่งผิดปกติ
2: เข้าใจเลยเพราะว่าคือมันไม่ได้ว่าทำให้คือลักษณะเนี้ยมันไม่ได้ว่าทำใหคนที่ต้องการใช้มันจริงๆคือผู้ป่วยเนี่ย เข้าถึงยายากนะไม่ได้ทำให้อย่างนั้นแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ย
3: รู้ปลอดภัย
2: เข้าถึงอย่างปลอดภัยรู้ที่มาที่ไปแล้วก็มันได้รับการการันตีไง คือการที่เขาควบคุมเนี่ยไม่ได้ว่าเฮ้ยคนที่ป่วยจริงๆเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่มีใบรับรองแพทย์หรือว่าต้องการใช้มันจริงๆเนี่ยคุณได้ใช้มันอย่างปลอดภัย
3: แน่นอนค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอย.ฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัดหรือจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับส่วนการโฆษณายาฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษสูงสุด 100,000 บาท
2: โอ้โหกล้าเสี่ยงไหมล่ะ
3: ไม่คุ้มนะพี่ว่าไม่คุ้มนะ
2: ขายกี่แท่งล่ะคุณ
3: เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะเช็คนะว่ายาอันนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นยาจริงหรือเปล่าสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th นะคะหรือว่าเข้าไปที่พิมพ์ง่ายๆเลยว่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาอย.มันก็จะขึ้นมาถ้าเกิดว่า
2: ไม่ยังไงนะเอาเลข
3: แล้วก็เอาเลขไปเซิร์ชใช่ถ้าเกิดว่าไม่พบข้อมูลการอนุญาตหรือว่าข้อมูลที่ไม่ตรงตามปรากฏบนเว็บไซต์ก็สามารถเป็นพลเมืองดีแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วนอย.1556หรือว่าแจ้งแอปพลิเคชันอย.สมาร์ทแอปพลิเคชันได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าอย.ก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป
2: ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับเพราะว่ามันก็ปลอดภัยกับตัวคุณเองแล้วเนี่ยก็คือคนรอบข้างหรือว่าสังคมนะพี่ไอ้นะ
3: ค่ะใช่แล้ว
2: จริงๆถามว่าพูดยากอะว
3: ่
2: าคือมันละเอียดอ่อนนะถ้าจะถามผมส่วนตัวนะเอาเป็นว่าความเห็นส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้เชียร์เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือเขาทำมาให้คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ใช่ไหมแล้วก็คนที่มีภาวะน้ำหนักตัวสูงๆแบบลดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยในความเห็นผมนะ
3: ใช้วิธีปกติ
2: ไม่ได้แล้ว
3: เ
2: รา อะไรพี่ไอส่วนตัวมองว่าไง
3: คือจริงๆพี่เห็นด้วยกับน้องเอิร์ธเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราอ่ะ
2: มันก็
3: ไม่ดีทั้งนั้นแหละเอาจริงๆขนาดพี่ฉีดโบท็อกหรือว่าแม้แต่ทั้งคอลลาเจนเนี่ยก็ยังต้องพิจารณาเลยว่
2: า
3: เอ๊ะถ้าฉีดแล้วเนี่ยโอเคถ้ามันย่อยสลายได้มันก็คือโอเคมันก็คือดีแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยนะ ทุกครั้งที่หมอได้นำกล่องโบท็อกซ์มาให้พวกเราเนี่ยเราต้องสแกน QR code ก่อน
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะให้กล่องคุณด้วยใช่ม
3: ั้ยให้กล่องให้กล่องให้สแกน QR code เลยแล้วก็ต้องเป็นคลินิกที่เราไว้ใจได้
2: มีแบบว่ามาตรฐานแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่านี่ถือกระเป๋ามา
3: หมอกระเป๋าอันนั้นก็ไม่แนะนำแล้วก็ไม่สนับสนุนไม่เสี่ยง
2: จริงๆมันผิดกฎหมายด้วยคุณไม่ใช่ว่าจะแบบเอามาใช้กันเห็นราคาถูกเลยผมว่าอันตรายไม่ได้ไม่คุ้มเสียร่างกายของเราเนี่ยอย่างที่พี่ไอบอกตอนแรกอ่ะเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อไหร่แต่ว่ามันมีปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได
3: ้ค่ะ
2: ไออย่างเงี้ยเราป้องกันไว้ก่อน
3: ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการพกปักยุงปักยาเนี่ยมันก็เหมือนการที่เราทำหัตถการแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะหมอหลายๆคนแนะนำด้วยซ้ำว่าถ้าปักปากกาแล้วอยากจะให้ควบคุมน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายด้วย
2: ความให้มันทำให้มันยั่งยืน
3: พอสุดท้ายถ้าคุณปักปากกาก็จริงแต่คุณยังทานแบบเดิมไม่ออกกำลังกายเลยหรือว่าไม่ดูแลควบคุมอาหารเลยคุณก็จะกลับมาน้ำหนักมากขึ้นเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
2: ใช่โยโย่3เท่า
3: โยโย่เอฟเฟกต์นะ
2: อ่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ทางกรมควบคุมโรคนะครับตอนนี้เขาก็เล่ามานะว่าตอนนี้คืออ่ะตอนนี้ฝนตกบ่อยพี่ไอ
3: เป็นฝนราชการ
2: ฝนราชการ
3: 4โมงครึ่ง
2: ด้วยแล้วก็บางครั้งเนี่ยพี่ไอระหว่างวันหรือว่าช่วงค่ำอะไรเงี้ยบางทีมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าบางทีอยู่ข้างนอกผมซื้ออาหารอยู่หรือว่าเดินไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีจังหวะว่าเราจะต้องเดินตากฝนเดินผ่าฝ่าฝนไปบางทีมันไม่มีหลังคาหมดนะมันเราก็โดนน้ำฝนโดนอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับรวมถึงบางทีเนี่ยเราเนี่ยคือใช้ชีวิตในสังคมนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็เวลาไปห้างมาทำงานเนี่ยเราก็เจอเพื่อนเจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็มีคนที่ป่วยมาอยู่แล้วที่เขาอาจจะโดนฝนเราถึงอาจจะบางทีเราระวังตัวดีแต่ว่าเราเจอคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกใครเป็นที่ไหนมาบ้างใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้มันมีโรคระบบทางเดินหายใจที่มันระบาดอยู่ที่มาในช่วงฤดูฝนนะครับ
3: มาอีกแล้วหรอ
2: มาอีกแล้ว ก็เขาบอกว่ามันมี3 โรคเนี่ยผู้ต้องหา3คนใหญ่ๆเนี่ยก็คืออันแรกเลยครับคือโควิด19ต้องบอกว่าโควิดนี่มันจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนนะ
3: มันเจ้าประจำอยู่แล้วนะ
2: มันยังอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโรคประจำถิ่นหรืออะไรแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องระวังมันนะครับสำหรับอาการคนที่เป็นโควิดนะฮะมันก็จะมีอาการมีไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยอ่อนเพลียหายใจลำบากพี่ไอตอนผมเป็นโควิดเนี่ยเคยเป็นกันใช่ไหม
3: เป็น5รอบ
2: ฮะ5รอบคือฉีดยา5รอบ5เข็มหรือว่าเป็น5รอบ
3: ดิฉันฉีดวัคซีน5เข็ม5ยี่ห้อ
2: แล้วก็ไม่อยากแชร์อยากให้คุณแชร์เองเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าเวลาเป็นโควิดอ่ะนะที่อาการที่มาตอนแรกอ่ะมันเจ็บคอมากเลยเหมือนกันปะ
3: เหมือนกันแล้วก็ทรมาน
2: ผมไม่แชร์แล้วให้พี่ไอแชร์ดีกว่า
3: เพราะว่าผมได้แชร์ได
2: ้ผมเป็น2รอบเอง
3: คือเจ็บคอเนี่ยแล้วเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเราต้องใช้เสียงใช่ไหม
2: เออแล้วทำไงอะตอนนั้นเนี่ย
3: หูทรมานมากหูแลกเวรแบบกันวุ่นวายไปหมดเลยต้องให้คนอื่นมาแทนแล้วพอหลังจากเป็นโควิดเสร็จปุ๊บไม่ไหวที่จะเป็นลองโควิดด้วยนะ
2: อ่าเรื้อรังเหรอ
3: เรื้อรัง
2: มันเป็นลองโควิดตลอด
3: มันยังไอเขาเรียกว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยมันไอหนักแต่พอเป็นหายจากโควิดเป็นลองโควิดเนี่ยมันไอคอกแคกจะไอคอกแคก
2: นึกออกมันไอแห้งไงแต่ว่าหยุดไม่ได้เพราะว่าเหมือนคอเราเนี่ยเออใช่ยังไงมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเนอะมันไอออกมาบางทีก็ไม่อยากไอหรอกนะใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่แต่ว่าตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าร่างกายมีภูมิต้านทานมากขึ้นแล้วเพราะว่าล่าสุดก็คือเพิ่งรู้ตัวว่าก็ไปนอนพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งกับเพื่อนที่เขาเป็นโควิดแต่เราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวพอกลับมาคิดว่าอ้าวตาลาฉันติดแน่เลย
2: แน่นอนมันติดกันง่ายใช่ไหม
3: ติดจ้าไม่เป็นอะไรเลยดิฉันน่าจะมีภูมิต้านทานแล้วล่ะเรียบร้อย
2: ก็จริงๆอันนี้จริงนะครับคือก็พูดไปมันก็เหมือนตลกแต่ว่ามันจริงนะว่า
3: จริงมันจริง
2: เวลาสมมติว่าเราเป็นโควิดเนาะแล้วสมมติเราหายเนี่ยมันติดซ้ำเนี่ยได้แต่ว่าเขาเคยมีไปตรวจไงว่าวัดว่าเฮ้ยไอภูมิต้านทานโควิดเราเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยจำได้ไหม
3: จำได้
2: เออพอคือไอช่วงนั้นมันมีฉีดบูสต์กันอะใช่ไหมสมมติว่าภูมิต้านทานตัวเนี้ยไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมีตอนแรกก็20-30ใช่ป่ะพอคุณเป็นเสร็จแล้วไปเช็คนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ามันจะพุ่งขึ้นเป็นพันหมื่นเลยนะ
3: ดิฉันเอง
2: เออ มันก็เกี่ยวนะว่าสุดท้ายแล้วร่างกายมันสร้างเหมือนกับเขาเรียกอะไรแอนติบอดีเนี่ย
3: สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอง
2: มากันไวรัสเหล่านี้ร่างกายเรามันก็ฉลาดแล้วจริง
3: แต่ว่าอย่าลืมนะคะเป็นโควิดหรือว่าเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่าลืมไปเช็คปอดด้วย
2: ใช่
3: ดิฉันเช็คทุกรอบสะอาด
2: สะอาดเนอะพอดีแล้วเพราะว่าเราเช็คบ่อยๆเราเป็นไรก็รีบรักษาน
3: อกจากโควิดแล้วมีอะไรอีกคะโรคในฤดู
2: ต่อมานะครับก็มีโรคไข้หวัดใหญ่นะครับมีอาการไข้สูงนะครับปวดกล้ามเนื้อไอแห้งน้ำมูกใสเบื่ออาหารอ่ะพี่ไอเคยเป็นไหมอันนี้ผมเคยเอ้ยไข้หวัดใหญ่ผมอาจจะครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิด
3: ล่าสุดปีที่แล้วในช่วงเวลานี้เลย
2: ช่วงประมาณเดือนกันยานี่ป่ะ
3: ใช่ค่ะเดือนกันยาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอ
2: โน้นร้ายแรงเหมือนกันนะ
3: ร้ายแรงเลยดิฉันติดทุกไวรัสแหละ ที ่เกิดบนโลกใบนี
2: ้คิดยังไงคุณ
3: ดิฉัน
2: อินเทรนด์นะ
3: ใช่ดิฉันเป็นคนอินเทรนด์มากก็ติดเนี่ยแหละไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอติดกันน้องสายป่านไปเป็นพิธีกรร่วมกันแล้วก็
2: เวลาออกไปข้างนอกสถานที่
3: ใช่คนมันเยอะออกนอกสถานที่ก็เลยติดมาดิฉันจะบอกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอทรมานกว่าโควิดเยอะ
2: แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เล่นๆทั้งคู่อ่ะ
3: ไม่ใช่เล่นๆ
2: เพราะว่าแต่ละอาการเนี่ยมันต่างกันอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยผมรู้สึกเลยพี่ไอ้เวลาเราเป็นไข้หวัดเนี่ยชัวร์ๆเลยคือมันเมื่อยปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ
3: ุ๊ยสะบักหลังดิฉันไป
2: เขาเรียกว่าอะไรนะคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนเวลามีไข้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้นี้มันก็มีเป็นทุกอันอยู่ละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกนะว่าคือตอนช่วงเริ่มแรกเนี่ยน้ำมูกจะใสแล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอาหารกินอะไรก็ไม่ได้ enjoy เป็นเหมือนกันไหม
3: เหมือนกันก็คือมันกินไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เจ็บคอกินได้แต่ข้าวต้
2: ม
3: แต่ว่ารู้สึกว่าพอเป็นไข้หวัดใหญ่ปุ๊บผอมก็เลยชอบ
2: เป็นอย่างนั้นไปไม่แนะนำ
3: ไม่แนะนำแต่จริงๆไม่แนะนำอัน
2: น
3: ี้
2: มันเป็นวิธี
3: ส่วนตัว ไม่ใช่แค่มีความรู้สึกว่าอุ๊ยแต่มันโซมนะคุณเพราะว่ามันเป็นไข้น่ะมัน
2: คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือถ้าสมมติว่าพอเป็นแล้วคนไม่รู้หรือแพนิคบางคนเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะเพราะว่าไข้สูงบางคนเนี่ยขึ้น39อะไรอย่างง
3: ี้ดิฉันนั่นแหละ39เลย
2: ใช่มั้ย
3: 39แล้วอยู่คนเดียวด้วยนะคุณแบบว่าต้องแบบไปหาหมอเองอะไรเองคือแบบว่าแข็งแกร่งมาก
2: ก็นะอันนี้ต้องการจะสื่อ
3: ต้องการจะสื่อว่าอย่ามีคนดูแล
2: เอาไม่ใช่เห็นมั้ย
3: อันนี้ก็ข้ามไปเลยข้ามไปเลย
2: แต่จริงๆก็ได้แต่ว่าคือเราเบื้องต้นน่ะคือมีคนดูแลมันก็ดีเนาะ
3: จริงๆ
2: แต่ถามว่าเราต้องดูวิธีการป้องกันตัวเองก่อนว
3: ่
2: าดูแลตัวเองยังไงเบื้องต้นสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันอินเคสว่ามันแบบรุนแรงจริงเราก็ต้องพาตัวเองไปหาหมอเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: มาดูอย่างที่3นะครับโรค RSV ฮะ RSV เนี่ยอันนี้จะมีไข้ไอจามมักพบในเด็กอายุน้อยกว่า5ปี
3: คืออันนี้เรารอดละ
2: อันนี้เรารอดใช่รอดมานาน
3: รอดมานานแล้ว
2: แต่ว่าคือจริงๆไม่คือเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราเนี่ยก็ต้องมีใช่ก็ต้องมีลูกมีหลานมีแบบลูกของเพื่อนของพี่ของน้องอะไรอย่างงี้นะพี่ไอ้นึงก็มีหลานนั่นแหละก็ต้องระวังนะครับสำหรับคนที่เด็กที่มีไข้ไอจามเนี่ยก็โรค RSV ผมคิดว่ามันก็เป็นโรคที่แบบยอดฮิตเหมือนกันนะก่อนหน้าเนี่ยเราจะมีการฉีดวัคซีนมีอะไรกันกลัวเสมอมาดูการป้องกันกันบ้างครับ6ข้อง่ายๆนะครับอันแรกคือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ก็อยู่ห่างๆเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้เราจะใส่แมสก์ก็
3: ได้
2: 2นะครับอ่ะเขาก็บอกเลยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการอ่ะการสวมหน้ากากอนามัยพี่ไอ้นอกจากป้องกันไม่ให้เราติดจากใครเนี่ยสมมติว่าเราเป็นหรือเราไม่แน่ใจเนี่ยเรายังป้องกันก็คือรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมก็คือไม่ให้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยแพร่ไป
3: ป้องกันการแพร่เชื้อ
2: คนอื่นใช่ไหมอันที่3ครับหยุดพักอยู่บ้านเมื่อป่วยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วมาไม่ไหวอยู่แล้วแต่ก็ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้ไม่ต้องมาเสี่ยงคนอื่นอ่ะ
3: ค่ะ
2: ไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับข้อ4อันนี้ทำทุกคนนะต้องทำทุกคนเป็นมารยาททางสังคมด้วยนะปิดจมูกปิดปากเมื่อไอจาม
3: อันนี
2: ้สำค
3: ั
2: ญ
3: ต่อให้ไม่ได้เป็นไข้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปิดนะเป็นมารยาท
2: มารยาททางสังคมเพราะว่าสมมติว่าจามปังเนี่ยไม่ปิดจมูกไม่ปิดปากอย่างเงี้ยโอ้โหคนข้างๆบางทีเขาก็ไม่กล้าบอกเนอะแต่ว่าเขาก็จะได้รับอะไรไปด้วยมันแน่นอนนะมีน้ำมูกน้ำลายอะไรออกมาอยู่แล้ว
3: อื
2: มห้าครับล้างมือบ่อยๆก็พ พยายามล้างมือบ่อยๆเวลาชีวิตประจำวันเราเนี่ยต้องมีการกดลิฟต์จับลูกบิดจับประตูอย่างที่หน่วยงานเราเนี่ยต้องสแกนนิ้วเวลาเข้าออกใช่ไหมสุดท้ายครับก็อันนี้ทุกปีอย่างผมเนี่ยฉีดทุกปีคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉีดไหม
3: ฉีดค่ะล่าสุดเพิ่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มา
2: เพราะมันอัปเดตตัวเองเหมือนกันไข้หวัดใหญ่มันก็อัปเดตเองเราเองก็ต้องสู้กับมันก็ต้องอัปเดตมาให้ภูมิคุ้มกันหรือความฉลาดเนี่ยเทียบเท่ามันเพื่อรักษา
3: Apple Android เขายังอัปเดตกันเลยอ
2: ่
3: ะเราจะไม่อัปเดต
2: ได้ไงใครวันใหญ่ก็ต้องสู้กับมันเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: มันสู้กับเราทุกปีอ่ะมันอัปเดตตลอดก็ต้องไปฉีดทุกปี
3: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ 11:35 นแล้วเดี๋ยวพักเบรกกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวสารอีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกับคุณหมอคณะครุฑกูลแล้วนะคะเบรกกันก่อนค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนสื่อเพื่อเด็กสำคัญแต่ยังไม่พอเสียงหัวเราะของเด็กเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในอนาคตแต่โลกสื่อในปัจจุบันเด็กไทยจำนวนไม่น้อยต้องเติบโตท่ามกลางเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัยเพราะสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนในบ้านเรายังมีไม่มากพอและไม่เพียงพอต่อความต้องการสื่อสารมวลชัววันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัญญาติ อัครจันทโชติหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนกันครับ
10: ถ้าเราเห็นจริงๆว่าเด็กที่เราพูดกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติเด็กฉลาดชาติเจริญหรืออย่างพ่ออย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาทำยุทธศาสตร์อะไรอ่ะว่า20ปีข้างหน้าเป็นยังไงอ่ะเขาจะเอางบมาทุ่มลงที่เด็กปฐมวัยเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสำหรับอันข้างหน้าเช่นวันนี้แบบเราสู่โลก AI อะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันจะหายไปก็คือความเป็นมนุษย์ความละเอียดอ่อนและเรื่องของ design thinking ที่มันควรถูกพัฒนาตั้งแต่เด็กการสร้างสุนทรียะในจิตใจเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นในอีก20ปีข้างหน้าเราจะพัฒนาไปทางเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์เราพัฒนาทั้งเหตุผลและเชิงความรู้สึกอันนี้คือมาปุ๊บเขาลงไปที่กลุ่มเด็กปฐมวัยเลยค่ะมีตั้งแต่แบบปรับหลักสูตรนู่นนี่จนกระทั่งถึงเรื่องของสื่อถ้าเราไปดู NHK ตอนนี้รายการเด็กปฐมวัยบางคนบอกว่าเฮ้ยเด็กผมมาตั้งอย่างนี้หรอคุณต้องฟังเพลงคลาสสิกหรอ impressionist expressionist modern dada อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาได้เรียนรู้ตรงนั้นแต่เขาไม่ได้เรียนแบบท่องจำแบบของเราอ่ะแต่เขาเรียนแบบที่ว่าสัมผัสให้เกิดความละเอียดอ่อนข้อมูลมาจากคุณหมอสุริยะเดลสิปตีก็คือหมอเดลเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เทคโนโลยีไม่มีทางทำได้สำคัญมันคือเรื่องสายใยรักสายใยความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นหน้าที่เลยอ่ะที่สื่ออะค่ะโดยเฉพาะสื่อสาธารณะต้องลงไปทำหน้าที่แทนตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะลงไปตรงนั้นเลยแต่พอบ้านเราเราไม่มีทีวีสำหรับเด็กมันก็เลยทำอะไรไม่ได้
9: ประเทศไทยของเราการผลิตสื่อเด็กยังเป็นพื้นที่เล็กๆที่ถูกมองข้ามในเชิงธุรกิจเพราะขาดแรงสนับสนุนทั้งทุนและบุคลากรทำให้เด็กจำนวนมากต้องเสพสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาจากต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยนะครับ
10: หรืออย่างที่เราเห็นพวก Netflix หรือพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ช่องที่มีคนดูเยอะๆยังเป็นช่องเด็กอยู่นะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเด็กอ่ะยังรับสื่อเยอะอย่างยูทูบเบอร์ที่ทำรายได้สูงสุดของโลกอ่ะคือเด็กซึ่งเด็กคนนี้เป็นยูทูบเบอร์รายได้สูงสุดของโลกเนี่ยติดต่อกันหลายปีซ้อนตั้งแต่ตอนนี้เขาอยู่แค่ 6-7 ขวบตอนนี้ประมาณ10ขวบแล้วอะ10อันดับแรกของยูทูบเบอร์นี่คือแบบช่องเด็กเกินครึ่ง

0: ฉะนั้นจริงๆแล้วคือเด็กเขาหวยหาสื่อ
1: ถึงเวลาแล้วที่สังคมของเราจะร่วมกันลงทุนทุนที่ไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นการลงทุนอนาคตสนับสนุนการสร้างสื่อเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างสรรค์เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเราต้องสร้างอนาคตของชาติในวันข้างหน้าให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพมีความรู้มีคุณธรรมพร้อมขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่2ย่อยของรายการชั่วโมงสุขภาพซึ่งอยู่กันนะครับเรียกว่า2ชั่วโมงเต็มพี่ไอ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วก็สำหรับสตรีมมิ่งนะครับใน Facebook ก็ยังอยู่ด้วยกันนะ
4: ค่ะ
3: คุณพิจมัย
4: อีกสักนิดนึง
3: คุณพิจมัยบอกว่าย
4: ังไงคะ
3: บอกว่าเจอแดดแล้วโล่งใจฝนไปแล้วโอ้โห
4: ไม่คุณพิจมัยเรายังโล่งใจไม่ได้เพราะว่ายังไม่ 16:30 นาทีเพราะว่ายังเป็นฝนราชการ
3: เออใช่อย่างพวกเรา
4: เชื่อมั้ยจะตกแน่นอน
3: วันนี้น่าจะตกอ่ะเพราะว่าดูไอ้โปรแกรมเวเทอร์ในโทรศัพท์ iPhone นะแล้วก็2ก็คือดูจากท้องฟ้าพยากรณ์ด้วยพี่แล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยพอช่วงสายๆเนี่ยแต่จริงวันนี้มันครึ้มตลอดเนาะเวลากลางวันบางทีพอแดดแรงนะเดี๋ยวดูนะตอนเย็นนะ
4: ไป
3: ม
4: าแล้ว
3: ควบแน่นอยู่แล้วเนี่ย
4: มาแล้ว
3: ใช่ป่ะ
4: เพราะว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงเตรียมพร้อม
3: เออเขาก็ชาร์จไว้อยู
4: ่พอตอนเย็นปุ๊บ
3: แดดไว้อยู
4: ่ปล่อยเลยนะคะ
3: ฝนนั่นเอง
4: ก็จะเตรียมพร้อมอะไรขนาดนั้นได้ทุกวันนะเดี๋ยวเราพูดกันอีกนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไก่สี่อย่างใช่ไหมไก่ย่างไก่ต้มแล้วมีไก่อะไรอีกไก่นึ่งไก่ทอด
3: เลือ
4: กกินแบบไหนมีประโยชน
3: ์
4: เราต้องพูดเพราะว่ามันก่อนกินข้าวไงแต่ก่อนที่จะไปถึงไก่สี่อย่างมาดูมังกรดูกันก่อนแก้วมังกรสี่สีคุณชอบกินแก้วมังกรไหม
3: ชอบแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่ามันมีสี่สีผมกินแต่สีแบบม่วงๆแดงๆ
4: แก้วมังกรมีสี่สีแล้วแต่ละสีเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟัง
3: อะไรเอ่ย
4: แก้วมังกรเนี่ยนะคะคือได้รับความนิยมสำหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพมากเพราะว่ามีน้ำแล้วก็ใยอาหารที่เยอะแล้วก็ยังมีวิตามินแล้วก็สารประกอบจากพืชที่เยอะด้วยแก้วมังกร4สีดิฉันก็เพิ่งทราบมีสีขาวสีแดงชมพูแล้วก็เปลือกเหลืองเนื้อขาวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแก้วมังกรเนี่ยที่พบโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นแก้วมังกรเนื้อขาวใช่ไหม
3: ครับ
4: มีรสชาติสดชื่นอ๋ออ
3: ันนี้ผมกินแปลว่าผมกินสีขาว
4: คุณกินสีขาว
3: มันหวานจากเนื้อมันใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะ
3: ว่าดูเปลือก
4: แก้วมังกรเนื้อขาวเนี่ยเป็นแก้วมังกรที่พบได้ชนิดทั่วไปมีน้ำแล้วก็ใยอาหารเมล็ดสีดำซึ่งมีไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลไม้แล้วก็ใยอาหารในมื้ออาหารส่วนแก้วมังกรเนื้อแดงหรือว่าม่วงแดงที่คุณก็บอกก็มีเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นสีธรรมชาติจากกลุ่มเบตาเลนมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่จะต้องเพิ่มความหลากหลายในการประกอบจัดพืชนะแต่ก็ไม่ควรที่จะเข้าใจว่ากินแก้วมังกรสีแดงเนี่ยสามารถรักษาโรคได้โดยตรงส่วนแก้วมังกรเนื้อชมพูอังจริงดิฉันแยกไม่ออกนะระหว่างเนื้อแดงกับเนื้อชมพู
3: เออใช่เพราะมันใกล้
4: น่าจะซีดกว่าเออแก้วมังกรเนื้อชมพูนะคะมีสีอยู่ระหว่างเนื้อขาวและเนื้อแดงโดยความเข้มข้นของสีเนี่ยจะต่างสายพันธุ์กันนะแต่ก็ทางถามว่าก็กินได้ไหมก็กินได้เหมือนกันรสชาติเหมือนกันส่วนแก้วมังกรเปลือกเหลืองเนื้อขาวอันนี้ดิฉันไม่เคยกิน
3: ไม่เคยเห็น
4: เปลือกเหลืองเนื้อขาวเป็นสายพันธุ์ที
3: ่หรือเปล่าค
4: ุ
3: ณ
4: สุกๆเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่พบแต่ว่าพบไม่บ่อยเท่าเปลือกแดงโดยมีรสชาติหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเอาเป็นว่
3: า
4: แก้วมังกรทั้ง4แบบนี้สามารถกินได้หมดเลยสามารถทานคู่กับโยเกิร์ตรสธรรมชาติได้ใส่เป็นสลัดผลไม้ได้ปั่นเป็นสมูทตี้ก็ได้แต่สิ่งที่ควรที่จะสังเกตในการเลือกแก้วมังกรก็คือ1เลือกผลที่สดไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยเน่าไม่มีเชื้อราหรือว่ากลิ่นผิดปกติและถึงแม้ว่าแก้วมังกรจะมีน้ำตาลน้อยแต่ก็ต้องเลือกกินที่มันปริมาณพอดีอยู่ดี
3: จริงๆมันก็หวานอยู่นะ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ความรู้สึกเรา
4: จะเลือกกินในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลคุณบางคนติดหวาน
3: ยังเติมอีกเหรอ
4: น้ำหลีกเลี่ยงเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการ
3: ทางมันก็หวานอยู่แล้วนะ
4: ให้ได้ประโยชน์กับสุขภาพอย่างสมดุลนะอันนี้สำหรับแก้วมังกร4สีเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอคณัฐ
3: อ่ะยังคุณหมออ
4: ีกสองนาที
3: โอเคได้
4: จริงๆแล้วแก้วมังกรเนี่ยสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะสามารถรับประทานแก้วมังกรได้นะแต่ว่าคำนึงถึงปริมาณโดยรวมเพราะว่ายังไงซะเนี่ยแก้วมังกรก็ยังเป็นผลไม้ที่ให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็พลังงานอยู่ดีควร

0: ประทานเป็นผลไม้สดไม่เติมน้ำเชื่อมไม่เติมน้ำตาลหรือว่านมข้นหวานเอาจริงๆ มีคนเติมน้ำข้นหวาน
1: เอออันนี้ผมความรู้ใหม่นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีการกินแก้วมังกรกับนมข้นหวานหรอพี่ไอรู้ไหมว่าเขากินยังไงอ
0: ่ะไม่รู
1: ้
0: แต่ดิฉันคาดเดาว่าน่าจะกินกับน้ำแข็งใส
1: อ
0: ๋
1: อไปใส่ในนั้น
0: เป็นแบบผลไม้น้ำแข็งใสแล้วก็ราดน้ำข้นหวานเข้าไปด้วยไงคุณ
1: โอ้โหคือมันก็คงอร่อยว่าไม่รู้เหมือนกัน
0: นะแต่มันก็จะได้ประโยชน์จากผลไม้น้อยลง
1: มันจะแถมด้วยน้ำตาลเนี่ยไอ้นมข้นหวานเนี่ยคือโอเคเขาขายได้แล้วก็เรียกว่าคือมันก็เอาไปใส่ในอาหารหรือขนมบางชนิดอะทานได้แต่เอาให้มันกำลังพอดีคือมันโทษมันก็มีเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่โอเคประโยชน์มันคืออร่อยใช่ป
0: ่ะอร่อยแต่ว่าโทษก็พอสมควรแล้วนะก็ต้องกินปริมาณที่มันพอดีนะคะแล
1: ้
0: วก็แบ่งปริมาณให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลด้วย
1: จริง
0: บางคนเป็นเบาหวานแต่กินคิดว่าเป็นผลไม้แต่อย่าลืมนะผลไม้น้ำตาลหวานก็สามารถเพิ่ม
1: ความหวานในร่าง
0: ก
1: าย
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับการปริมาณกับการบริโภคคาร์โบไฮเดรตด้วยเพราะอย่าลืมว่าคาร์โบไฮเดรตก็เปลี่ยนเป็น
1: น้ำตาลได้สุดท้ายเพราะมันคือแป้งอะแหละ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดในมื้ออาหารเนี่ยก็ต้องเอามารวมกันมากกว่าการเลือกแก้วมังกรคือบางคนเนี่ยเห็นว่าแก้วมังกรกับแก้วมังกรผักก็ผักแต่จริงในมื้อหนึ่งต้องรวมกันนะนะคะ
1: โอเคครับผมก็คุณหมอคณัฐนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับต้อนรับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะครับในประเด็นไก่4อย่างนะครับย่างต้มนึ่งทอดกินแบบไหนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับสวัสดีครับคุณหมอคณัฐ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับก็ไม่รอช้านะครับมาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องไก
0: ่
1: ไก่กันนะครับทำไมเราถึงจะต้องเลือกครับคุณหมอว่าการทานไก่เนี่ยคือมันมีทั้งย่างต้มนึ่งทอดทำไมเราถึงต้องเลือกว่าจะกินแบบไหนดีถึงจะดีที่สุดสำหรับร่างกายครับ
2: คืออันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่ให้เห็นถึงวิธีการปรุงอาหารก
1: ับ
2: คุณค่าทางโภชนาการนะครับแล้วก็การเลือกสรรอาหารที่เหมาะกับคนแต่ละคนหรือแต่ละวัยหรือแต่ละโรคประจำตัวของแต่ละคนนะครับ
1: ครับ
2: ผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าปกติเนี่ยไก่1ตัวเนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆก็คือ100กรัมเนี่ย
1: ครับผม
2: นะครับวิธีปรุงเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเราพบว่าถ้าเป็นไก่ต้มเนี่ยจะมีพลังงานเนี่ยนะครับน้อยที่สุดนะครับหมายถึงว่าไก่จนปริมาณเดียวกันเนี่ยเอาไปต้มเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะมีปริมาณของพลังงานเนี่ยต่ำสุดหมายถึงว่าอะไรครับหมายความว่าไก่เนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะเรียกว่าเป็นที่มาที่ว่าคือมันไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำมันหรืออะไรเป็นองค์ประกอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ต้ม100กรัมนะครับในไก่ต้ม100กรัมเนี่ยจะมีปริมาณพลังงานเนี่ยต่ำที่สุดจึงเหมาะกับคนที่เรียกว่าต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักควบคุมน้ำหนักถัดตรงมานะครับก็เราก็พบว่าไก่อบเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่ามีในส่วนของพลังงานเนี่ยสูงขึ้นกว่าเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือไก่ที่อบเนี่ยความมันเนี่ยบางทีมันยังอยู่นะครับมันมีพลังงานจากไขมันที่ยังสูงกว่าไก่ต้มอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับในกรณีของไก่ประเภทอื่นก็คือพวกไก่ทอดอย่างเงี้ยโดยเฉพาะชุบแป้งทอดเนี่ยพลังงานสูงกว่าหรือไก่ย่างเนี่ยสูงกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือการปรุงอาหารเนี่ยมีผลต่อพลังงานโดยรวมนะครับในปริมาณเนื้อที่เท่ากันเนี่ยถ้าเราทอดเนี่ยเราจะมีพลังงานสูงแล้วมันสูงขึ้นเยอะนะครับจากประมาณเกือบ2เท่าของไก่ต้มถ้าเทียบถึงไก่ต้มเนี่ยเราพบว่ามันมีเรียกว่าในส่วนที่พลังงานเนี่ยต่ำที่สุดนะครับผมส
1: ่
2: วนหนึ่งก็คือน้ำเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการที่เราไปอบมันก็จะรีดไขมันออกนะครับแต่ตัวเนื้อมันก็จะทำให้ปริมาณเหมือนพูดง่ายๆก็คือปริมาณ100กรัมเท่ากันแต่ต้องใช้เนื้อไก่เนี่ยมากกว่าในกรณีที่อบถึงจะได้เนื้อไก่อบ100กรัมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นจุดที่บอกว่าเราเลือกทานอาหารเนี่ยต้องพยายามแนะนำวิธีการเลือกอาหารให้เหมาะสมนะครับผมถ้าต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยควบคุมแคลอรี่เนี่ยการต้มเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับผมซ
1: ึ่
2: งเมื่อเทียบกับวิธีการที่เราไปทอดเนี่ยซึ่งมันจะอมน้ำมันหรือวิธีการไปย่างหรืออบเนี่ย มันก็จะมีปริมาณของไขมันอยู่นะครับสูงกว่าทำให้พลังงานเนี่ยสูงกว่านะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมพูดถึงประโยชน์พูดถึงน้ำมันหรือปริมาณพลังงานที่มันให้มาแต่ละการปรุงเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วคุณหมอแล้วถ้าสมมติว่าย่างต้มนึ่งทอดเนี่ยครับหมอนัทถ้าเรากินไก่เนี่ยบางคนเนี่ยต้องการโปรตีนเป็นโปรตีนจากไก่เนี่ยโอ้มันก็เป็นโปรตีนดีแล้วก็เยอะด้วยถ้าเกิดว่าทำสี่อย่างเนี่ยย่างต้มนึ่งทอดเนี่ยมันส่วนไหนมันจะทำให้โปรตีนลดลงมากกว่าส่วนอื่นไหมครับสำหรับสี่การปรุงเนี่ยมันเราจะได้รับโปรตีนที่เท่ากันไหมในปริมาณที่มันเท่า
2: เมื่อสักครู่พูดถึงพลังงานนะครับพูดถึงไขมันตอนนี้มาพูดถึงโปรตีนเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นไก่ที่ต้มกับไก่ย่างเนี่ยหรือไก่อบเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการทอดเนี่ยเราพบว่าโปรตีนเนี่ยมันลดลงนะครับผมโปรตีนลดลงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเอาไก่ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีการหมักแล้วก็อาจจะต้องใส่แป้งชุบทอดไปด้วยเนี่ยยิ่งทำให้พวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ที่ทอดเนี่ยจะมีพลังงานสูงกว่าและแต่โปรตีนน้อยกว่านะครับผม
0: คุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากกินไก่ทอดชอบกินมากเลยแต่ว่ากลัวคอเลสเตอรอลเลาะหนังออกอย่างนี้พอที่จะช่วยได้บ้างไหมคะ
2: จริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าหนังจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากไขมันมันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังมันทำให้ได้รับปริมาณของไขมันมากกว่านะครับแต่เราต้องบอกว่าไอ้ส่วนไขมันเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยมันทำให้เนื้อมันนุ่มมันเหมือนกับเนื้อวากิวนะครับทำไมถึงอร่อยกว่าเพราะว่ามันแทรกพอกินเข้าไปมันไม่กระด้างเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการจะกินเนื้อติดมันหรือการกินเนื้อปกติไม่ใช่ปัญหาแต่เราต้องลดปริมาณลงถ้าเรากินเนื้อที่ติดมันหรือมีไขมันแทรกก็ต้องลดปริมาณของอาหารโดยรวมลงนะครับเราก็จะสามารถทานได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นลอกหนังออกเนี่ยมันก็จะได้ส่วนโปรตีนค่อนข้างเยอะก็เรียกว่าทานได้มากกว่าครับผม
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติคนที่ควบคุมน้ำหนักหรือต้องการเพิ่มโปรตีนการกินไก่ต้มหรือว่าไก่นึ่งยังไงที่จะช่วยคุณค่าคงคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อไก่ได้ดีกว่ากันคะคุณหมอ
1: ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าการต้มเนี่ยจะสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าสาเหตุเพราะว่าอุณหภูมิที่ต้มเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ก็อาจจะมีปัญหากับวิตามินบางอันที่ละลายในน้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบมีปัญหามากเพราะฉะนั้นไก่ต้มเนี่ยจึงเป็นเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพอย่างนึงนะครับผมที่ทำให้เรียกว่าได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนโปรตีนสูงนะครับปริมาณไม่มันมากนะครับแล้วก็วิตามินบางส่วนมันไม่ได้ทำลายมากเพราะความร้อนไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการย่างหรือการทอดหรือวิธีการเอาไปอบครับผม
1: เอาไปอบอย่างนี้ถ้าสมมติว่าบางคนก็ยอมรับเนื้อว่าไก่ย่างกับไก่ทอดเนี่ยอย่างที่พี่ไอบอกอร่อยนะคุณหมอแต่ว่าแบบว่าอยากให้ได้คือได้รับโทษมาด้วยเนอะจากพลังงานไขมันเนี่ยแต่ว่าอยากให้ได้รับโทษตรงนี้น้อยที่สุดอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาไปย่างไปทอดเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมครับ
2: ก็ต้องบอกนะครับว่าหนึ่งปริมาณลดปริมาณการกินลงสองเนี่ยอย่าใช้ทุบแป้งทอดนะครับถ้าทอดก็ทอดเลยนะครับแล้วก็ทอดแล้วสลับน้ำมันออกนะครับหรือซับน้ำมันออกเนี่ยอันนี้จะเป็นวิธีการที่ช่วยลดปริมาณไขมันได้ครับผม
0: ค่ะแล้วเรื่องของการหมักล่ะคะก่อนทอดก่อนที่เราจะนำไปนึ่งไปอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเนาะจะชอบหมักใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ซอสรวมถึงน้ำจิ้มด้วยคุณหมอแนะนำในเรื่องของการหมักที่จะใช้ซอสมากเกินไปหรือก็น้ำจิ้มด้วยค่ะ
2: คือปกติแล้วเนี่ยการหมักเนี่ยมันทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นแต่ข้อเสียก็คือแทนที่เราจะได้รสชาติของตัวอาหารจริงๆเราก็ได้รสชาติของไอ้ตัวเครื่องปรุงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลักการอาหารที่ปัจจุบันเนี่ยถึงพูดถึงการที่เราใช้เน้นใช้เครื่องเทศมากกว่าที่จะหมักด้วยน้ำตาลหรือเกลือเพราะจะทำให้รสชาติเสียเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่า กินไก่หรืออาหารเนี่ยที่เรียกว่าหมักโดยใช้น้ำตาลหรือเกลือมากเกินไปนะครับเพราะเราทำให้เราได้ปริมาณของสารอาหารเนี่ยที่เป็นอันตรายเนี่ยเช่นพวกเกลือน้ำตาลเนี่ยเยอะเกินไปแล้วก็พวกนี้ก็ทำให้เราเรียกว่าต่อไปพอกินเนื้อกินอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกต้องรสหวานต้องมีรสเค็มนะครับเราทำให้เราไม่ได้รับสัมผัสกับรสชาติที่แท้จริงตามธรรมชาติครับผม
1: ดีมากเลยท้ายที่สุดนี่ครับคุณหมอครับขอให้คุณหมอแนะนำนะครับวันนี้ก่อนที่จะถึงมื้อเที่ยงกันนะขอ1เมนูแล้วก็ข้อดีของมันจากไก่หน่อยครับคุณหมอเอาไก่อะไรดีครับคุณหมอ
2: ครับผมก็ไก่จริงๆเนี่ยเมนูที่แนะนำจริงๆเนี่ยได้หลากหลายนะครับต้องบอกว่าอาหารไก่เนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าแพร่หลายนะครับคน ชั้นสูงชั้นต่ำนะครับแซมเศรษฐกิจยังไงหรือแม้แต่คนศาสนาไหนนะกินไก่ได้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมเมนูที่ส่วนใหญ่แนะนำเนี่ยก
1: ็
2: เป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นต้มหรือเป็นย่างนะครับแทนที่จะเป็นพวกทอดนะครับผมซึ่งเมนูผมก็คิดว่าอาจจะทำกินไก่ย่างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นต้มไก่นะครับผมต้มไก่บ้านอย่างเงี้ยนะครับผมให้ม
1: ี
2: รสชาติหรือไม่ก็เป็นสลัดอกไก
1: ่
2: นะคร
1: ับ
2: ผมแล้วก็ในนักกีฬาบางคนเนี่ยอาจจะแทนที่จะกินพวกโปรตีนเสริมก็อาจจะมาเป็นไก่แทนอาจจะเป็นไก่ปั่นหรือว่าเป็นอกไก่แทนนะครับผมก็จะทำให้เราได้รับโปรตีนเนี่ยในปริมาณที่สูงเหมาะสำหรับนักกีฬาครับผม
1: ก็วันนี้กลางวันเนื้อพี่ไอเนื้อสลัดอกไก่หรือว่าไก่ต้มก็แต่ว่าแต่น้ำจิ้มก็ไม่ควรเนอะคุณหมอเนอะสุดท้ายเนอะ
2: ใช่ครับผมจริงๆก็มีคำถามว่าเอ๊ะข้าวมันไก่จะทานได้ไหมต้องบอกว่าข้าวมันไก่เนี่ยตัวไก่ก็ไม่เท่าไรแต่ปัญหาเนื่องจากวิธีการปรุงข้าวเนี่ยมันน้ำมันมากเพราะฉะนั้นพยายามกินข้าวมันไก่เนี่ยพยายามลดปริมาณข้าวมันลงอาจจะทำกินกับข้าวขาวหรือว่าผสมข้าวขาวกับข้าวมันลงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้เรียกว่าเราได้รับอาหารสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเรามากที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยจากไก่เนี่ยได้หลากหลายสามารถปรุงได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ที่แนะนำก็เป็นประเภทต้มหรือเป็นประเภทในเรื่องของการเอาไปย่างก็จะทำให้เราได้เรียกว่าโปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็พลังงานต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือมีปัญหาในเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจอยู่แล้วครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอนะคะช่วยฝากช่องทางในการติดต่อคุณหมอหรือว่าฝากคำถามด้วยค่ะ
2: ก็ถ้ามีคำถามนะครับอย่างวันนี้ก็มีคนถามเข้ามาก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่นะครับเพจคุยกับหมอคณัฐนะครับผมเซิร์ช Google ได้เลยนะครับคุยกับหมอคณัฐหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000นะครับโทรไปแล้วก็ทิ้งคำถามบอกว่าเป็นแฟนรายการอยากจะให้คุณหมอช่วยนำมาออกในรายการด้วยนะครับก็สามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยครับหรือถ้าท่านไหนต้องการจะรับปรึกษามีปัญหาไม่สบายเป็นโรคอะไรก็สามารถโทรรับหมายที่หมายเลขนี้ได้เช่นกันครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะนายแพทย์คณะครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: น
0: ้องเอิร์ธเที่ยงนี้
1: อะไรดีกินผมถ้าเป็นผมนะผมเอาสลัดอกไก่ดีกว่าผมว่าดูเก๋ดี
0: แต่ว่าแคนทีนเราลงอาหารเรามีไหม
1: ไม่น่าคุณเอาคุณอะไรคุณอะไรกินล่ะ
0: จริงๆมีนี่นะสเต็กแซลมอน
1: อ๋อไม่กินไก่ละ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่มีแต่ว่าจริงๆ
1: แล้วมันมีสเต็กแซลมอน
0: ถามว่ามีร้านเขามีมาขายนะคุณแต่ว่าใดๆก็ตามมันนานมาทีอันว่าวันนี้มื้อนี้เลือกรับประทานอาหารที่คุณหมอแนะนำของเป็นต้มละกันเป็นนึ่งละกันทอดเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นระยะไว้ก่อน
1: อย่างแย่สุดก็ย่างพี่ไอแต่ทอดเดี๋ยวก็นานๆนานที
0: แต่ว่าจริงๆคุณหมอบอกนะคะว่าจริงๆกินทอดมันก็ไม่ได้มีอุปสรรคหรอกเพราะว่า
1: แต่อย่าชุบแป้งนะ
0: แต่อย่าชุบแป้งแล้วก็เรื่องของน้ำจิ้มด้วยนะคะอันนี้แหละเป็นส่วนเสริมเลยโซเดียมนะคะที่ทำให้เกิดความดันแล้วก็ไขมันเกิดขึ้นค่ะ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการชั่วโมงสุขภาพนะครับผมเอิร์ธรัชภาคครับ
0: ค่ะและไอวรินอนันทเมฆค่ะ
1: ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุมเพื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีเพื่อรับมืออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าทีมชาติไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติด1ใน6อันดับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบวันแมปน้ำเป็นการรวบรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISTA สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ที่ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์อากาศเรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักGISTAสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพริกนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในภาคใต้ตอนบนรวมถึงพื้นที่แนวรับลมหน้าเขาในภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีนอกจากนี้จากช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกสะสมทำให้ชั้นดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัย
4: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบ อันเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเป็นเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน28จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสขณะที่สถานการณ์ฝนในประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นจังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกนายอำเภอนาน้อยลงพื้นที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขณะนี้มีฝนตกในพื้นที่แต่สถานการณ์น้ำยังอยู่ในภาวะปกติซึ่งได้กำชับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทุก1ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสำนักงานชลประทานที่7รายงานแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างรวมทั้งเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,659.70 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 306.77 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 389.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 4.15 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมน้อยระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานี รายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี
7: ้นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 17-20 กันยายน 2569สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้พร้อมกันนี้เขาให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือโดยสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยสามารถแจ้งสายด่วนปพ.1784หรือปพ.พังงาโทร07646-0607ได้ตลอด24ชั่วโมงชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ส่วนสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดค่าฝุ่นอยู่ที่ระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง
8: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดวันที่17กันยายน2569พบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air ซึ่งอ้างอิงสถานีตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษรายงานว่า US AQI อยู่ที่120อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ยะลามีอุณหภูมิประมาณ27องศาเซลเซียสความเร็วลมประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความชื้นสัมผัสประมาณ 80% ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบายอากาศไม่ดีในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันที่17กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสขณะที่ช่วงวันที่17ถึง21กันยายนมีแนวโน้มฝนตกกระจายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งและอยู่ท่ามกลางหุบเขารวมทั้งอยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซียทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีและมีโอกาสเกิดการสะสมของหมอกควันและฝุ่นละอองใกล้พื้นผิวทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงและหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เพื่อช่วยลดการสัมผัส PM 2.5 อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: สสหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เร่งแก้ระบบสาธารณูปโภคน้ำท่วมขังถนนชำรุดไฟฟ้าส่องสว่างและปัญหาค่าครองชีพสูง
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สสนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยสสหลายพื้นที่สะท้อนปัญหาระบบสาธารณูปโภค ทั้งการขาดแคลนน้ำอ่างเก็บน้ำและประตูระบายน้ำชำรุดระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอรวมถึงปัญหาฝนตกหนักระบบระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการเดินทางและการดำรงชีวิตของประชาชน
10: นาใหญ่หมู่ที่12นะครับและใกล้เคียงกว่า300ครัวเรือนนะครับเกิดความเดือดร้อนเรื่องจากขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจึงขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ
11: มีลำน้ำชีเป็นลำน้ำผ่านนะคะแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีสภาพเป็นลำน้ำลึกและลาดชันในฤดูฝนเมื่อมีน้ำหลากนะคะน้ำจะผ่านไหลไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถกักเก็บได้นะคะ
9: นอกจากนี้ยังมีปัญหาถนนและสะพานชำรุดขาดไฟฟ้าส่องสว่างบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดจนปัญหาที่ดินทำกินต้นทุนการเกษตรการขาดแคลนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยโดยต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชน18กันยายน2569พร้อมร่วมรำลึกพระกรณียกิจและสืบสารพระปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
13: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมณห้องจัดเลี้ยง B21 อาคารรัฐสภานายมงคลกล่าวว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กผ่านการนำความรู้ด้านกฎหมายและการพัฒนามายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีรวมถึงพระกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตลอดจนการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการเกษตรทางเลือก
14: เราต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆที่ได้ทรงพระอุทิศพระวรกายติปัญญาในการปฏิบัติกิจการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของการใช้ความรู้ความสามารถทางกฎหมายและการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมโดยเฉพาะการให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม
13: ด้านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวว่าคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของวุฒิสภาและดำเนินโครงการต่างๆเพื่อนำเสนอคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยสำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนตลอดจนร่วมสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่ต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุม พื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติน
2: างสาวพลอยทะเลและสมีแสงจางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือสกอร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและการดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นสามารถปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างไรก็ตามกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมาเคยตรวจพบกรณีลักษณะดังกล่าวที่อาจนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายสำหรับการติดตามการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่อาจประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลสถานที่พักให้ที่บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศและแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการขอรับใบอนุญาตพร้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับภาวะการปัจจุบันกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอำเภอถลางเรียกรับเงินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาจึงได้สั่งการด่วนไปยังกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องเหตุการณ์พยานหลักฐานและบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและรายงานผลการตรวจสอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นอำเภอถลางได้สั่งการให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยมีกำหนดรายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้ทางนี้รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการขยายผลให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตนำเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในลักษณะใกล้เคียงกันทั่วทั้งจังหวัดเข้ามาตรวจสอบไปในคราวเดียวกันพร้อมเน้นย้ำว่าการทำงานต้องยึดหลักความเป็นธรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อละเว้นแต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดก็ต้องชี้แจงเพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำชายหาดหัวหินคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
15: นายนพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดหัวหินตั้งแต่บริเวณสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยมี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วคงเหลืออีก26หลังที่ยังไม่รื้อถอนซึ่งเทศบาลนครหัวหินได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใดดำเนินการดังนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง ดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าจำนวน11หลังและงบประมาณของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15หลังโดยเทศบาลนครหัวหินจะเข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในวันที่25กันยายนนี้โดยได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแจ้งเจ้าของอาคารให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา7วันตามกฎหมายพร้อมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายแก่เจ้าของอาคารสร้างความเข้าใจอันดีให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 17.5 เมกะวัตต์สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย
16: ์นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทก๊าซ1จำกัดและบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ร่วมพิธีลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท Renergy จำกัดอย่างเป็นทางการโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วยก๊าซ1และ GPSC ฝ่ายละ37.5%และกนอ25%ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 17.5 เมกะวัตต์บนพื้นที่เก็บกักตะกอนดินเลนขนาด92ไร่ภายในเขตโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง3องค์กรในการพลิกโฉมพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดเพื่อส่งจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลัก ESG และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2065นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่กนอทั้งในรูปแบบของเงินปันผลค่าตอบแทนสิทธิพื้นที่ผิวน้ำและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการปฏิพลสารคมมารายงาน
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแนะนำผู้ส่งออกไทยปรับบรรจุภัณฑ์รับกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรปลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มโอกาสแข่งขัน
17: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสหภาพยุโรปเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์หรือ PPWR ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยควรเร่งปรับตัวโดยตรวจสอบสารเคมีและโลหะที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงสารอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะตะกั่วแคดเมียมปรอทและโครเมียมรวมถึงสารเคลือบกันซึมประเภท PFAS ในบรรจุภัณฑ์อาหารทุกประเภทปรับวัสดุหรือการออกแบบให้ปลอดภัยขนส่งสะดวกและรีไซเคิลได้ง่ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปโดยกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบตั้งแต่กล่องกระดาษถุงพลาสติกพลาสติกห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าออนไลน์รวมถึงฉลากและสติกเกอร์ที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าผู้ประกอบการจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยโดยปีที่ผ่านมาไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปมูลค่า 26,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐและช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ20การปรับตัวตามกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดอุปสรรคในการส่งออกและยกระดับสินค้าไทยให้แข่งขันได้ในตลาดมูลค่าสูงในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงาน Gas Tech 2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงถึง 40,000 ล้านบาท
18: นางสุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับ ับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาแก๊สธรรมชาติ LNG และการผลิตไฟฟ้าไปจนถึงปิโตรเคมีและการต่อเรือขนส่งพลังงานคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี AI นพศรแก้วคำรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4.00เพื่อเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายเควินวอชประธานเฟดได้กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อให้เชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าสู่เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2อย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพออย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ที่ร้อยละ1หรือต่ำกว่านั้นและเฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเธอต้องการเปิดทางให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของสหภาพยุโรปเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชาติพันธมิตรท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามนางฟอนเดอร์เลเยนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าสถานะสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรปจะอยู่ในรูปแบบใดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากำลังเยือนรัฐสภายุโรปในเมืองสตราบูร์กประเทศฝรั่งเศสโดยเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรปเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลออกแถลงการระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในเมืองเซลังเกียทางตะวันตกของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าและจะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ยุติการแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปของบราซิลในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านนายคาร์ลอสบิคาลโยโคเซนเดเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูลาไม่มีแผนการประชุมทวิภาคีอย่างเฉพาะเจาะจงกับประธานาธิบดีทรัมป์แต่ผู้นำทั้งสองอาจพูดคุยกันระหว่างการประชุมดังกล่าวทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบราซิลเริ่มทวีความตึงเครียดหลังสหรัฐขึ้นอัตราภาษีศุลกากรกับบราซิลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้นำบราซิลออกมาประณามต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งของบราซิล นายอาเบลาโดปินโตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมของกัวเตมาลาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลกัวเตมาลาจะมอบความช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่ประชาชนกัวเตมาลาประมาณ 134,000 ครัวเรือนในระยะแรกพร้อมประเมินว่าข้าวโพดถั่วและข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติจะสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างน้อย 1,200,000 ครัวเรือนภายในสิ้นปีนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนกัวเตมาลากว่า60%กำลังเผชิญความยากจนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่เรื้อรังอันเนื่องมาจากภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโยในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
20: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะมองโกเลียไป3-0เซต25-12 25-18 และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีสถานในวันนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยชนะคีร์กีสถาน3-2จากประตูของเจฮานาฟีมามะและอีก2ประตูจากปริพันธ์วงศาตัวสำรองโดยนายธวัชชัยดำรงอองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าเกมในนัดนี้คีร์กีสถานยิงนำไปก่อน2ประตูแต่ทุกคนในทีมก็ทุ่มเทเกินร้อยรวมกับการเปลี่ยนตัวนักเตะเกมรุกลงสนามในช่วงครึ่งหลังทำให้ทีมชาติไทยสามารถคว้า3แต้มในเกมแรกมาได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยปริพันธ์วงศาถือว่ามีความสามารถและทักษะส่วนตัวที่ดีในการจบสกอร์ได้และเข้ามาแก้เกมหลังจากครึ่งแรกที่ทีมชาติไทยมีโอกาสหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้สำหรับเกมต่อไปกับฮ่องกงได้เน้นย้ำให้ทุกคนไม่ประมาทและตั้งใจเก็บให้ได้อีก3แต้มเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปให้ได้ซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยลงเตะกับญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมได้เปิดฉากการแข่งขันไปแล้วบางชนิดกีฬาและทัพนักกีฬาไทยได้ทยอยเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยตั้งความหวังไว้15เหรียญทองและติดอันดับ 1-6 ของเอเชียผู้ว่าการกกท.คาดว่าจีนและญี่ปุ่นจะคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดส่วนชาติในระดับแนวหน้าของเอเชียอย่างเกาหลีใต้มีมาตรฐานการกีฬาสูงส่วนอิหร่านแข็งแกร่งมากในเรื่องกีฬาต่อสู้และฟุตบอลรวมไปถึงอินเดียที่ช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างมากในหลายชนิดกีฬาตามมาด้วยไต้หวันอุซเบกิสถานและคาซัคสถานซึ่งกลุ่มชาติเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทัพนักกีฬาของไทยจะต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อความหวังในการติดท็อป6ของทวีปเอเชียให้ได้ด้านทัพนักกีฬาแบดมินตัน20คนได้ออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยโค้ชท็อปภควัตวิไลลักษณ์และโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมและแนวทางการวางตัวผู้เล่นก่อนลงสนามแข่งขันว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์หลังจากผ่านการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นตลอด2สัปดาห์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยไม่มีนักกีฬาคนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีเพียงอาการตึงของกล้ามเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยจะผสมผสานระหว่างนักกีฬารุ่นพี่มากประสบการณ์และรุ่นน้องที่เข้ามาเสริมทัพโดยทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได
21: ้อีกคู่เราดีนะพี่แอนนาโมนาเป็นมือสองอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจับทีมได้แข็งแล้วก็อย่าง
3: เมย์1เมย์เมย์ต้องเกิดมิ้ง2ว่า
4: เมย์3
3: จะเป็นเมย
4: ์พิง
3: ค์หรือเมย์ซ้ายผมว่าเราก็สู้กับเขาได้พี่หมิงก็ได้มีโอกาส
20: ทั้งนี้การแข่งขันแบดมินตันจะชิงชัยกันในประเภททีมระหว่างวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลจะแข่งขันวันที่25ถึง29กันยายนนี้ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิขณะที่ความพร้อมของทีมนักกีฬาอีสปอร์ต

0: พบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
1: หรือความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
0: ส่วน e-football เจ้าภาพมีการเปลี่ยนโหมดการเล่นทำให้นักกีฬามีเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมเพียง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันและต้องซ้อมไลน์อัพใหม่แต่ยังคงตั้งเป้าหวังคว้าเหรียญทองให้ได้แม้จะมีคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซียทางนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point e-football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมนี้สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเตรียมความพร้อมสู้ศึกไทยลีก2ฤดูกาล 2026-2027 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 โซนภาคกลางโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้เหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในรอบแชมเปี้ยนลีกเพื่อเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
3: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนลีกครับผมไม่ได้มีตัวอื่นสำหรับทางเรากรุงเทพครับเราวางเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นระดับไทยสองให้ได้ครับ
2: สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับโลกล่าสุดอย่างเป็นทางการปรากฏว่า2นักหัวสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนอันดับโลกพุ่งสูงที่สุดบนเส้นทางอาชีพหลังควงคู่กันทำผลงานผ่านเข้าถึงรอบ2ในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีอย่าง US Open โดยรวงข้าวลาลนาธาราฤดีนักหวดวัย22ปีขยับขึ้นมาถึง15อันดับจากอันดับ76พุ่งขึ้นมารั้งมือ61ของโลกทำให้กลายเป็นนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงที่สุดตลอดการเป็นคนที่2ต่อจากตำนานอย่างแทมมี่แทมเบอรีนธนสุการที่เคยขึ้นไปสูงถึงอันดับ19ของโลกและแซงหน้าสถิติของลักษิกาคำขำที่เคยทำไว้สูงสุดอันดับ66ของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018ด้านไหมมนัญชยาสว่างแก้ววัย24ปีก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันขยับขึ้นมาอีก6อันดับจากอันดับ95ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ88ของโลกสร้างอันดับที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นอาชีพได้เช่นกันผ่านิดคาดนาครายงาน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยา

0: มหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: 12:47 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรและเวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 00:00 น.และเวลา 5:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บ บทความประจำวันนี้เสนอเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับการป้องกันสุขภาพในช่วงฤดูฝนเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนไม่ควรมองข้ามแต่ถ้าได้กินสมุนไพรฤทธิ์ร้อนในฤดูฝนจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นเพราะสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์ในเรื่องการปรับสมดุลให้กับร่างกายอย่างขิงสมุนไพรที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุขิงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ในบางพื้นที่เป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนพร้อมกับสรรพคุณแก้ท้องผูกแก้ไข้นอนไม่หลับและแก้ลมเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดินประเภทไรโซมมีลักษณะเป็นเง่ากลมแบนเป็นข้อๆเนื้อในสีเหลืองมีเส้นใยปานกลางสามารถเติบโตข้ามฤดูได้ง่ายและเชื่อว่าแหล่งกำเนิดของขิงน่าจะมาจากประเทศในบริเวณเอเชียอาคาเนปัจจุบันขิงเป็นพืชที่ปลูกมากในประเทศอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศในบริเวณอาคาเนปัจจุบันโดยแหล่งผลิตสำคัญในประเทศไทยได้แก่เชียงรายพะเยาเลยเพชรบูรณ์และศรีสะเกษครับขิงมีประโยชน์สรรพคุณที่ดีต่อร่างกายเป็นพืชที่มีความสำคัญทางอาหารเนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสและวิตามินเอสูงที่ช่วยในการปรับปรุงรสชาติอาหารอีกทั้งยังสามารถนำส่วนต่างๆของขิงไม่ว่าจะเป็นแง่งขิงเปลือกขิงน้ำมันหอมระเหยและใบสดๆมาใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคชนิดต่างๆได้อีกด้วยอย่างการบรรเทาอาการหวัดซึ่งขิงมีฤทธิ์แก้ไอและรักษาอาการหวัดได้ขิงสดยังมีประสิทธิภาพต่อต้านการสะสมของเชื้อไวรัสได้ดีกว่าขิงแห้งโดยนำขิงสดกับน้ำมะนาวผสมกันแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยทานครั้งละ1ช้อนชาวันละ2ครั้งจะช่วยบรรเทาอาการหวัดและไอให้ดีขึ้นขิงมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระและมีการนำมาใช้ในภูมิปัญญาไทยเพื่อช่วยบรรเทาอาการบางอย่างเช่นอาการแน่นท้องคลื่นไส้หรือช่วยให้รู้สึกอบอุ่นเมื่อรับประทานในรูปแบบเครื่องดื่มร้อนอย่างไรก็ตามการรับประทานขิงควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาบางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนครับขิงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูสำหรับเมนูอาหารจากขิงที่ใครหลายคนคุ้นเคยเช่นไก่ผัดขิงเมนูยอดนิยมที่นำขิงซอยมาผัดกับเนื้อไก่เห็ดหูหนูและเครื่องปรุงต่างๆจนได้รสชาติกลมๆหรือปลานึ่งขิงที่ใช้ขิงเพิ่มความหอมและลดกลิ่นคาวของปลาทำให้รับประทานง่ายขึ้นนอกจากอาหารคาวแล้วขิงยังสามารถนำมาทำเป็นของหวานได้เช่นบัวลอยน้ำขิงเมนูไทยประยุกต์ที่นำบัวลอยแป้งนุ่มไส้งาดำหรือไส้ถั่วมารับประทานกับน้ำขิงร้อนความหวานจากไส้ตัดกับความเผ็ดหอมของขิงได้ดีจะเห็นได้ว่าขิงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเทศช่วยเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นหอมให้อาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่อยู่คู่กับภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ร่างกายต้องปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงขิงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นบรรเทาอาการไม่สบายบางอย่างและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารเครื่องดื่มและของหวานได้หลากหลายเมนูอย่างไรก็ตามแม้ขิงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในทุกฤดูกาลเพราะอาหารที่ดีไม่ใช่เพียงช่วยให้อิ่มท้องแต่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างสุขภาพที่ดีจากสิ่งใกล้ตัวได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงศ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและบุญมาสีมาดอ่าน

ตามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายกันกับเรื่องของหัวใจนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของสถานีนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะข่าวเที่ยงจบก็มาพบกับดีเจเจี๊ยบได้เป็นประจำที่นี่นะคะมาชวนกันดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันกับเสียงเพลงเพราะๆพร้อมพบหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Happy Healthy แต่วันนี้เราชิวๆสบายๆวันพฤหัสวันศุกร์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอาจารย์หมอขอพักนะคะก็มีแต่ดีเจนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้มีน้องต่อรัฐพลแก้วสุขเทคนิครายการอยู่ด้วยที่ห้อง FM 93.5 MHz ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยขอบคุณสำหรับการทักทายกันในทุกช่องทางนะคะทางไลน์935 AD SMS 468-9935รวมทั้งหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ดอกไม้สีส้มมาตั้งแต่เช้านะเช้าก็จะสดชื่นเพราะว่าจะได้รับดอกไม้จากหลายๆท่านนะคะก็เลยทำให้รู้สึกสดชื่นมากๆเลยด้วยความขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องอากงอากาศอาหารการกินสักครู่ค่ะ

to heart Kenny Rockins นะคะตามหลัง Kim Carnes กับ I Be There Where the Heart Is สองเพลงส่วนในช่วงแรกคุยเพลินไม่ได้บอกชื่อเพลงเลย Billy Nelson เพลงที่คุณผู้ฟัง request ไว้เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าอยากจะฟัง Always on My Mind ได้ฟังแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย You Were in My Heart จุดโคก็รวม4เพลงด้วยกันใน2ช่วงนะคะขอบคุณมากๆสำหรับอาหารการกินที่ส่งมาให้นะคะโอ้ผัดกะเพราทะเลนะแหมน่าทานมากๆเลยแล้วก็ดอกไม้สีส้มๆดอกไม้สีส้มๆ Happy Thursday มาอีกเมนูนึงแล้วข้าวเหมือนจะเป็นข้าวคลุกกะปินะคะเนี่ยข้าวคลุกกะปิน่าทานทั้งนั้นขอบคุณที่ทักมาให้ได้รู้ว่าฟังอยู่นะคะขับรถอยู่ก็ยังทักน่ารักมากขอบคุณที่ทักกันค่ะขอบคุณที่ส่งอะไรดีๆมาให้นะคะเราก็คุยกันไปฟังเพลงกันไปในช่วงนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้ไม่มีหมอแต่เราก็มีเรื่องสุขภาพมาฝากกันนะคะเรื่องของผักผลไม้ที่วางขายตามท้องตลาดค่ะผักผลไม้ต่างๆเหล่านั้นอาจจะมีสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้นะคะการทำความสะอาดผักผลไม้ก่อนรับประทานหรือนำมาปรุงอาหารก็จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะสามารถช่วยป้องกันสารพิษตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดโรคได้แต่จะมั่นใจได้ยังไงคะว่าการล้างผักและผลไม้ที่เราทำอยู่นั้นสามารถลดสารพิษที่ตกค้างอยู่ได้จริงหรือในช่วง Happy Healthy วันนี้เราก็เป็น Happy Healthy ของเรานะคะบ่ายนี้ขอแนะวิธีล้างผักผลไม้ง่ายๆเพื่อช่วยลดสารพิษตกค้างและลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคลองมาดูกันค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างนะคะวิธีการแรกเลยก็คือล้างด้วยน้ำสะอาดก็นำผักผลไม้ไปแช่น้ำสักประมาณ 5-20 นาทีอาจจะรูปเบาๆได้นะคะแต่อย่าหนักมือนักเพราะเดี๋ยวผักผลไม้จะช้ำแล้วก็เขย่าเล็กน้อยจากนั้นก็ล้างผ่านน้ำสะอาดไหลซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า30วินาทีวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการล้างผักผลไม้จำนวนน้อยวิธีที่2ค่ะแช่ในน้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดานะคะโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อน้ำ4ลิตรแช่ให้ท่วมผักและผลไม้นานสัก15นาทีเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีที่3แช่ในน้ำผสมเกลือโดยแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เกลือ1ช้อนโต๊ะหรือ18กรัมต่อน้ำ2ลิตรแช่ให้ท่วมผักและผลไม้นาน15นาทีนะคะก็เป็น3วิธีสำหรับวิธีการล้างผักผลไม้เพื่อความมั่นใจในการรับประทานนะคะอย่างไรก็ดีการล้างไม่สามารถกำจัดสารพิษตกค้างได้ทั้งหมดนะคะก็จึงควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีสีสันตามธรรมชาติไม่มีคราบขาวของสารเคมีหรือว่ามีกลิ่นที่ผิดปกติอาจจะมีรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลงอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะนั่นแสดงว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่หน่อยหนอนจึงมีแมลงจึงมีอยู่บ้างนะคะแล้วก็เลือกรับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาลเนื่องจากผักและผลไม้ที่ปลูกได้ตามฤดูกาล
จะมีโอกาสเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาลนอกจากจะทำให้ลดการปนเปื้อนสารเคมีและปุ๋ยแล้วเราก็รับประทานได้อย่างสะดวกใจนอกจากนี้การปรุงหรือว่าแปรรูปอาหารอย่างเช่นการปอกเปลือกตากแห้งการลวกการต้มก็สามารถช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ได้ซึ่งการปอกเปลือกก็จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ดีที่สุดกรณีผักและผลไม้ที่ปอกเปลือกควรล้างทำความสะอาดก่อนบริโภคทางนี้ก็ไม่ควรไม่แนะนำนะคะให้ล้างผักและผลไม้ด้วยสารละลายน้ำผสมด่างทับทิมโอ้สมัยก่อนนี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ด่างทับทิมนะคะแต่ก็มีข้อมูลบอกว่ากฎหมายยังไม่รองรับไม่รับรองไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อสำหรับอาหารค่ะกับด่างทับทิมเนี่ยนะคะกรณีใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับผักและผลไม้ต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอย.โดยสังเกตเลขสารบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายอย.นะคะแล้วก็ล้างตามข้อแนะนำบนฉลากหากสงสัยก็ตรวจสอบได้จากอย.ค่ะก็นำมาฝากกันนะคะเพราะว่าเราชอบเรื่องอาหารการกินกันอ๋อมีคนถามว่าด่างทับทิมด่างทับทิมเนี่ยตามข้อมูลบอกว่ายังไม่ได้มีการรับรองแต่ก็ยังไม่ได้มีการรับรองก็เลยไม่แนะนำให้ใช้ค่ะไม่แนะนำให้ใช้สำหรับอาหารยังไม่ได้มีการรับรองนะคะด่างทับทิมออกเกลือกับเบกกิ้งโซดาเหรอคะเกลือกับเบกกิ้งโซดาก็โอเคนะขอบคุณมากๆค่ะที่บอกว่ารายการนี้ได้ความรู้เราก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีมันก็มาจากอะไรล่ะมันก็มาจากการกินการอยู่แนวนี้แหละนะคะจะทำให้เราสุขภาพดีหรือไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะคะการนอนอาหารการกินอาหารนี่สำคัญมากเลยอะไรที่จะเข้าปากเราเนี่ยเราจะต้องเอ๊ะสักนิดหนึ่งนะคะเอ๊ะสักนิดหนึ่งว่ามันใช่ไหมมันกินแล้วมันจะดีเหรอกับตัวเราอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกนะคะเอาเรื่องจริงอ่ะคือชีวิตคนเราเนี่ยก็ต้องมีคละเคล้ากันไปใช่ไหมคะทั้งที่ดีบ้างอาจจะมีอะไรสลับแซมเข้ามาบ้างได้แต่ว่าอย่าบ่อยนักหรือว่าถี่นักนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสุขภาพดีขอบคุณอาหารส่งกันมาเรื่อยๆคำทักทายก็มาเรื่อยๆมีอีกหนึ่งเมนูมาประกวดด้วยนะเมนูง่ายๆข้าวแล้วก็มีไข่ดาวนะคะแล้วก็เหยาะซอสลงไปแต่อย่าซอสเยอะนะคะซอสเยอะนี่เดี๋ยวไตสะเทือนนะเพราะซอสมันมีความเค็มข้าวถ้าจะให้ดีเป็นข้าวกล้องอะข้าวกล้องเนี่ยดีข้าวกล้องดีที่สุดนะข้าวกล้องยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะ

มีจังหวะกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะหงอยไปก็เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยกับยังฮาร์ดรันฟรีของแคนดี้สเตตันอีกเพลงหนึ่งคืองานของเรโร่ไคลี่ซิลเวอร์ไลนิ่งเป็นเพลงที่หลายคนก็ชอบเพลงนี้กับคริสโตเฟอร์ครอส Never Be The Same ฟังกันแบบยาวๆไปนะคะวันนี้เราก็ชิวๆสบายๆตามสไตล์แล้วค่ะสไตล์ของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะผู้ฟังที่รักสุขภาพแบ่งปันเข้ามาว่าส้มนี่ก็น้ำตาลสูงนะคะพวกน้ำจิ้มที่ใช้ซีอิ๊วขาวมากๆน่ะจะไม่แตะเลยแล้วก็สิ่งนี้ก็จะทำให้คันเขยอะด้วย เวลารับประทานอาหารที่มีน้ำจิ้มก็จะไม่จิ้มโอ้เหมือนกันเลยค่ะดีเจก็ไม่ค่อยจิ้มนะคะไม่ค่อยจิ้มถ้าจะจิ้มเนี่ยก็มีแตะๆเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นความไม่ชอบส่วนตัวเองเพราะเราก็ไม่อยากเพิ่มอะไรเข้าไปเยอะๆความหวานความเค็มก็มีอยู่แล้วโอ้โหแตะน้ำจิ้มเข้าไปฉ่ำๆอีกนี่นะก็ว่ากันไปค่ะแล้วแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าแตะแล้วมันอร่อยเหรอเอ๊ะแล้วอร่อยเปล่าล่ะอร่อยไหมอ่ะแตะแล้ว

มันจะอร่อยเหรอกลับมาคิดดูก่อนแตะแล้วมันจะอร่อยเหรอก็บางคนเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยเขาก็จะชอบนะคะคนสมัยเก่าๆอ่ะสมัยโน้นอ่ะนะถ้ามีน้ำจิ้มเนี่ยน้ำปลาพริกไม่ใช่น้ำจิ้มขนาดน้ำปลาพริกนี่ยังต้องมีเลยค่ะวางขึ้นโต๊ะจะมีน้ำปลาพริกอยู่ด้วยที่ร้านขายอาหารที่เนี่ยที่สถานีนี่ก็มีนะคะน้ำปลาพริกเนี่ยคือบางคนก็ติดจริงๆนะน้ำปลาพริกแต่ว่าโอ้โหนะถ้าพริกที่หั่นแล้วก็อะไรนะหัวหอมหอมแดงอ่ะที่ซอยใส่ลงไปเนี่ยถ้ามันอยู่นานๆในน้ำปลาที่เขาแช่ไว้ให้เราเนี่ยมันเค็มมากเลยอะค่ะเค็มเข้าเนื้อจริงๆอ่ะมันก็เลยทำให้เรากินไม่ได้นะกินไม่ได้อ่ะฝรั่งดีกว่ามีคนส่งฝรั่งมาฝรั่งพริกเกลือใช่ไหมคะจิ้มพริกเกลือบางทีเราก็ชอบนะคะตามจริงอ่ะเราก็ชอบเราก็อยากที่จะจี๊ดจ๊าดอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องขมเหมือนกันน่ะขมเหมือนกันขมใจ อ๋อเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพลงนี้มีหรือเปล่าเอ่ยค่ะผู้ฟังช่วยเลือกเพลงมาขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยกันบางเพลงก็มีบ้างบางเพลงก็อาจจะไม่มีนะคะมีหลุดเหมือนกันเพราะว่าเพลงมันมีเยอะค่ะมีเยอะมากเลยบางเพลงก็อาจจะไม่ได้อยู่ในฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวจะดูให้นะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณหมอตัวจริงเข้ามาแล้วบอกว่าทานเค็มบ้างก็ดีนะครับนอกจากเสียงดีแล้วยังหวานอีกด้วยนะคุณหมอเอ๊ะมันดียังไงอะคะช่วยเรื่องเสียงยังไงอะคะกับการทานเค็มเนี่ยจริงก็ป่ะคะจริงก็ป่ะว่าแล้วคุณหมอก็ฝากเพลงมาด้วยสงสัยว่าฝนจะตกที่นี่แน่เลยที่ที่คนขอเพลงนี้มา

ผสมผสานกันไปเพื่อให้ถูกใจและมีความสุขนะคะวันนี้หลายท่านขอเพลงเข้ามาก็ยังเปิดได้ไม่ครบไว้ฟังพรุ่งนี้ต่อขออภัยจริงๆเวลาหมดค่ะก็ลากันด้วยคาซาบลังกาของเบอร์ตี้ฮิกกินส์นะคะวันนี้ดีเจเจี๊ยบไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายอำเภอทั่วประเทศเน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายอำเภอทั่วประเทศเน้นย้ำภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปลายปีนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการ76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเพื่อวางแนวทางทำงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2569พร้อมมอบข้อสั่งการภารกิจสำคัญคือให้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้รวมถึงงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านการปราบปรามทุจริตสั่งเร่งลงโทษข้าราชการที่ทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นให้เสร็จภายใน30กันยายนนี้พร้อมสั่งตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยของธุรกิจ Data Center อย่างเป็นระบบชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากน้ำมันรั่วท่อพระราม3พร้อมเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงป้องกันเกิดซ้ำ
7: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ล่าสุดจากการขุดสำรวจขยายผลพบจุดน้ำมันรั่วซึมมาจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบางจากเป็นผู้บริหารจัดการระบบซึ่งทั้งสองบริษัทต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด สำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบ packing test ตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบร่างกฎหมายคว่ำบาตรและมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการทำสงครามกับยูเครนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติ262ต่อ159เสียงเห็นชอบร่างกฎหมายคว่ำบาตรและมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ต่อรัสเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการทำสงครามกับยูเครนโดยร่างกฎหมายนี้เสนอโดยนายลินซี่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันและเตรียมส่งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามบังคับใช้ขณะที่นายฮาคีมเจฟฟรีย์ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเตือนว่าร่างกฎหมายนี้มีช่องโหว่ที่อาจทำให้มาตรการคว่ำบาตรไม่ได้ผลจริงทางด้านนายรุสลันสเตฟานชุกประธานรัฐสภายูเครนชื่นชมว่านี่คือก้าวสำคัญที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียและผู้ที่ให้เงินสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอหวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังปกคลุมอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอคงระอำเภอศรีนครินทร์อำเภอป่าบอนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอกระปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย2โมง17นาทีค่ะดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะก็เริ่มกันตรงนี้บ่าย2โมงถึง4โมงเย็นชั่วโมงแรกเราเป็นชั่วโมงพิเศษจริงๆค่ะฟังเพลงต่อเนื่องอีซี่เอานะคะแล้วก็ออกอากาศ2คลื่นด้วยพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปสู่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่ช่วงบ่ายก็เป็นเพื่อนกันนะคะมีเพลงอยู่ตรงกลางบางเพลงคุณผู้ฟังถามถึงหลายเพลงดีเจเลือกให้ก็ผสมผสานกันไปฟังด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะสุขสันต์วันพฤหัสบดีวันนี้วันที่17กันยายนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้เหมือนวันก่อนเมื่อวานนี้ก็คือฝนมาช่วงเย็นแล้วค่อนข้างหนักในหลายพื้นที่บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังกันเลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ตามต่างจังหวัดก็หลายจังหวัดอยู่มีฝนมากแล้วข่าวไม่รู้ข่าวดีคงไม่ใช่ข่าวดีก็คืออีก4วันที่จะตามมานี่ก็จะมีฝนทุกวันเพราะฉะนั้นดูแลเทคแคร์ตัวเองกันด้วยนะคะไปไหนมาไหนโดยเฉพาะท่านที่ขับรถนี่ขับรถด้วยความระมัดระวังถึงที่หมายนะคะปลอดภัยทุกท่านมีรายการในคลื่นนี้ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนตลอดทั้งเส้นทางค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงของ Carpenters ในอัลบั้มที่ดึงเสียงร้องเก่ามาแล้วมีวง The Royal Philharmonic Orchestra เรียบเรียงแล้วบรรเลงใหม่อัลบั้มชุดนี้ปี2018เพลงนี้ชื่อเพลง We've Only Just Begun นะคะชื่อเพลงนี้คือเป็นเรื่องของการเริ่มต้นแต่เพลงนี้แปลกดีนะคะอยู่ท้ายสุดท้ายเพลงที่ชื่อเป็นเรื่องของการเริ่มต้นมาสุดท้ายท้ายสุดในอัลบั้มชุดนี้นะคะมันจะมีความในอะไรหรือเปล่าจริงๆในชีวิตเนี่ยนะคะจุดจบของเรื่องหนึ่งก็อาจจะนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งก็ได้นะคะเรื่องนี้จริงแท้แน่นอน We've Only Just Begun จาก Carpenters และ The Royal Philharmonic Orchestra ค่ะส่วนเพลงที่สองเพลงนี้ก็ Goodbye เหมือนกันแต่ว่าใช้เริ่มต้นวันนี้ Then You Can Tell Me Goodbyeเพลงจากนักร้องนักแต่งเพลงจากอังกฤษนะคะเธอคนนี้ก็สวยระดับเล่นหนังได้เลยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเธอชื่อว่าโจสโตนกับเพลง Then You Can Tell Me Goodbye นะคะมาเริ่มต้นกันวันนี้ฟังเพลงของ Dolly Parton เพราะว่าดีเจอึ๋งย้อนไปดูหนังเรื่อง9 to 5ซึ่งรู้สึกว่ามีแฟนๆหาดูกันเยอะเลยช่วงนี้ค่ะ

I feel love รู้สึกถึงความรักในเพลงนี้เลยล่องลอยอยู่นะคะในบทเพลงของชาร์ลีริชค่ะจากภาพยนตร์เบนจี้ยุค 70s นะคะอีฟอนเอลิเมนต์มาก่อนหน้านี้กับเพลงที่เธอนำเอาเพลงของบาร์บราเลวิสมาร้องใหม่ได้น่ารักดี Hello Strangerดอลลี่พาร์ตันมากับ9 to 5เพลงดังจริงๆของเธอแล้วก็เรื่อง9 to 5ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในช่วงต้นยุค 80s เนี่ยดอลลี่พาร์ตันก็เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงนำด้วยซึ่งเป็นบทบาทการแสดงครั้งแรกของดอลลี่พาร์ตันในโลกภาพยนตร์นะคะแล้วก็ดีเจอึ่งลองหา9 to 5มาดูเห็นเขาบอกว่าตอนนี้แฟนๆทั้งแฟนๆดอลลี่พาร์ตันหรือว่าคนที่อยากจะรู้9 to 5ที่ดอลลี่พาร์ตันเล่นเอาไว้นี่เคยดูนานมากแล้วอาจจะลืมไปแล้วก็หาหนังเรื่องนี้ดูกันใหญ่เพราะว่าดอลลี่พาร์ตันก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปด้วยวัย80ปีดีเจอึ่งก็ลองหา9 to 5มาดูนะคะเป็นหนังที่น่ารักมากๆเรื่องของผู้หญิงที่ทำงานในออฟฟิศแล้วตัวดอลลี่นี่เล่นเป็นเลขานุการินีบอสใหญ่ในเรื่องแล้วบอสคนนี้แหมชอบหาเศษหาเลยกับผู้หญิงในบริษัทประมาณนี้แล้วก็มีผู้หญิงอีก2คนนะคะในบริษัทนี่แหละที่ไม่ยอมให้เรื่องแบบที่มันไม่ควรเกิดนะคะกับผู้หญิงในบริษัทเนี่ยที่เราทำงานแล้วเราควรได้ความเคารพในแง่มุมที่ต้องเป็นแบบนั้นนี่ก็เลยลุกขึ้นมาสู้นะคะดอลลี่พาร์ตันเล่นเรื่องนี้ดีมากๆน่ารักดีแนะนำคุณผู้ฟังลองหามาชมกัน9 to 5แล้วเธอก็ได้แต่งเพลงเอกของหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากด้วยนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็เพลงก็ชื่อ9 to 5เหมือนภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะพูดถึงหนังดีๆจากยุค 80s หรือว่ายุค 70s เมื่อวานนี้ดีเจอึ่งพูดถึงนางฟ้าชาลีว่าปีนี้ครบรอบ50ปีเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปฟัง Charlie's Angels Theme ของดั้งเดิมเมื่อวานให้ฟังที่เขานำมาทำใหม่นะคะฟังธีมของนางฟ้าชาลีค่ะ

ธีมของนางฟ้าชาลีของเก่าก็สั้นๆแบบนั้นแต่ว่าเราจำได้แม่นทุกท่านทุกคนที่โตมากับซีรีส์เรื่องนั้นซึ่งปีนี้ครบ50ปีแล้วก็เลยมีการรวมตัวล่าสุดของนักแสดงนำจากยุคดั้งเดิมของนางฟ้าชาลีนะคะทั้งเคทแจ็กสันคนนี้อายุ80ปีแล้วยังสวยสมวัยนะคะแจ็คลินสมิธก็70กว่าเชอริลแลดขาดฟาร่าฟอร์เซตไปเมื่อวานนี้พูดถึงฟาร่าฟอร์เซตที่เธอเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2009คุณผู้ฟังบอกผมฟาร่าในทรงนี้สมัยก่อนนี่ฮิตมากเลยค่ะ

พลงนี้ Heaven Must Be Missing An Angel วง Tavares นะคะอยู่ในซาวด์แทร็กนางฟ้าชาลีฉบับที่เป็นหนังใหญ่ภาคแรกในปี2000ได้ดูกันใช่ไหมคะ You came COD On a moonbeam straight to me just likeเพราะว่าภาคหนังที่เป็นโทรทัศน์ฉายทางโทรทัศน์เป็นซีรีส์ทีวีนี่ออกอากาศครั้งแรกปี1976นับมาถึงปีนี้50ปีพอดีส่วนที่เป็นหนังใหญ่เริ่มต้นปี2000นะคะ Charlie's Angels 3นางฟ้าก็คือ Cameron Diaz Drew Barrymore และ Lucy Liu

นางฟ้าชาลีที่เป็นหนังใหญ่เริ่มต้นปี2000แล้วก็มีภาค2ตามมาปี2003เป็น Charlie's Angels Full Throttle นางฟ้า3คนก็ยังเป็น3คนเดิมแล้วก็หายไปเลยนะคะ Charlie's Angels มาอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่เขาเรียกว่าเป็นนางฟ้าชาลีฉบับรีบูทปี2019นะคะโอ้โหทิ้งห่างจากที่ยุค2000ไปนานอยู่เหมือนกันปี2019แน่นอนว่าห่างกันตั้ง10กว่าปีตัวนางฟ้า3คนเปลี่ยนนะคะเป็นคริสเตนสตูร์ตนาโอมิสกอตและเอลล่าบาลินสกานะคะ3คนเป็นนางฟ้าชาลีในยุคปี2019ฉบับรีบูทค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟัง Heaven Must Be Missing an Angel เป็นเพลงจากซาวด์แทร็กนางฟ้าชาลีอยู่ในภาพยนตร์ด้วยนะคะในช่วงปี2000ช่วงท้ายของเรื่องเลยที่นางฟ้าปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ริมทะเลพวกเธอก็วิ่งเล่นกันแล้วก็มีเพลงนั้นขึ้นมา Heaven Must Be Missing an Angel นี่เข้ากันกับภาพของนางฟ้าชาลีมากๆนะคะแล้วก็มาถึง Full Throttle เลือกมาสักเพลงหนึ่งเพลงนี้เท่มากอยู่ในซาวด์แทร็ก Charlie's Angels ภาค2นะคะ Full Throttle Edwin Collins ค่ะ

The Beach Boys Kokomo นะคะเพลงนี้จาก Soundtrack Cocktail Irene Cara มากับเพลง Flashdance What a Feeling จากภาพยนตร์เรื่อง Flashdance นะคะหนังดังยุค 80s ทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็ Edwin Collins เพลง A Girl Like You เท่ๆเลยเพลงนี้จากภาพยนตร์นางฟ้าชาลีนะคะยุคที่เป็นหนังใหญ่ภาคที่ชื่อ Full Throttle ก็คือภาค2ต่อจากปี2000นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังว่านางฟ้าชาลีปีนี้ครบ50ปีฉบับที่เป็นทีวีซีรีส์นะคะหลายท่านได้ดูดีเจอึ๋งชอบดูมากๆนะคะชอบหลายคนในนางฟ้าชาลีฉบับทีวีคือชอบทุกคนเลยโดยเฉพาะยิ่งที่เธอจากไปแล้วฟาร่าสวอเซตนี้ก็ชอบทรงผมของเธอมากๆแล้วก็ทรงผมแบบของเธอเนี่ยนะคะสยายเนี่ยเป็นทรงผมที่ได้รับความนิยมในยุค 70s จริงๆแล้วก็มีรุ่นที่เป็นหนังใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคาเมรอนดีแอสดรูว์แบร์รี่มอร์ลูซี่ลูก็ให้ความรู้สึกเป็นนางฟ้าชาลีแบบเวอร์ชันที่แตกต่างจากที่เราเคยดูของทีวีเนี่ยนะคะแต่ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็มาปี2019เป็นฉบับรีบูทอันนี้นางฟ้าชาลีเปลี่ยนไปอีกรุ่นหนึ่งเป็นคริสเตนสจวตนาวมิสกอตแล้วก็เอลล่าบาลินสกานะคะก็เปลี่ยนไปในแต่ละรุ่นแต่ว่าธีมของเรื่องก็คงเดิมก็คือนางฟ้า3คนแล้วก็ต้องไปรับภารกิจจากชาลีซึ่งได้ยินแต่เสียงเขาไม่เคยเห็นหน้าว่าชาลีนี่หน้าตาเป็นยังไงแล้วพวกเธอก็ต้องไปนะคะปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยสำเร็จอย่างที่ชาลีมอบหมายให้ทำนะคะก็ครบ50ปีสำหรับนางฟ้าชาลีฉบับที่เป็นหนังทีวีค่ะฟังเพลงจากภาพยนตร์อีกสักเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่อง Enchanted นะคะ So Close จากจอห์นแมคลาฟเลนค่ะ

So Close จอห์นแมคลาฟลินจากภาพยนตร์ Enchanted นะคะอีก2นาทีจะบ่าย3โมงสุขสันต์วันพระศุกร์วันนี้17กันยายนคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกนะคะว่าคุณติ๊กบอกว่าตอนนี้คุณติ๊กวัย70กว่าก็ยังทำผมส่งฟาร่าอยู่เลยส่งนี้ไม่เคยเชยทำได้ไม่ว่าวัยไหนแล้วก็พูดถึง70กว่านี่นางฟ้าชาลีรุ่นหนังทีวี70กว่าทั้งนั้นเคทแจ็คสันนี่80แล้วนะคะแต่ว่ายังสวยสมวัยเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาม
3: าส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสพร้อมให้กำลังใจคณะทำงานต่อสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
7: นายเบนจามินสุกาญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏบรรแสนสูงรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยหน่วยความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่าง แต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกาศความสำเร็จโครงการ BDS ส่งเสริมศักยภาพ SME โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจ5ปีรวมกว่า 9,000 ล้านบาท
8: นางสาวปานิกาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2565ถึง2569สสว.สามารถผลักดันผู้ประกอบการ SME ยื่นขอรับการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service รวม 6,131 ข้อเสนอคิดเป็นวงเงินสนับสนุน332ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสะสมรวมกว่า 9,000 ล้านบาทโดยเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการทางธุรกิจที่ตอบโจทย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแบบร่วมจ่ายหรือ co-payment ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 บนระบบ BDS ซึ่งในปีนี้โครงการได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในมิติของการขยายเครือข่ายผู้ให้บริการและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการมีหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจขึ้นทะเบียนรวม401หน่วยงานและมีบริการทางธุรกิจถึง 1,464 บริการครอบคลุม4ด้านได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพธุรกิจการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ังครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมดูเหมือนคอนเน็กไปที่ห้องส่งได้แต่ว่ามันตัวผมไม่ได้ยินเสียงจากห้องส่งนะครับเดี๋ยวอ่ะยังไงก็ตามเข้าใจว่าน่าจะได้ยินนะครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ครับก็โอเคครับอาจจะมีปัญหานิดนึงถ้าคุณได้ยินเสียงก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าผมเหมือนกับตัวเฮดโฟนผมไม่ทราบว่าเกิดปัญหาที่เฮดโฟนผมหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเมื่อกี้พี่ออมไลน์มานะครับดูเหมือนน่าจะได้ยินนะพี่ออมได้ยินเสียงผมชัดนะครับผมโอเคอาจจะยินนะโอเคครับผมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวผมดูระบบผมแล้วกันถ้าได้ยินเราก็คุยกันได้เลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับทางผมเนี่ยมันไม่ยินจากห้องส่งทีนี้เราคุยกันวันนี้มี2เรื่องที่อยากชวนคุยนะฮะวันที่22กันยายนเนี่ยนะครับที่ผมจะชวนไปชมพระตำหนักใหญ่ที่วังเทเวศนะครับอันนี้ยังรับสมาชิกได้อีกประมาณสัก7-8 คนนะครับ 7-8 คนตอนแรกเนี่ยจะไป25กันยาแต่ผลปรากฏทางพระตำหนักใหญ่ของวังเทเวศเนี่ยบอกว่ามันมีการซ้อนกันคือหมายถึงว่ามีผู้จองใบละซ้อนกันแล้วทางนู้นลงคิวผิดนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นวันที่22ก็พระตำหนักใหญ่วังเทเวศเนี่ยก็เป็นที่ประทับของกรมพระจันทบุรีนฤนาถนะครับผมซึ่งก็จะรู้ว่าเป็นทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรนะครับผมทีนี้ถ้าผู้ที่อยากจะร่วมไปชมเนี่ยนะครับต้องเนื่องจากแต่ละรอบที่จะรับได้เนี่ยนะจะประมาณไม่เกินสูง12-48ประมาณ50คนนะ50คนก็จะมีอาหารนะครับเป็นอาหารจานเดียวนะเราตอนแรกนะถ้าเป็นอาหารเป็นเซตเมนูเนี่ยนะครับซึ่งจะมีอาหารหลายอย่างทีนี้มันก็จะเสียเวลานะครับเราก็เลยเลือกเป็นเซตเมนูนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกแล้วก็เร็วนะครับผมทีนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับโอเคผมกำลังดูรายละเอียดตรงนี้อยู่ก็คือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นรับประทานอาหารกลางวันนะฮะเป็นอาหารจานเดียวพร้อมกับชมวังแล้วก็ผู้บรรยายเนี่ยก็จะเป็นทายาทของจริงๆเป็นทายาทของเจ้าคุณเฟื้อนะครับพึ่งบุญนายุทธยานะครับหรือว่าพญาอนิรุธเทวานะครับแต่ว่าตัวพระตำหนักจริงๆเนี่ยเป็นของราชสกุลอาภากรทีนี้คุณอาจจะงงว่าเอาแล้วทำไมกลายเป็นลูกหลานของเจ้าคุณเฟื้อหรือว่าเป็นสายพึ่งบุญมาดูแลก็คือตัวพระตำหนักใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในเขตวังเทเวศวังเทเวศในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นที่อยู่ดั้งเดิมนะครับของสมาชิกราชสกุลกิติยากรนะครับแล้วก็สักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสักครู่นะเดี๋ยวผมจะเป็นคนโทรเข้ามาเยอะแยะนะไม่เป็นไรผมปิดโทรศัพท์ไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าประเด็นก็คือตัวของตัวพระตำหนักเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมีการแบ่งพื้นที่ขายนะครับให้กับพญาอนิรุธเทวานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของราชสกุลกิติยากรและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็กระทรวงเกษตรได้ยึดไม่ใช่ยึดเป็นโทษผมใช้คำผิดได้มีการ
ขายให้กับกระทรวงเกษตรซึ่งปัจจุบันก็เป็นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์การเกษตรอยู่เนี่ยนะครับผมทีนี้ปัจจุบันเนี่ยตัวพื้นที่ของวังเทเวศก็น่าจะกลับมาเป็นผืนเดียวกันนะครับอาจจะกลับมาเป็นผืนเดียวกันเพราะว่าจะมีการซื้อขายกลับคืนนะครับซื้อขายกลับคืนนะครับแล้วก็หนึ่งในสถานที่ที่ผมเคยไปสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะซึ่งต้องบอกว่าวังส่วนหนึ่งของวังเทเวศที่เป็นบริเวณพระตำหนักใหญ่เนี่ยเมื่อมีการขายพื้นที่แล้วเนี่ยก็ต้องถือว่ามีการเปลี่ยนมือใช่ไหมครับแต่ว่าคุณแซมหรือว่าพันเอกเฟื่องวิทย์อนุเทวาเนี่ยก็ยังบอกว่าตนเองนั้นอยู่ในฐานะผู้ดูแลแม้จะเป็นผู้เป็นทายาทของเจ้าคุณเฟื้อหรือว่าพระยาอนุเทวาก็ตามเนี่ยแต่ว่าโดยสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังมาก็คือวังเนี่ยเป็นวังเจ้านายของสายราชสกุลกิติยากรเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาดูแลเนี่ยก็จะดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงเวลาเมื่อจะต้องพูดง่ายคือเจ้าของเดิมหรือว่าราชสกุลสมาชิกราชสกุลเดิมเนี่ยนะครับคือกิติยากรเนี่ยมีความประสงค์จะซื้อคืนก็ขายคืนให้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูแลชั่วคราวนะครับแต่ว่าคำว่าชั่วคราวเนี่ยคือตำหนักใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็อยู่ในความดูแลของเจ้าคุณเฟื้อมาไม่ต่ำกว่า50-60 ปีนะครับผมนะครับฉะนั้นทีนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องส่งคืนนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณปลายเดือนเนี้ยนะครับน่าจะปลายเดือนเนี้ยฉะนั้นตัวตำหนักใหญ่ของวังเทเวศเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เป็นพื้นที่ด้านล่างนะใช้เป็นคาเฟ่นะชื่อเดวามานัวนะครับเดวาก็มาจากคำคือส่วนของนามสกุลเนี่ยคืออนุเทวานะครับส่วนมานัวก็คือแมนเนอร์นะครับก็คือเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเหมือนกับเป็นคฤหาสน์เทวานะแต่อย่างที่บอกอ่ะตัวของพระตำหนักใหญ่เนี่ยเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถนะครับซึ่งเป็นต้นราชสกุลกิติยากรทีนี้ที่พูดมันยาวๆเนี่ยจะบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าตัวพระตำหนักใหญ่น่าจะต้องส่งมอบคืนเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงเนี้ยยังสามารถที่จะเปิดให้เข้าชมได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกตัวพระตำหนักเนี่ยเมื่อมีการปรับปรุงโดยพยายามให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดนะครับแล้วก็เปิดเป็นคาเฟ่ชื่อเดวันมานัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าของผู้ดูแลคือพันเอกเฟื่องวิทย์อนุเทวาเนี่ยก็จะเป็นผู้บรรยายนะครับแล้วก็เรารับทานอาหารกลางวันแบบจานเดียวนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกอย่างเช่นข้าวผัดน้ำพริกพระตำหนักหรือข้าวซอยเนื้อหรือข้าวซอยไก่หรือข้าวไก่อบแล้วก็มีของหวานคือสาคูแคนตาลูปแล้วก็มีเครื่องดื่มคือชากาแฟนะครับอันนี้เป็นอาหารจานเดียวนะแต่ว่าถ้าเป็นเซตเมนูเนี่ยมันจะอีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือค่าเข้าชมนะฮะก็ประมาณหัวละ1,500 บาทนะครับผมสักครู่นะฮะเดี๋ยวยังไงพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาเต็มเลยเดี๋ยวผมขอญาตรับโทรศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเปิดเพลงคุณฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะพนักงานนะครับวันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากนะฮะฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะครับผมฟังเพลงนี้ละกันนะครับผมไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับผมแอบเลยนะครับผมฟังเพลงจะบอกว่าเพลงไทยก็เพลงนี้แล้วกันนะฮะไม่ได้ฟังนานแล้วเป็นออกมาเป็นสไตล์ร็อกซอฟต์ร็อกเลยนะครับผมเชิญครับผมเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

Okay, ครับ I would do anything for love นะครับ but I won't do that นะครับของ Meat Loaf นะครับเพลงยาวใช่7นาทีกับ40วินาทีนะครับผมอ่ะโอเคงั้นผมพูดอีกนิดนึงนะคุยเรื่องที่ชวนไปเที่ยววังหรือพระตำหนักใหญ่ของวังเทเวศนะครับผมก็ไปวันที่22นะครับถ้ายังไงถ้าสนใจไปก็ต้องรีบครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มที่จะไปกันเนี่ยครับประมาณสักตัวเลขประมาณ20คนนะบวกลบนิดหน่อยนะเพราะมันมีจริงๆตอนแรกเนี่ยจะมีพวกพี่ๆที่อยู่คณะอักษรศาสตร์นะครับรุ่นดึกพอสมควรนะอายุ70ประมาณ70ปลายๆแล้วนะครับก็พอเลื่อนจากวันที่25เป็นวันที่22เนี่ยพี่กลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ติดงานนะครับก็เลยขยับกันไปขยับกันมานะครับอย่างที่บอกคือพอยิ่งใกล้จะเหมือนกับจะต้องส่งคืนพระตำหนักเนี่ยก็คนก็จะไปกันเยอะนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคืออย่างตัวพระตำหนักเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากรับคนเข้าไปแบบไม่อั้นนะครับคือแบบไม่อยากจะให้แบบไปแออัดมากๆมันก็จะกลายเป็นวุ่นวายนะครับผมก็กำลังดูว่าตอนนี้พอเลื่อนจากวันที่25เป็นวันที่22ตอนนี้ก็สมาชิกก็ประมาณอย่างที่ผมเรียนนะครับอยู่ในหลักประมาณ20กว่าคนนะครับแต่ว่าเรารับได้สูงสุดเนี่ยประมาณ50คนนะครับแต่คิดว่าคงประมาณไม่อาจจะไม่ถึง50นะครับผมอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก30กว่าๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับมีวันว่างที่เราเลือกกันไว้จากพวกกลุ่มผู้ใหญ่ที่จะไปชมเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มพี่แหน่พาณิชย์แล้วก็มีพวกพี่ๆจากโรงเรียนพูดง่ายคือวัฒนานะครับแล้วก็เป็นบางกลุ่มก็เป็นเพื่อนวัฒนาแล้วก็ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์บ้างไปเรียนที่จุฬาบ้างก็ต้องบอกเป็นแขกผู้ใหญ่แล้วก็จะมีกลุ่มในกลุ่มที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับนะเราก็จะไปกันยังไงเดี๋ยวสนใจยังไงต้องรีบนะครับเพราะว่ารอบเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่รอบแล้วนะครับผมเพราะว่าที่สำคัญก็คือมันจะต้องเตรียมเรื่องเกี่ยวอาหารนะต่อให้เป็นอาหารจานเดียวก็ตามเนี่ยก็ต้องเตรียมนะครับผมก็ยังไงย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวผมคุยกับคุณในไลน์กลุ่มนะครับในไลน์กลุ่มกูทำ for you หรือกูทำ together ก็ได้นะครับส่วนผู้ที่ฟังรายการอยู่แล้วสนใจจะไปด้วยกันต้องรีบนะครับติดถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ทักไลน์ ID มาที่ neng จีกูนะ neng 4857 neng 4857นะครับผมก็เรานัดกันประมาณ11นาฬิกานะครับวันที่22ก็คือวันอังคารหน้านะครับพระตำหนักใหญ่วังเทเวศเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือใครที่คุ้นเคยแถวๆตลาดเทเวศใช่ไหมครับก็ขับรถมาจากตรงสมมติเรามาจากแบงค์ชาตินะวังมาคุณพรมนะฮะก็ชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับบนถนนแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยนะซอยที่จะเข้าไปในเรียกว่าบางคนก็จะเรียกว่าซอยไปกรมตรวจบัญชีสหกรณ์การเกษตรของกระทรวงเกษตรนะครับก็ขับไปก็จะมีที่หน้าพัฒนักใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นเดวามานัวเนี่ยก็จะมีที่จอดรถนะครับผมก็อย่างไรก็ตามย้ำอีกทีนะครับเราได้คิววันที่22มีบางคนบอกว่าถ้าจะไปวันอื่นเดี๋ยววันอื่นเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมต้องขอประสานกับผู้ที่เป็นเรียกผมเรียกว่าเป็นเลขาของคุณแซมแล้วกันนะครับคุณพันเอกเฟื่องวิทย์อนุเทวาเนี่ยนะครับคืออย่างที่บอกอ่ะพอยิ่งใกล้จะช่วงจะต้องส่งคืนพระตำหนักเนี่ยก็จะมีผู้คนสนใจกันเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่มอยู่แล้วก็คุยกันในไลน์กลุ่มกูทำ for you นะครับหรือกูทำ together นะครับถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ทักไลน์ ID มาที่ neng 4857นะครับ
ก็เราคงใช้วิธีเลือกรับประทานอาหารจานเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซตเมนูเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกันหมดนะครับคือถ้าทุกคนจะกินเซตเมนูก็ต้องเซตเมนูด้วยกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้าแล้วบ้างเร็วบ้างแล้วมันจะเสียเวลานะครับผมก็จะตัดสินใจว่าเราใช้เป็นอาหารจานเดียวละกันนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมเปิดเพลงให้คุณฟังก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพอดีมีสายเข้ามาจากเลขาคุณแซมนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้คุณฟังแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยคุณต่อนะครับผมอ่ะฟังเพลงก่อนนะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยววันนี้ฟังเพลงค่อนข้างจะดูหนักๆหน่อยนะครับเป็น heavy metal อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับ heavy มากนะครับเป็น soft rock soft heavy นะครับอ่ะฟังเพลง always somewhere นะครับผมเชิญครับ

0: คครับผมก็วันนี้ก็เลยเปิดเพลงดูฉงชางพอประมาณนะครับผมนะครับพอดีเมื่อกี้ตอนที่โทรศัพท์เข้ามาก็คือเป็นเรียกอะไรเดียเป็นทีมงานเป็นเลขาของพันเอกเฟื่องวิทย์อนุเทวาโทรมานะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากตัวพระตำหนักเนี่ยก็อยู่ในช่วงใกล้จะต้องส่งมอบคืนให้กับสมาชิกราชสกุลกิติยากรใช่ไหมครับคนก็จะพูดง่ายๆคืออยากไปเห็นอยากไปชมเพราะว่าเมื่อส่งมอบคืนแล้วเนี่ยก็จะถือว่าจะอาจจะต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นในเขตพระราชฐานไปนะครับแล้วก็เมื่อใครที่ได้ดูเมื่อสัก2วันหรือ3วันที่แล้วเนี่ยนะครับทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ก็ส่งไปทำรายการนะครับของพระองค์ท่านที่พระตำหนักใหญ่ที่เรียกว่าวังเทเวศนะครับของกรมพระจันทบุรีนฤนาถนะครับผมก็หลายคนอาจจะได้เห็นในวิดีโอนะที่ทูลกระหม่อมพลรัตน์ส่งไปทำพูดง่ายคือคล้ายๆกับเปิดตำหนักนะหรือว่าไปส่งเยี่ยมชมแล้วก็ส่งให้พันเอกเฟื่องวิทย์ก็ถวายรายงานเกี่ยวกับพระตำหนักแห่งนี้นะครับผมก็ต้องอย่างที่ผมเรียนนะครับคือทูตกระหม่อมอุบลรัตน์ก็ส่งเป็นพระราชวงศ์ซึ่งอยู่ในสายราชสกุลกิติยากรนะครับผมทีนี้ย้ำอีกนิดนึงนะครับก่อนจะหมดเวลาอีกประมาณสัก2นาทีจะหมดเวลาละก็สำหรับคนที่จะไปชมพระตำหนักใหญ่แห่งวังเทเวศนะครับซึ่งเป็นของต้นราชสกุลกิติยากรเนี่ยนะครับผมจะพาไปในวันที่22กันยายนนี้นะครับก็ยังรับสมาชิกได้อีกสัก10คนประมาณ10คนนะครับผมทีนี้ประเด็นก็คือในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีการรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเมนูอาหารก็จะมีให้เลือก อยู่สัก4อย่างนะครับผมก็คือเรื่องของไม่ใช่เรื่องของก็จะมีเมนูอย่างเช่นข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อนะแล้วก็มีอาหารอย่างเช่นตัวของข้าวไก่อบนะฮะตำหนักวังเทเวศเนี่ยนะครับรวมทั้งข้าวผัดน้ำพริกพระตำหนักนะครับเป็นเลือก1ใน4เนี่ยนะครับส่วนน้ำก็จะมีน้ำผลไม้เนี่ยเป็นน้ำอัญชันมะนาวนะครับของหวานคือสาคูแคนเตอร์ลูปนะครับแล้วก็มีชากาแฟนะครับผมเราเลยบังคับไปเลยว่าไม่ต้องรับประทานเซตเมนูถ้าเซตเมนูเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่เดี๋ยวมันจบไม่พร้อมกันนะครับส่วนค่าใช้จ่ายยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็วันละ 1,500 บาทนะครับคือทางก็เหมือนกับเราก็ต้องจ่ายค่าอาหารค่าเตรียมทั้งหมดแล้วก็ค่าชมวังนะครับผมโอเคสนใจก็ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็กูทำ for you หรือกูทำ together นะครับหรือไม่งั้นก็ทักไลน์ ID มาที่ NENG4857 นะครับวันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวก็ลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมผมไม่ได้ยินเสียงจากทางห้องส่งอาจจะเป็นระบบผมมีปัญหาเดี๋ยวอาจจะต้องเซตระบบอีกทีนึงใกล้จะหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีพร้อมหารือเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมปราบสแกมเมอร์และรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ชายแดนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณี จะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีพร้อมหารือเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมปราบสแกมเมอร์และรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ชายแดนอย่างเคร่งครัด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงโดยคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษให้แก่ประเทศไทยชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้ว
10: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นนายชัยชนกมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
2: หอการค้าไทยสำรวจพบหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยพุ่งแตะ 7.9 แสนบาท สูงสุดในรอบ18ปีแต่ประเมินสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สามารถลดลงได้ในไตรมาส4หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าน
11: ายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกโดยล่าสุดพบภาระหนี้เฉลี่ยพุ่งสูงถึง 794,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนับตั้งแต่ปี2552สะท้อนให้เห็นถึงวงจรการก่อหนี้ที่เริ่มตั้งแต่อายุ30ปีและลากยาวไปจนถึงวัยเกษียณปัจจัยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกดดันให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนและภาคธุรกิจต้องพึ่งพาสินเชื่อในระบบเพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งนี้ภาพรวมหนี้ครัวเรือนระดับประเทศในไตรมาสที่1อยู่ที่ 16,410,000 ล้านบาทและคาดว่าจะขยับไปแตะ 16,500,000 ถึง 16,600,000 ล้านบาทในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนให้ขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 2-2.5 ประเมินว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะค่อยๆปรับตัวลดลงจากร้อยละ 85.9 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 84-84.4 ได้ภายในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะสมุยอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอขอนลันตาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสงขลาดีอำเภอสงขลาโกลกอำเภอสุขีรินทร์อำเภอจะนะอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอนพิตามอำเภอท่าศาลาอำเภอฉวางอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่ดอนเมืองสายใหม่บางเขนจังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรลาดพร้าวบึงกุ่มคันนายาวคลองสามวาหนองจอกบางเขนสายใหม่ดอนเมืองหลักสี่นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมานะคะพบกับรายการเพื่อนเดินทาง FM 95.5 MHz ค่ะวันนี้นะคะมีข่าวสารย่อยคือต้องบอกว่าเอาข่าวสารมากมายนะคะมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเพลินๆตลอดทั้งการเดินทางนะใครที่ขับรถอยู่นะคะแล้วก็หมุนคลื่นมาหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 95.5 เนี่ยก็จะได้รับรู้ข่าวสารหลากหลายในชั่วโมงนี้ซึ่งดิฉันหวานๆธัญลักษณ์สายธนูนะคะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะเรื่องนี้คือมันเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของชาวกรุงเทพทุกท่านเลยอ่ะนะคะคือเรียกว่ากระเป๋าเงินสั่นผู้ใช้ทางด่วนนะคะเตรียมตัวกันให้ดีค่ะโดยเฉพาะใครที่ใช้ทางด่วนพิเศษสีรัดวงแหวนรอบนอกนะคะเพราะณเวลานี้กรุงเทพมหานครเขาได้มีการปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่หลังได้มีการประกาศทางราชกิจจานุเบกษานะคะสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค่าบริการใหม่รถยนต์ไม่เกิน4ล้อเนี่ยจากเดิม65บาทก็เป็น80บาทก็คือแพงขึ้น15บาทนะคะรถขนาด5ถึง10ล้อนะคะจากเดิม105บาทก็จะปรับเป็น130บาทโอ้อันนี้ปรับเยอะนะจาก105เป็น130บาทนี่คือแพงขึ้น25บาทนะคะส่วนรถที่มีมากกว่า10ล้อค่ะจากเดิม150บาทจะเป็น185บาทก็คือแพงขึ้นไปอีก35บาทดังนั้นใครที่เดินทางเส้นทางนี้เป็นประจำนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้ทางด่วนไปกลับทุกวันเนี่ยไปทำงานเนี่ยนะคะเดินทางไปกลับไปเช้าเย็นกลับอะไรแบบนี้ดิฉันคิดว่าต้องมีการเผื่อ งบในการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นใครที่รถยนต์ไม่เกิน4ล้อนะคะหากใช้วันละ2เที่ยวไปแล้วก็กลับแสดงว่าแพงขึ้นอยู่ที่30บาทนะยังไงก็ย้ำอีกทีย้ำกันอีกทีนะคะว่าจะมีผลในอัตราค่าผ่านทางใหม่ของบริเวณทางพิเศษสีรัดวงแหวนรอบนอกกรุงเทพนะคะเริ่ม15ธันวาคมปลายปีนี้นะคะยังไม่ใช่นับเวลานี้ก็คงจะต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็แพลนเงินในกระเป๋าที่จะเอาไว้ชำระค่าบริการค่าผ่านทางนะคะใครใช้เส้นทางนี้เป็นประจำคือต้องบอกเลยว่ามีถอนหายใจนะคือมันแพงขึ้นเนี่ยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรียกว่าชาวกรุงเทพหลายๆท่านเนี่ยนะคะบางคนก็มี question mark นะคะเครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวนะคะมากมายว่าเอ๊ะทำไมเพราะอะไร1 2 3 4 5อะไรแบบนั้นพอเราได้ยินคำว่ารถ EV เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเมย์ EV นะคะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถยนต์ EV ไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมคะคือแน่นอนว่าคนก็จะมองว่าเนี่ยมันประหยัดกว่าพลังงานแบบสันดาปทั่วไปพวกดีเซลเบนซินอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะแบบการเผาไหม้แบบเดิมใช่ปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันมีมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะเมื่อวานนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเนี่ยสภากทม.นะคะเขาปัดตกโครงการเช่ารถขยะ EV จำนวน 1,347 คันงบประมาณเนี่ยนะคะอยู่ที่ 6,000 ล้านบาท 6,000 ล้านนะไม่ใช่ 6,000 บาทนะคะเงิน 6,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้เวลาคิดดีๆเนาะวงเงินหลายพันล้านเนี่ยนะคะคือประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การคัดค้านรถ EV นะคะคือมาเล่าให้ฟังนะจากการที่เขาได้วิเคราะห์กันออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นข้อกังวลเรื่องของ TOR บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่า TOR คืออะไรนะ TOR คือข้อกำหนดข้อบังคับกฎเกณฑ์ก่อนที่จะไปจัดซื้อจัดจ้างบริษัทต่างๆนะคะมาประมูลงานว่าต้องมีหลักเกณฑ์นู่นนี่นั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยจะต้องเข้าทั้ง10หลักเกณฑ์นี้เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ประมูลแบบนั้นนะคะแล้วจนรอดนะคะก่อนหน้านี้ปปช.เข้ามาตรวจสอบแล้วก็บอกให้เฝ้าระวังไปละ1ในโครงการเดิมที่เคยถูกตั้งคำถามเรื่องเงื่อนไขการส่งมอบรถหลายร้อยคันภายในเวลา30วันนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มีคนเสนอมาเพียงรายเดียวเขาก็กังวลไงว่าเอ๊ะเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่า นะคะคือมี1บริษัทเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาก่อนที่โครงการจะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้มาจนถึงโครงการรอบใหม่นะคะเมื่อวานนี่แหละสภากทม.เขาก็เลยต้องการเห็นรายละเอียด TOR ที่ชัดเจนกว่านี้นะคะคืออยากจะเห็น TOR เนี่ยว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างกลาง TOR ให้ดูหน่อยรวมถึงเสนอให้นำรถจากหลายบริษัทนะคะมาทดลองใช้งานจริงซะก่อนคือแน่นอนว่ารถขยะเนี่ยบางคนก็มองภาพว่าเป็นรถ EV คือ1มันประหยัดใช่ไหมคะแต่2เราต้องมองดูว่ามันสามารถจะมีคุณภาพประสิทธิภาพมีประสิทธิผลได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะสมคุ้มค่ากับงบประมาณ 6,000 ล้านหรือเปล่าคือเรียกว่าเอามาทดลองก่อนสัก2คันเป็นระยะเวลา6เดือนก่อนนะคะก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายร้อยคันไปจนถึง 1,400 คันเนี่ยนะคะคือเรียกว่าก็เอารถตัวรถเนี่ยมาทดสอบก่อนแล้วก็มาดูว่าในระหว่างที่ทดสอบกันอยู่เนี่ย6เดือนเนี่ยแบตเตอรี่มีปัญหาไหมแล้วก็ระบบชาร์จนะคะหลายคนก็อย่าลืมมองข้ามในเรื่องของระบบชาร์จแล้วก็คุณภาพแบตเตอรี่แล้วก่อนทำสัญญาผูกพัน 6-8 ปีถ้าสมมุติระบบชาร์จก็ไม่เสถียรนะคะแบตเตอรี่ก็ไม่คุ้มค่านะคะคือวิ่งไป5โล10โลต้องชาร์จอีกแบบนี้มันก็ไม่คุ้มถูกต้องไหมคะหรือว่าใช้มา 2-3 เดือนคุณภาพแบตเตอรี่นี่มันอยู่ยงคงกระพันถึงกี่เดือนกันแน่แบบเนี้ยแล้วอีกหนึ่งข้อเสนอที่เอกชนผู้ชนะเขาประมูลชนะประมูลเนี่ยเขารับผิดชอบสถานีชาร์จด้วยก็คือเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแอบแฝงของกทม.เรื่องนี้ก็ต้องสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราเซ็นอนุมัติไปแล้วเนี่ยพอสัญญาผูกพัน 6-8 ปีเนี่ยเราจะไปยกเลิกกลางคันอย่างเช่นกทม.บอกโอ้ยไม่พอใจในการให้บริการของบริษัทเนี้ยนะคะในการมาเอารถมาให้กทม.วิ่งรับขยะทิ้งขยะพวกนี้เก็บขยะเนี่ยนะคะถ้าภายใน1ปีรถไม่ดีเอามาใช้แล้วมันใช้ไม่ได้จริงอ่ะคุณภาพมันไม่ดีเหมือนรถดีเซลก่อนหน้านี้ถึงจะว่าไปแบบนั้นก็ตามนะคะว่าเอาเป็นว่าคุณภาพมันไม่ดีว่างั้นเถอะเราจะไปขอยกเลิกสัญญาเขาก็ไม่ได้นะไม่งั้นแล้วเนี่ยกทม.จะเป็นผู้จะต้องเสียเงินนะคะนะแล้วก็ฟ้องกันเป็นเรื่องเป็นราวอีกว่าอย่างนั้นดังนั้นแล้วนะคะคำถามของโครงการนี้นะไม่ใช่ว่าควรใช้รถขยะ EV หรือเปล่าแต่มันคือก่อนใช้งบ 6,000 ล้านเนี่ย TOR เปิดให้แข่งขันกันเพียงพอหรือไม่นะคะรถเนี่ยเหมาะกับการใช้งานจริงหรือเปล่าแล้วกทม.เนี่ยจะป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆนะคะจริงๆเขาก็อนุมัติไปหลายโครงการแหละแต่ว่าโครงการนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เงิน 6,000 ล้านนะคะจริงๆนี่ฉันก็ขออนุญาตพูดในส่วนของที่เป็น1คนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะที่มีเป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะจึงเห็นแล้วว่าหลายๆความคิดเห็นนะคะก็มองว่าแบบนั้นนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยพูดกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วปปช.นะคะก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูแล้วแหละว่า TOR เนี่ยมีปัญหานะคะแล้วรอบนี้ให้เสนอใหม่ก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นก็หวังว่านะคะคนที่ได้ดูสภากทม.เนี่ยจะเข้าใจในประเด็นนี้อันนี้ดิฉันเอามาอธิบายหยิบยกแยกย่อยให้ฟังนะเราอาจจะมองว่าอุ๊ยคำว่ารถขยะ EV คำว่า EV ปุ๊บเนี่ยมันดูทันสมัยใช่ไหมคะมันดูไม่ล้าหลังเนี่ยมันดูรักโลกนะคะถ้าจะมองเห็นภาพขยะณเวลานี้ก็คือภาพรถขยะเวลานี้เนี่ยน้ำมันดีเซลอาจจะควันดำใช่ไหมแล้วก็เครื่องนี่มันอาจจะดูไม่ใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ใช้งานนะแล้วก็เป็นการบรรทุกเก็บขยะนะคะตั้งแต่เช้าเย็นๆอะไรแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความคุ้มค่าของเงิน 6,000 ล้านของชาวกรุงเทพมหานครก็ต้องอย่าลืมพิถีพิถันในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องดูนะว่าต่อไปเนี่ยพอได้บอกให้ไปแก้ไข TOR นะคะจะมีการออกมาแก้ไขไหมยังไงนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นะเป็นของคนกรุงเทพมหานครนะคะอย่าลืมนะว่ายังไงก็ตามใครจะเข้ามา เป็นบริษัทประมูลเนี่ยนะคะจะต้องมีความรัดกุมรอบคอบนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยปัญหาตามมาทีหลังอีกเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องเหตุการณ์นี้ดิฉันคิดว่าน่าจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยเตือนคนที่ใช้โซเชียลมีเดียค่ะคือณเวลานี้เหยื่อมิจฉาชีพเนี่ยไม่ใช่แค่วัยผู้สูงวัยนะเด็กวัยรุ่นนะคะก็โดนหลอกเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนะเวลานี้คนที่เราคุยกันทางออนไลน์ค่ะคือเข้าข่ายสแกมแบบหลอกให้รักกันท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีตัวตนอย่างในภาพที่เราเห็นเมื่อวันที่16กันยายนนะคะมีเจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เขาไปพบผู้หญิงวัย66ปีเดินทางมาจากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะคือมาคนเดียวเลยนะมาลำพังอ่ะเธอบอกว่าตั้งใจมาพบผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณชัยผู้ชายเนี่ยชื่อชัยเธอเข้าใจว่าเป็นนักบินนะคะแล้วก็มานัดพบกันอ่ะว่าจะมาลงสนามบินเชียงใหม่แล้วเธอคนเนี้ยนะคะที่เดินทางมาจากวังเหนือก็เข้ามาตัวเมืองเชียงใหม่เลยก่อนจะนั่งรถตุ๊กๆมาที่สนามบินนะคะเพื่อที่จะมาตามหาผู้ชายที่ชื่อชัยที่นัดกันก่อนหน้านี้แล้วที่บอกว่าตัวเองเป็นนักบินน่ะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูของขอดูโทรศัพท์มือถือของฝ่ายหญิงนะคะก็เลยขอดูโซเชียลมีเดียที่คุยกันด้วยนะกลายเป็นว่าภาพเนี่ยเป็นภาพที่เจนมาจาก AI นะคะก็เลยประสานตำรวจท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบแล้วก็ติดต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะติดต่อลูกชายนะคะของหญิงวัย66ปีนี้ได้ซึ่งลูกชายก็บอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนนะว่าแม่เดินทางข้ามจังหวัดมาเชียงใหม่แล้วมาคนเดียวด้วยก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ประสานงานให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ฝากเตือนนะโดยเฉพาะการทำความรู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครก็ตามผ่านโซเชียลมีเดียหากยังไม่เคยพบหน้ากันจริงๆตรวจสอบตัวตนให้แน่ชัดก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิดีโอคอลการตรวจสอบบัญชีโซเชียลนะคะหรือว่าบอกคนในครอบครัวก่อนที่จะเดินทางมาพบใครก็ตามเพื่อความปลอดภัยนะคือทุกวันนี้ AI เนี่ยมันสามารถสร้างใบหน้าคนให้ดูสมจริงมากขึ้นจริงๆแล้วก็ภาพโปรไฟล์ภาพเดียวเนี่ยนะคะอาจจะไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าคนคนนี้มีตัวตนอยู่จริงๆจริงก็มีมาหลายเคสแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเหยื่ออยู่เป็นประจำแต่สิ่งนึงที่ดิฉันไม่อยากจะให้โทษเหยื่อนะคือเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีภูมิหลังยังไงนะคะมีความรู้สึกนึกคิดอาจจะรู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนใครเหงาพอคุยกันไปคุยกันมาก็ตกหลุมรักอะไรแบบเนี้ยคือเขาออกเข้าใจเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมีภูมิหลังมีความต้องการทางใจคือแบบเหงาหรือว่าหาเพื่อนคู่คิดเพื่อนคุยกันไปคุยกันมามาสปาร์กอะรู้สึกว่าอยากเจอกันรู้สึกว่าไปถึงขั้นที่ว่าอยากจะส่งเงินโอนเงินให้เขาพูดอะไรมาก็เชื่อในลักษณะนั้นนะคะก็ฝากเลยว่าหากจะไปคุยออนไลน์กับใครก็ตามไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่เลยหรือเป็นเพศอะไรนะคะณปัจจุบันนี้มิจฉาชีพมาทางโซเชียลมันมีมากมายจริงๆแม้กระทั่งในรูปแบบเกมนะคะซึ่งนักเรียนน้องๆเด็กๆเนี่ยตอนแรกก็เริ่มจากเกมแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะให้ไปพูดคุยกันนะคะผ่านอีกช่องทางหนึ่งที่ไม่ใช่เกมแต่ว่าเป็นแอปในการสนทนาแล้วก็พยายามอยากจะล้วงรู้ข้อมูลส่วนตัวพร้อมกับเสมือนเป็นเพื่อนใจนะคะให้กับน้องๆอาจจะบางเรื่องคุยกับพ่อแม่ไม่ได้หรือไม่อยากคุยกับพ่อแม่แล้วก็ไปคุยกับเพื่อนออนไลน์ท้ายที่สุดก็โดนหลอกมีเคสแบบนี้กันเยอะทีเดียวก็ขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วคุณผู้ฟังคะมาต่อที่ข่าวนี้อีกไม่กี่วันนะคะก็จะซีเกมครั้งที่20ค่ะจัดที่ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดฉากเป็นทางการนะคะก่อนการแข่งขันจะเริ่มเนี่ยนะคือเจ้าภาพกำลังเจอกับประเด็นเรื่องของที่พักนะคะจริงๆพอฟังไปฟังมาแล้วเนี่ยทั้งที่พักนักกีฬาทั้งที่พักเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นการตัดกำลังหรือเปล่าคะคือก่อนจะแข่งเนี่ยตัดกำลังทั้งในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพออาหารก็ไม่ใช่อาหารประจำชาติตัวเองใช่ไหมอากาศก็อาจจะไม่คุ้นชินในหลายๆพื้นที่นะคะยังไงก็ตามครั้งนี้เนี่ยเอเชียนเกมเขาจัดขึ้นที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มีความแตกต่างจากการแข่งขันระดับนานาชาติหลายครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ย ไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะแต่ว่าเลือกที่จะกระจายที่พักนักกีฬาแล้วก็เลือกนะคะเจ้าหน้าที่ไปในหลายรูปแบบทั้งโรงแรมที่พักให้เช่าที่พักชั่วคราวลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์นะคะบริเวณท่าเรือนาโกย่าแล้วอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือเปิดเรือสำราญค่ะให้นักกีฬาแล้วก็โค้ชเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าไปพักนะคะเรือที่นำมาเนี่ยนะใช้ชื่อว่าคือชื่อเรือคือคอสตาเซลิน่าเป็นเรือสำราญจากอิตาลีนะคะที่เข้าเทียบท่านาโกย่าแล้วแล้วก็จะใช้รองรับผู้ร่วมการแข่งขันอยู่ที่ประมาณ 4,000 คนส่วนที่พักแบบตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะจะรองรับได้ประมาณ 2,000 คนประเด็นดราม่ามาหยุดตรงนี้คุณผู้ฟังเกิดขึ้นหลังจากที่นักกีฬาบางส่วนออกมาร้องเรียนนะคะสวัสดิภาพที่พักโดยเฉพาะนักบาสเกตบอลทีมชาติเกาหลีใต้นะคะบาสเกตบอลชายซึ่งมีปัญหาเรื่องขนาดของเตียงคือมันเล็กค่ะคือนักกีฬาบาสเกตบอลคือมีแต่คนตัวสูงๆถูกปะนะคะรวมไปถึงรายงานปัญหาเรื่องห้องพักไม่เพียงพอในบางส่วนทางคณะกรรมการการจัดงานออกมายืนยันแล้วแหละว่ารับทราบข้อร้องเรียนแล้วนะคะแล้วก็เร่งปรับปรุงแล้วล่าสุดเนี่ยนะดิฉันไปเห็นนักกีฬาตะก้อทีมชาติไทยเนี่ยโอ้ยสภาพการนอนนะคะคือแบบนี้เนี่ยเป็นการส่งผลถึงพละกำลังของนักกีฬาที่จะไปแข่งขันนะบอกตรงๆนะคะส่วนสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดงานที่มีความท้าทายมากก็คือจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเดิมเนี่ยนะคะเจ้าภาพเดี๋ยวเขาประเมินไว้อยู่ที่ 15,000 คนแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันเกินมา 2,000 คนหลังจากมีการเพิ่มชนิดกีฬาในการแข่งขันนะคะก็ว่ากันไปที่เรื่องการประสานงานต่างๆนะนอกจากนี้เรื่องที่พักนะคะเจ้าหน้าที่ก็รับมือกับสภาพอากาศหลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้นักกีฬาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนต้องอพยพไปที่พักชั่วคราวนะคะเอเชียนเกมครั้งที่20นี้ก็19กันยายนนี้แล้วนะคุณผู้ฟังนะคะที่จะมีการแข่งขันไปจนถึง4ตุลาคมค่ะครั้งนี้ก็น่าจับตามองนะคะแต่ว่ารวมถึงโมเดลการจัดงานของที่พักเจ้าภาพด้วยนะเพราะว่าถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่แตกต่างออกไปอ่ะเมื่อไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาแบบเดิมแต่ว่าต้องใช้โรงแรมใช้สถานที่หลายๆที่นะคะถึงขั้นใช้เรือสำราญมาเป็นที่พักนักกีฬาเลยน่ะนะคะก็บางคนก็บอกผิดหวังอ่ะผิดหวังเพราะว่ามองว่าอุ้ยญี่ปุ่นนี่คือเป็นประเทศที่คือพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็มองว่าความพร้อมศักยภาพในการรองรับกีฬาพวกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ดันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นว่าอย่างนั้นก็ขอให้คนไทยนะคะส่งใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยนะแล้วก็คงจะต้องเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเจ้าภาพนี้ต้องดูไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยคงต้องมีการจัดการแมเนจอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วแหละนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้พอพูดถึงชามตราไก่เนี่ยต่อไปประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะไม่มีชามตราไก่ที่ผลิตในไทยแล้วนะหลายคนนึกถึงจังหวัดลำปางใช่ไหมคะคือเป็นของดีประจำลำปางเลยนะก็คือชามตราไก่ถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดมาเนิ่นนานค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เลยผู้ประกอบการเซรามิกในลำปางเขากำลังเผชิญวิกฤตเป็นวิกฤตการค้าโดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยค่ะคือราคามันต่ำกว่าในขณะเดียวกันผู้ผลิตในประเทศก็ยังแบกรับภาระต้นทุนค่าแรงแล้วก็รวมไปถึงพลังงานที่เพิ่มขึ้นก็มีรายงานนะคะว่าสินค้าเซรามิกจากจีนเข้ามาแข่งขันในตลาดรวมถึงสินค้าลักษณะคล้ายชามตราไก่เนี่ยทำให้ผู้ผลิตลำปางบางส่วนนะคะคือสู้ด้านราคาก็ว่ายากแล้วออเดอร์ก็ลดลงแล้วก็มีสินค้าค้างสต็อกด้วยนะคะผลกระทบก็เลยเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรงงานเล็กๆเนี่ยนะคะคือผู้ประกอบการเขาก็คือปรับตัวไม่ไหวว่าอย่างนั้นเถอะก็เรียกว่าปรับลดกำลังการผลิตลงแถมปิด เตาไปแล้วในบางส่วนรวมถึงลดจำนวนพนักงานเพื่อควบคุมต้นทุนก็ส่งผลให้คนตกงานกันมากขึ้นนะคะประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องของชามแค่ใบเดียวนะคะแต่ว่ามันหมายถึงอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยทั้งระบบรวมถึงภูมิปัญญาของการผลิตเนี่ยค่ะมันสูญหายไปการผลิตชามตราไก่ของลำปางเนี่ยเป็นอัตลักษณ์นะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางด้วยนะคะคือถ้าพูดถึงแนวทางเนี่ยนะคะก็คือการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าลำปางชัดเจนยิ่งขึ้นว่ากันเถอะโดยเฉพาะบ่งชี้เป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะคะช่วยยืนยันแหล่งผลิตแล้วก็อัตลักษณ์ของสินค้าหน่วยงานรัฐก็คงจะต้องมีเข้ามาส่งเสริมนะคะแล้วก็หากว่ามีการโรงงานไหนจะมาทำผลิตแข่งสู้นำเข้าก็อาจจะต้องใช้เพดานภาษีเข้ามากดดันหน่อยมั้งเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะชามตราไก่ลำปางเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตำนานนะถ้ายังไม่มีมาตรการทางการค้านะคะเข้ามาควบคุมบริษัทโรงงานของจีนนะคะที่เข้ามาตีตลาดอยู่ณเวลานี้นะคือเรียกว่ายังไงอ่ะนำเข้าต่างชาตินำเข้ามาขายนะคะต้นทุนถูกกว่าแต่ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยกว่าผู้ประกอบการไทยแบบนี้คนไทยผู้ประกอบการไทยก็อยู่ไม่ไหวนะคะท้ายที่สุดอัตลักษณ์ของดีบ้านเรามันก็จะเลือนลางถดถอยหายไปแล้วก็หายแล้วหายเลยแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาพูดคุยนะคะกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดคุณเกษมสังพิรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการท่านรอที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้แบบเต็มแน่นเอียดนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะ
1: รายการเพื่อนเดินทางไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: พบกันในช่วงที่2นะคะรายการเพื่อนเดินทางคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ์พรบพร้อมกับความคุ้มครองนะคะกับคุณเกษมสังพิรมค่ะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะคะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่มีข้อมูลแน่นมากใครมีปัญหานะคะอยากจะสอบถามในกรณีเคสแบบนั้นแบบนี้นะคะเรียกเคลมพรบได้หรือไม่นะคะแล้วก็ณเวลานี้บางคนบอกว่าพรบเนี่ยบางทีก็แค่กระดาษแผ่นเดียวแต่บอกเลยค่ะว่ากระดาษ1แผ่นนี่แหละนะจะสามารถที่จะช่วยชีวิตคุณนะคะเซฟเงินในกระเป๋าเพราะรายเรียกว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุรายวันนี้มันมีมากมายเหลือเกินนะเวลานี้ท่านผู้ช่วยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีคุณน้ำหวานด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ช่วยค่ะวันนี้เนี่ยพอดีว่าหวานได้ไปอัปเดตใน Facebook นะคะของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดช่วงนี้หน้าฝนค่ะท่านผู้ช่วยคะแล้วก็ประเด็นคือรถจักรยานยนต์เนี่ยยังไม่ต้องรอใครมาเฉี่ยวมาชนล้มเองเพราะถนนลื่นก็มีอยู่มากมายนะคะณเวลาเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอฝนตกเยอะๆแบบนี้ก็เลยมองถึงความคุ้มครองจากพรบที่มีความจำเป็นกับรถทุกคันที่จำเป็นจะต้องมีนะคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช่ครับถ้าล้มเองเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกพรบได้แต่ว่าค่ารักษาพยาบาลนะครับก็สูงสุดแต่ไม่เกิน 30,000 บาทก็ได้ใ

0: ใช่ครับก็ถ้ามีรถคันนั้นขอให้มีพรบนะครับจะเป็นผู้ขับขี่ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่ว่านำรถนำมาใช้เพื่อการเดินทางเนี่ยก็สามารถจะเบิกพรบตามสิทธิ์ได้ครับ
1: ค่ะนี่ไงคะคุณผู้ฟังความคุ้มค่าแล้วก็ความจำเป็นของพรบนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ดิฉันได้ฟังนะได้ยินว่าแม้ว่าจะไม่ใช่รถของตัวเองแล้วเอารถคันนั้นน่ะไปขับไปขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะทำให้ตัวเองประสบอุบัติเหตุหรือว่าไปละเมิดใครก็ตามก็สามารถเรียกเอาพรบกับโดยสิทธิ์พรบรถคันนั้นได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าการมีพรบถ้ามันสิทธิ์ใหญ่เนี่ยคือตามพรบฉบับนี้คือคุ้มครองตัวรถนะครับรถคันนั้นนะถึงแม้ว่าจะใครจะเป็นผู้ขับขี่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตามพรบนั้นได้ขอให้รถนั้นมีพรบอย่างที่บอกครับผม
1: ค่ะถ้าผู้ช่วยคะคือยุคนี้นะคือมันมีทั้งรถ EV มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายวดยานพาหนะไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ๆนะคะหลักของพรบเนี่ยเขาดูอะไรเป็นหลักนะคะว่าคันไหนต้องทำคันไหนไม่ต้องทำเข้าหลักเกณฑ์ในการทำพรบคะ
0: จริงๆถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ้าแบบที่เราใช้กันอยู่ปกติเลยรถไฟฟ้าที่ไปจดทะเบียนกับขนส่งทางบกนะครับถ้านำมาใช้เนี่ยอันนี้ทำพรบได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ารถไฟฟ้าที่ไม่ได้ยังไม่ได้จดกับขนส่งนะครับแต่ว่ามีใบซื้อขายนะครับมีกำลังวัตนะครับที่เกิน50กำลังวัตขึ้นไปนะครับมีความเป็นเจ้าของมีสัญญาซื้อขายก็ถูกต้องก็สามารถที่ทำพรบได้แต่ที่ถูกต้องก็ต้องไปทำทำพรบแล้วไปต่อภาษีนะครับหรือต้องซึ่งจดทะเบียนกับขนส่งได้ถึงจะทำได้นะครับแต่ว่าทั่วไปแล้วตอนนี้รถไฟฟ้าที่เอามาใช้ในการขับขี่ส่งอาหารรับส่งคนเนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่ก็ทำติดอะไรครับเบี้ยประกันภัยก็มีเลทของมันเลยรถไฟฟ้านะครับคือ323บาทเหมือนกับรถไม่เกิน125cc ครับผม
1: ค่ะแต่ว่าล่าสุดพอดีไปเจอรถไฟฟ้าที่คุณยายนำมาวิ่งบนถนนหลวงแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุที่เขาเรียกว่ารถเร่งมรดกนะคะแบบนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองจากพรบได้เลยนะคะ
0: ก็จะส่วนใหญ่ถ้ารถเนี่ยไม่ได้ถูกเป็นรถที่ถูกต้องนะครับก็จะมีปัญหาอย่างนั้นคือบางรถก็มองทางดีว่าอย่างรถที่เอามาใช้โดยเนี่ยมันไม่มีแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะหรือว่ารถคันนั้นเป็นอะไรที่อ่ะสื่อไปถึงได้ว่าเป็นรถใครจากไหนนะมีแหล่งผลิตมีเลขต้นทางยังไงบ้างอันนั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองถ้าไม่มีพรบครับ
1: ค่ะคือถ้าหาดูแบบนี้ได้ไหมท่านผู้ช่วยคือรถประเภทไหนที่ซื้อแล้วไม่ได้รับคู่มือมาด้วยรถประเภทนั้นจะซื้อพรบไม่ได้ต่อภาษีไม่ได้แบบนั้นไหมคะ
0: จริงๆแล้วถ้าซื้อมามันต้องมีรายละเอียดนะครับบางทีก็ซื้อกันมาไม่ถูกต้องจริงๆใบซื้อขายเนี่ยมันจะระบุนะครับเรื่องของกำลังวัตถ้าเป็นรถทั่วสันดาปทั่วไปก็คือ CC ของรถนะครับมีรุ่นรถ CC รถนะครับแล้วก็จะเรื่องของรายละเอียดของตัวรถแต่มันจะมีรายละเอียดอยู่แต่เรื่องนี้ถ้าสามารถทำพรบได้แต่ส่วนใหญ่ซื้อมานั่นคือไม่มีเลยซื้อกันเองนะครับซื้อกันโดยไม่มีเอกสารนี่นะก็มันไม่สามารถจะนำรายละเอียดนะครับหรือแสดงความเป็นหลักฐานในรถคันนั้นมาทำพรบได
1: ้ก็คือกำลังวัตต้องไม่น้อยกว่า45 cc ใช่ไหมคะหวานเข้าใจถูกไหมคะ
0: 50กำลังวัตครับ
1: อ๋อ50กำลังวัต
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไปซื้อขายเนี่ยระบุว่าไม่ถึง50กำลังวัตต์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปซื้อพรบให้คุ้มครองได้เลยไม่สามารถต่อภาษีได้เลยแบบนั้นนะคะ
0: ก็จะเป็นรถเล็กๆที่มันไม่สามารถที่จะสปีดได้นะครับเหมือนกับรถไฟฟ้าที่วิ่งช้าๆอย่างเงี้ยถ
1: ้
0: าออกไปในทางถนนเนี่ยมันอันตรายนั่นไปครับเดี๋ยวนี้ก็มีรถเล็กๆที่เป็นรถป๊อปเล็กๆหรือว่ารถไฟฟ้าเล็กๆที่เอาไว้ส่งอาหารกันในหมู่บ้านอย่างเงี้ยไปอันนี้เนี่ยแบบอย่างนั้นไม่ต้องทำเพราะว่ามันไม่ได้สัดส่วนที่เน้นทำนะครับเพราะว่านั้นต้องมีแรงครับแรงของการรถไฟฟ้าที่สามารถทำพรบได้ครับผ
1: มเมื่อกี้ท่านผู้ช่วยบอกว่ารถป๊อปทำให้หลายคนมองภาพออกนะคะรถป๊อปเล็กๆเนี่ยกำลังวัตมันไม่ถึง50นะคะ
0: ใช่ครับเล็กๆมันจะไม่ถึงครับเป็นเล็กธรรมดานะครับแต่ในกำลังวัตของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เรามันใช้แบตเตอรี่นะครับที่สามารถเก็บในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแล้วสามารถวิ่งได้นะครับแต่ว่ารถไฟฟ้าที่พอวิ่งแล้วก็ใช้ขนส่งกันทั่วไปแล้วก็จดทะเบียนกับการขนส่งบกและห้องบกเนี่ยสามารถที่มาซื้อพรบเพราะต้องซื้อพรบก่อนที่ไปต่อทำเล่มทะเบียนหรือจดทะเบียนรถตรงนั้นได้ครับ
1: ค่ะนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะว่าต้องกำลังวัตมากกว่า50 cc นะคะ

0: ท่านผู้ช่วยคะแล้วในเคสที่มันเกิดขึ้นจริงอะค่ะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหลายๆคันเช่นรถชนต่อกัน 4-5 คันด้วยกันแล้วยังหาคนผิดไม่ได้นะคะท่านผู้ช่วยผู้บาดเจ็บเนี่ยควรใช้พรบของรถคันไหนก่อนคะ
1: ก็ใช้รถที่เรานั่งหรือขับขี่หรือซ้อนท้ายมาก่อนนะครับต้องใช้สิทธิ์ตามนั้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางอย่างเงี้ยเคสแบบเนี้ยต้องมีการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะครับเดี๋ยวเขาจะมาสรุปเองว่าใครเป็นผู้ขับขี่และใครเป็นผู้กระทําละเมิดนะครับใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกก็เดี๋ยวเขาจะตัดสินอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐสถาบันก็ให้แจ้งใช้สิทธิ์เบื้องต้นกับรถคันที่นํามาที่เราขับขี่หรือซ้อนท้ายมาก่อนครับผม
0: ค่ะงั้นหลายคนอาจจะมองไปว่าคันแรกที่อาจจะเบรกกระทันหันนั่นแหละนะคะจนทำให้เป็นเหตุคัน4คัน5เข้ามาชนงั้นก็ไม่ได้สามารถบอกได้เป็นเอกฉันท์เลยใช่ไหมคะว่าคันแรกผิดเสมอจากประสบการณ์ของท่านผู้ช่วยนะคะ
1: ใช่บางทีก็จะเป็นคันที่2เนี่ยขับขี่โดยไม่ระวังคันหน้าก็มีขับกระชั้นชิดหรือว่าใกล้อะไรไปมันจะมีเรื่องกฎหมายว่าต้องขับรถที่ว่าห่างเว้นระยะห่างกับคันหน้านะครับเพื่อให้เบรกไอ้ไททันประมาณนี้มันอยู่ที่พนักงานสอบสวนครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารถชนกันแบบต่อเนื่องตุ๊บไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นการต่อเนื่องกันก็จะเป็นคันท้ายสุดอาจจะผิดได้นะครับแต่ต้องดูถ้ารถใหญ่เนี่ยดูชัดแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะดูลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ที่อะไรอะช่วงมันจะสั้นกว่ารถใหญ่รถใหญ่เนี่ยถ้าคันหน้าเบรกแล้วก็ตุ๊บกันไปเนี่ยนะครับก็คันที่ชนคันหน้าก็ต้องรับผิดชอบคันหน้าไปส่วนคันหลังสุดก็ต้องรับผิดชอบกับคันที่ชนต่อมาอันนี้มันจะเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนจะดูว่ากำลังอะไรดูกล้องวงจรปิดดูหลายๆเรื่องว่ามันใช้กำลังในการชนในขนาดไหนหรือใครมีความประมาทแบบไหนบ้างครับ
0: นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยต้องดูกันไปเป็นเคสๆอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าจะตัดสินไปเลยว่าคันหนึ่งผิดเสมอคันสองผิดตลอดแบบนี้คงจะไม่แฟร์เท่าไหร่นะคะจากประสบการณ์หลายๆเคสที่เคลมเข้ามาเนี่ยไม่ได้ให้แบบนั้นเลย
1: ใช่ครับบางทีก็มันไม่ได้เกิดจากความประมาทของคันแรกเสมอไปนะครับคันแรกอาจจะก็เบรกไปตามสภาพเราเห็นไฟแดงก็เบรกแล้วคันหลังก็มาชนอย่างเงี้ยแต่บางทีก็คันหน้าอาจจะเบรกหรือหักหลบอะไรที่มันกระชั้นชิดเกินไปทำให้คันหลังได้ชนนะและหรือว่าเกิดอันนี้อาจจะออกประมาทร่วมได้อะไรได้ไปอยู่ที่หลายๆเรื่องนะที่ทางพนักงานสอบสวนจะดูแล้วก็จะลงโทษว่าใครเป็นฝ่ายผิดไปถูกครับผม
0: ค่ะถ้าผู้ช่วยคะพอดีว่าหวานเนี่ยไปเจอคลิปหนึ่งมาซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนสถานศึกษานะคะแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยแน่นอนแหละก็จะมีเด็กเล็กเด็กโตนะคะคือด้วยความเป็นเด็กอ่ะก็จะมีการวิ่งซุกซนกันไปอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากแล้วไปวิ่งตัดหน้ารถนะเคสแบบนี้ค่ะท่านผู้ช่วยค่ะพ.ร.บ.เขามองเหตุปัจจัยอะไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆในเคสที่ดูอยู่นะฮะทางอะไรอัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องรถยนต์ด้วยซ้ำไปแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของพ.ร.บ.เนี่ยนะครับถ้าเราขับไปเนี่ยเราเด็กเดินมามันจริงๆแล้วก็คือกฎหมายไทยนะครับส่วนใหญ่จะคุ้มครองคนนะครับมากกว่าคุ้มครองรถเพราะฉะนั้นการขับรถก็ต้องระวังข้างหน้าด้วยแต่ว่าถ้าด้วยสุดไม่ใส่ไม่เห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าในสำนวนนี้ที่ล่าสุดเนี่ยที่ติดตามเนี่ยพนักงานอัยการก็จะตีว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วก็คือสั่งไม่ฟ้องคุณครูเนื่องจากว่าขับมาโดยสัญชาตญาณแล้วก็มองไม่เห็นเนื่องจากว่ามีต้นไม้บังก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพ.ร.บ.เนี่ยถ้าเป็นในส่วนนั้นนะพ.ร.บ.ในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีการดูแลเยียวยาให้กับทางน้องคนนั้นก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดยังไม่ได้ไปตามหลักการแล้วจะเป็นแบบนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องได้รับการเยียวยาในเรื่องของการรักษาพยาบาลก่อนนะครับแต่ว่าถ้าศาลชี้ออกมาแล้วสั่งว่าไม่ฟ้องรถยนต์แล้วก็เด็กมีส่วนประมาทด้วยอะไรเงี้ยก็มองอีกมุมหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเด็กได้รับการบาดเจ็บเนี่ยพ.ร.บ.ต้องไปเดินก่อนนะครับในเรื่องของค่าเสียหายเบื้องต้นครับ
0: ค่ะถ้าเป็นเคสแบบนี้นะคะคือส่วนตัวหมองหวานนะกำลังคิดว่าสถานศึกษาเนี่ยคือความเร็วของรถเนี่ยมันน่าจะมีผลต่อการพิจารณารูปคดีด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีผลต่อการที่พ.ร.บ.เนี่ยมองเป็นปัจจัยในการพิสูจน์ถูกผิดด้วยไหมคะ
1: ถ้าจริงๆถ้าตัวพ.ร.บ.เนี่ยจะขับเร็วหรือขับช้าเนี่ยถ้าไปเกิดชนกับ บุคคลนะครับหรือว่าคนเนี่ยได้รับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยพรบต้องเดินอยู่แล้วละไม่ได้พิสูจน์ว่าต้องคุณต้องขับมาด้วยความช้าหรือเร็วตรงนั้นนะครับแต่ว่าในโรงเรียนที่เห็นนะคุณครูก็อาจจะขับแต่ว่าในภาพก็เห็นว่าเร็วนะแต่ว่าจริงๆก็อาจจะเป็นว่าครูเห็นว่าทางซ้ายมันว่างมีทางขวาไม่เด็กเดินอยู่ทางซ้ายว่างก็เลยใช้ความเร็วตามปกติที่ออกมาจากโรงเรียนแล้วด้วยเหตุมันว่ามีต้นไม้บังนะมองไม่เห็นก็เป็นเหตุอ้างได้นะครับอันนี้ก็จะมองเป็นเบื้องต้นไปแต่ว่าการเยียวยาเนี้ยนะครับแต่ว่าในโรงเรียนก็จะมีประกันเรื่องอุบัติเหตุอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงเรื่องพรบเนี้ยนะครับจากพรบรถจนเนี้ยนะครับต้องเยียวยาในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กนะครับเพื่อในเรื่องของการรักษาเบื้องต้นให้ผ่านตรงนั้นไปก่อนนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่านะคะท่านผู้ช่วยในเคสที่อาจจะมีซึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะคะก็คือเหยียบเด็กจนเสียชีวิตไปเลยแบบนี้ก็คือพรบก็คือจ่ายไป500,000ต่อศพเลยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าเป็นในเรื่องของการชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสยังไงก็แล้วแต่แหละส่วนพรบเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการเยียวยาให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องจ่ายถ้าตามสิทธิ์นะครับต้องจ่ายกันไปนะครับแต่ส่วนว่าเรื่องอื่นที่จะไปสู้กันทางคดีว่าไม่สั่งฟ้องไปแต่ว่าจริงพนักงานสอบสวนเขาก็ลงความเห็นแล้วว่าเกิดจากความประมาทของคุณครูไปที่ศาลแต่ที่ศาลเนี่ยเขาอาจจะมีข้อไปที่อัยการอัยการอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรก็แต่ไปเปลี่ยนคำว่าไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือศาลยกฟ้องไปแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ชัดนะครับเพราะอันนี้ก็ข่าวเดี๋ยวจะขอตามเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาคุยเพิ่มเติมให้ฟังครับ
0: ค่ะต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยที่อยากเอามาเล่านะคะท่านผู้ช่วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามองว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของอนาคตประเทศไทยนะคือปัจจัยการเกิดมันก็น้อยลงเยอะนะคะแล้วมีอุบัติเหตุเนี่ยมาลดมีปัจจัยในการลดประชากรวัยรุ่นวัยเด็กเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังคะคือวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะสอบถามท่านผู้ช่วยนะคะก็คือว่าในกรณีที่รถเนี่ยนะคะคือจอดอยู่เฉยๆเลยนะคะท่านผู้ช่วยแล้วคือมันมีเคสรถไหลลงคลองอะค่ะแล้วในเหตุที่มีสมมุตินะว่ามีคนอยู่ในรถนั้นด้วยแต่ว่ารถไหลคืออาจจะไม่ได้ดึงเบรกมือเอาไว้หรือว่าระบบของรถเนี่ยมันไม่ได้ล็อกอัตโนมัติแบบนั้นนะคะคืออาจจะทำงานบกพร่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วนำไปสู่การเสียชีวิตของบุคคลที่นั่งอยู่ในรถแบบนี้พรบ.มองว่ายังไงคะ
1: ก็ยังถือว่ายังเป็นกิจกรรมในระหว่างการใช้รถโลกเป็นความประมาทของผู้ขับขี่นะครับถ้าผู้ขับขี่สมมุติว่าปิดประตูแล้วยังมีคนนั่งอยู่เนี่ยปิดประตูแล้วเดินไปขี่ห้องน้ำหรือว่าไปซื้อของอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ได้ดับรถแต่ว่าอย่างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความประมาทของผู้ควบคุมรถหรือผู้ขับขี่อยู่พรบ.ก็ยังจ่ายอยู่ครับถ
0: ือ
1: ว่าเป็นความประมาทเพราะว่าไม่ดำเนินการที่มันอะไรดึงเบรกมือหรืออะไรให้มันถูกต้องเพราะนั้นก็ไม่ได้ความเป็นความผิดของผู้โดยสารอะไรเลยผู้โดยสารที่เขาจมไปในน้ำหรือคนได้รับบาดเจ็บยังไงหรือถอยไปโดนใครก็แต่พรบ.ยังรับผิดชอบอยู่ครับ
0: ค่ะอันนี้คือในกรณีรถที่ยังสตาร์ทติดเครื่องอยู่นะคะแต่ว่าถ้ารถเนี่ยไม่ได้มีการสตาร์ทติดเครื่องเอาไว้เลยแบบนี้พรบ.มองว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รับผิดชอบไหมคะ
1: ใช่ถ้าคุณจอดไปในที่บ้านหรืออะไรไปแล้วก็ไหลลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปแต่ว่าในจริงจริงแล้วก็มีการชดใช้กับค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีการจ่ายไปก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่เรื่องของพิสูจน์ความถูกผิดกันว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจนเกินเนี่ยต้องให้ทางอัยการหรือศาลสั่งออกมาว่าเป็นความผิดของใครต่อไปแต่ว่าพรบ.ในเบื้องต้นเราเดินอยู่แล้วครับ
0: นะคะเห็นไหมคุณผู้ฟังพูดมาถึงตรงนี้แล้วดิฉันยังย้ำตลอดเลยว่าพรบ.เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องซื้อนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามท่านผู้ช่วยนะคะว่ามีสิทธิ์ไหนบ้างที่คนไทยหลายคนนะคะคือไม่ทราบว่าพรบ.เนี่ยเคลมได้นะคือหลงลืมสิทธินั้นไปหรือว่ามีสถิติไหนที่บ่งบอกว่าคนไทยยังขาดความรู้ในเรื่องสิทธิ์ของพรบ.อยู่ไหมคะ
1: ก็จะมีครับบางทีก็เรื่องของพอได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้วก็มันได้ส่วนเกินด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ไปแล้วแต่ว่าสิทธิ์เนี่ยจริงๆถ้าพรบฉบับมีแล้วก็ผู้กับขี่เป็นฝ่ายประมาทมันก็จะเดินไปถึงค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วก็ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้นนะครับก็คือบาดเจ็บไม่เกิน80,000แล้วก็เสียชีวิตไม่เกิน500,000ตามสิทธิ์ที่ ที่บุคคลนั้นเกิดเหตุนะครับไม่ว่าถ้าเป็นผู้ขับขี่เองก็ได้เฉพาะขนาดต้นถ้าเป็นบัตรประมาทแต่ถ้าเป็นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกก็ได้เต็ม80,000 บาทในค่ารักษาแต่ว่าถ้าเป็นผู้โดยสารก็สามารถได้ถึง500,000อันนี้ก็แล้วแต่บางทีก็สิทธิ์ของคนว่าทำไมได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำไมได้แค่นี้นะครับหรือว่าเรื่องของค่าอื่นๆนะครับค่าขาดประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยบางเคสก็อาจจะมีเรื่องรายได้สูญเสียรายได้ต้องนอนพักฟื้นอะไรก็ยังมีอยู่นะครับในเรื่องพรบก็จะมีการชดใช้ตรงนี้อยู่ครับ
0: ค่ะแต่ก็สามารถที่จะดูในกรมธรรม์ได้นะเพราะตอนนี้กรมธรรม์เขามีรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่สามารถที่จะเปิดดูกรมธรรม์พรบได้ตลอดว่าคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองราคาเท่าไหร่กี่บาทนะคะท่านผู้ช่วยคะ
1: ใช่ครับผมก็เงื่อนไขพรบก็รถเซิร์ชใน Google หรืออะไรก็ขึ้นมาให
0: ้
1: เพราะเป็นแบบฟอร์มที่ทางกฎหมายกำหนดชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงไปได้ครับผม
0: ง่ายๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเกษมสังพิรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของพรบนะคะที่ให้ความรู้เราแบบละเอียดยิบนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้ทุกประเด็นเลยขอบพระคุณท่านจริงๆสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะยังไงพบกันอีกครั้งนะคะมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับพรบมาเล่าให้ฟังกันอีกวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่สละเวลามานะคะ
1: ครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอให้รถมีพรบทุกคันนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะมีรถอย่าลืมที่จะมีพรบนะคะวันนี้วันวานธัญรักษ์สาธารณูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาครับผมบุญมาสีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุสาเหตุเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเดือนเมษายนปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุสาเหตุเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเดือนเมษายนปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสถูกเลื่อนจากกำหนดการเดิมช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ไปเป็นเดือนเมษายน2570ว่า ครงการยังคงดำเนินการอยู่ไม่ได้ยกเลิกหรือพักโครงการแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากช่วงปลายปีนี้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวอยู่แล้วจึงอาจยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการในช่วงเวลาดังกล่าวและต้องการนำมาตรการมาใช้ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึงทั้งนี้การเลื่อนโครงการไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องส่วนการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เบื้องต้นคาดว่าจะต่ออายุโครงการไปอีกประมาณ2เดือนโดยรายละเอียดเรื่องวงเงินและระยะเวลาที่ชัดเจนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ต้องเคารพกฎหมายไทยพร้อมระบุตำรวจยังคงลงพื้นที่จัดการกลุ่มทุนนอมินีต่างชาติอย่างเข้มข้น
11: พลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในขณะนี้ที่มีกระแสความไม่พอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติการไม่เหมาะสมว่าแม้ประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวเชื้อชาติใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายตำรวจต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งกรณีที่มีกลุ่มทุนนอมินีชาวต่างชาติดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่มีผู้ชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่พอใจต่อกลุ่มทุนนอมินีต่างชาติและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้นมีพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะในการกำกับดูแลอยู่แล้วทางตำรวจก็มีการวางมาตรการดูแลด้วยเช่นกันหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมชลประทานชี้แจงข้อเท็จจริงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมายังมั่นคงแข็งแรงไม่มีน้ำล้นสปิลเวย
12: ์กรมชลประทานชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนบนจังหวัดนครราชสีมาเกิดน้ำล้นสปิลเวย์แล้วพร้อมเตือนพื้นที่ท้ายน้ำอำเภอโนนไทยเฝ้าระวังเนื่องจากฝนตกหนักถึง133มิลลิเมตรในพื้นที่รับน้ำเหนืออ่างข้อมูลณวันที่16กันยายนอ่างเก็บน้ำทับร้างมีน้ำเก็บกัก 4,170,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนลำเชียงไกตอนบนมีน้ำ 9,520,000 ลูกบาศก์เมตรยืนยันกรมชลประทานได้ควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในขีดความสามารถของลำน้ำก่อนไหลรวมลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกตอนล่างซึ่งปัจจุบันมีน้ำ 7,470,000 ลูกบาศก์เมตรจากความจุ27,700,000 ลูกบาศก์เมตรยังรองรับน้ำเพิ่มได้อีกกว่า20,000,000ลูกบาศก์เมตรเพียงพอต่อสถานการณ์และเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตัวเขื่อนแล้วไม่พบความผิดปกติยังแข็งแรงมั่นคงดีพร้อมประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณียังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับช่วงเย็นๆแบบนี้ 17:07 น.ครับนั่งเก้าอี้ตรงนี้วันนี้ครับพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569ครับคุณผู้ฟังรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคำถามแรกของวันนี้เลยเป็นยังไงครับคุณผู้ฟังที่สถานีวันนี้ครึ้มแต่ยังไม่ตกนะครับตอนนี้ล่าสุดเลย 17:08 น.ตอนนี้ก็มีการเดาเล่นๆกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่วันนี้ฟังรายการอยู่ถามว่าฝนจะตกหรือเปล่าใครที่อยากจะคาดคะเนกันเพราะว่าตอนนี้ที่ตั้งคำถามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครึ้มแต่ยังไม่ตกนะครับแล้วก็บ่ายของวันนี้ตั้งแต่บ่าย 2 บ่าย 3ที่นั่งทำงานแล้วก็เตรียมข่าวข้อมูลต่างๆที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังมาเนี่ยก็คุยกับทีมงานเหมือนกันนะครับว่าจะตกไม่น่าแต่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ที่ส่งมาเนี่ยบอกว่าตกเรียบร้อยแล้วคุณบอลดังนั้นครับลองมาเดากันเล่นๆว่าวันนี้ตกหรือเปล่านะครับวันนี้ใครอยากจะร่วมสนุกกันอ่ะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เลย02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ตกเรียบร้อยแล้วครับคุณบอลตกมาตั้งแต่เมื่อวานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวอย่างที่จัดรายการไปด้วยแล้วก็รายงานข่าวไปด้วยนะครับทั้งจตุจักรทั้งลาดพร้าวทั้งบางเขนนี่โอ้โหต้องบอกว่าตกหนักจริงๆนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของงามวงวานเมื่อวานนี้แจ้งวัฒนะครับหนักมากๆเลยนะครับวันนี้ขอให้การเดินทางหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยเรียกว่าถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับหลายๆคนบอกว่าวันนี้เนี่ยขอให้ไม่ตกเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ตกวันอังคารก็ตกวันพุธเมื่อวานนี้หนักเลยทีเดียววันนี้ขอสัก1 วันแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ตกนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ 95.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 105 เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็1467กิโลเฮิรตซ์วันนี้ทางเทคนิคของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งก็เดินหน้าครับในการที่จะนำเรียนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครติดตามกันอยู่นะครับก็ส่งมาบอกกันนะครับคุณตะคำศรีสะเกษมาเร็วมากๆฝนยังไม่ตกครับคุณบอลแล้วก็วันนี้รายงานตัวมาน่าจะเป็นสายแรกๆเลยนะครับคุณตะคำดูซิว่าใครจะมาเป็นลำดับถัดมานะครับในส่วนของ TikTok ก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นเรื่องแรกครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีกันสักนิดนึงครับล่าสุดในเพจของสวท.ครับเพิ่งจะลงไปนะครับนายกอนุทินเตรียมยกหูหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาเรื่องสำคัญครับคือข้อตกลงเจรจาเรื่องภาษีโดยวันนี้ครับ17 กันยายน 2569ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องสำคัญครับที่หลายๆท่านก็กำลังติดตามกันอยู่เรื่องการเจรจาอัตราภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาครับโดยสรุปแบบนี้นะครับภาพรวมท่านนายกบอกว่าการหารือระหว่างผู้แทนการค้าทั้ง2ฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับโดยข้อตกลงในส่วนหลักการส่วนใหญ่แล้วก็ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วย้ำเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่ามีความพร้อมครับที่จะให้ผู้นำนะครับระดับผู้นำเนี่ยได้ตกลงหารือกันโดยตรงโดยคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายนะครับท่าน านายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมเรื่องสำคัญด้วยเรื่องของการหารือระดับผู้นำในครั้งนี้นะครับโดยได้มีการเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานนะครับของประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วม Joint Statement อย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติรวมถึงการถอนกำลังทหารและก็การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญครับในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษให้แก่ประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กล่าวถึงกรณีสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือที่มีการรายงานข่าวเรื่องของอดีตรัฐมนตรีของไทยที่ไปมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องบุคคลผู้ที่ถูกกล่าวหาครับก็จะต้องดำเนินการในการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และก็ชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เพิ่มเติมมาต่อเนื่องกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับทางเพจของเราก็ออนไลน์เรียบร้อยนะครับมีข้อความส่งมาทักทายกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับมาดูกันคุณพิสมัยเมื่อวานหนักมากเลยครับคุณบอลที่ราชบุรีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ตกทายมาด้วยว่ากทมไม่ตกวันนี้1คะแนนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าคำทำนายของคุณพิสมัยจะถูกหรือเปล่าคุณใบเหมียวด้วยนะครับคุณยายลำดวนคุณเกี้ยวมีคุณบางออนปทุมธานีคลองหลวงคลอง4ตกแล้วค่ะตอนนี้นะครับคุณรัชนาบูรณกิตติอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์เวลาที่คุณแชร์จำนวนแชร์มาด้วยจะได้ขานรายชื่อว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ที่แชร์สูงสุดนะครับมีคุณพิทูลนะครับแล้วก็คุณเอกภพด้วยที่ทักทายเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้ฟังอยู่แล้วก็แชร์ไลน์เรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าจะได้ร่วมสนุกกันผ่านทางรายการกันไปคุยข่าวกันไปครับแล้วก็แชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดให้กำลังใจกันในเพจของเรานะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้หลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลครับเดินหน้าสำคัญในห้วงเวลานี้คือการจัดระเบียบสังคมล่าสุดก็ได้มีการสั่งทบทวนระบบขอสัญชาติแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลัง1ปีหวังที่จะปิดช่องโหว่แล้วก็คุมเข้มสกัดกั้นโนมินีต่างชาติด้วยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยเรื่องนี้ครับเรื่องของคณะทำงานนะครับชุดเฉพาะกิจเรื่องของการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมกันคุณผู้ฟังครับขับเคลื่อนมาตรการในการจัดระเบียบสังคมแล้วก็การดำเนินการตามข้อสั่งการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญให้มีมติทบทวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาตลอดจนการตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยด้วยนะครับเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดครับมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ปิดช่องว่างที่อาจจะถูกนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายแล้วก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนครับพร้อมกันนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้านะครับในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งในส่วนของระดับจังหวัดระดับอำเภอไปจนถึงระดับหมู่บ้านและก็ระดับชุมชนครับทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นการที่จะเสริมกลไกเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับทั้งในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกันสังเกตแล้วก็แจ้งเบาะแสครับเมื่อพบพฤติการที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์ในการจัดตั้งบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาครับก็เคยมีการตรวจพบกรณีลักษณะดังกล่าวแล้วก็นำไปสู่การใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายด้วยนะครับทั้งนี้ครับการติดตามเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักนะครับรวมถึงการประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดทำข้อมูลสถานที่พักที่ให้บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศแล้วก็มีการแจ้งให้กับทุกจังหวัดเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่เป็นโรงแรมก็ขอให้ตรวจสอบนะฮะเรื่องของทุกอย่างเรื่องของการขอรับใบอนุญาตพร้อมกับการปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับนี่ก็คือการเดินหน้าของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมอย่างเข้มข้นสั่งทบทวนระบบการขอสัญชาตินะฮะตรวจสอบย้อนหลังกลับไปอีก1ปีเพื่อป้องกันนะครับการใช้ช่องว่างของกฎหมายในทางที่ไม่ชอบรักษาสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยปิดช่องโหว่สกัดกั้นนอมินีต่างชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยรัฐบาลครับทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็จะเดินหน้าเต็มที่ครับในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังกลับไป1ปีด้วยเพื่อค้นหาความผิดปกติแล้วก็ช่องว่างของระบบก่อนจะนำผลการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยมาประกอบทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติเรื่องของสัญชาติพ.ศ. 2508ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับป้องกันการใช้ช่องว่างของกฎหมายในทางมิชอบแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นคงครับในการบริหารจัดการด้านสถานะแล้วก็ด้านสัญชาติต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อความนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับที่ก็ต้องติดตามกันอย่างที่บอกว่ารัฐบาลเดินหน้านะครับในการหนึ่งเลยจัดระเบียบสังคมอย่างเข้มข้นสั่งทบทวนระบบเรื่องของการขอสัญชาติการตรวจสอบย้อนหลังกลับไป1ปีด้วยปิดช่องโหว่กฎหมายทั้งหมดครับแล้วก็คุมเข้มเรื่องของการสกัดกั้นนอมินีต่างชาตินะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการในการจัดระเบียบสังคมนะครับดำเนินการตามข้อสั่งการและที่สำคัญครับเดินหน้าในการทั้งเฝ้าระวังในพื้นที่นะครับให้ข้อมูลความรู้กับเจ้าหน้าที่ประชาชนก็ต้องร่วมกันด้วยคุณผู้ฟังร่วมสังเกตสังการนิดนึงถ้าเห็นว่ามันผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสพฤติการที่ผิดปกติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำนะครับกรณีชาวต่างชาติที่นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าข้อมูลของคนไทยไปใช้ในเรื่องของการสวมสิทธิ์นะฮะในการจัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมาครับก็บอกเลยว่าเคยพบลักษณะดังกล่าวแล้วนะครับนำไปสู่การใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับนี่ก็เป็นการคุมเข้มของเรียกว่ารัฐบาลในการเดินหน้าจัดระเบียบสังคมนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นประโยชน์ครับกับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยตรงนะครับที่กำลังติดตามคุณจินดาจ๋าด้วยขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งมาฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสวทของเรานะครับยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันตอนนี้แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารมาเรื่อยๆนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมากมายจริงๆครับในแต่ละวันนะครับในการที่จะเดินหน้าเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่นะครับที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้นะครับจนถึง27กันยายนเดินหน้าครับเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการไทยขยายตลาดคุณผู้ฟังแล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนเรื่องของดิจิทัลต่างๆด้วยนะครับโดยเปิดเผยจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายเอกภพเพียรพิเศษครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็เตรียมเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรเพื่อขับเคลื่อนครับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งในมิติการค้านะครับมิติการระหว่างประเทศการต่างประเทศเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนด้วยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมโรดโชว์นะครับนำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมเชื่อมโยงตลาดทุนด้วยคุณผู้ฟังกับนักลงทุนและก็สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนะครับโดยล่าสุดครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมการเดินทางเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญที่สหรัฐอเมริกานะครับและก็ที่สำคัญคือภารกิจครั้งกล่าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ AI ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการในการเดินทางไปยัง Google นะครับเพื่อที่จะหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนนะครับโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนนะฮะการหารือในประเด็นความร่วมมือทางด้านดิจิทัลและก็เทคโนโลยีพร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีของ Google นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI นะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็มีเรื่องราวของการเดินหน้าในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆที่มีการพัฒนาทั้งในเรื่องเศรษฐกิจบริการการค้าการลงทุนโดยในโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับแนวทางในการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลและก็เรื่องของ AI ของประเทศไทยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและก็ AI ของบุคลากรไทยตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมครับที่เอื้อต่อการลงทุนนะครับแล้วก็การดำเนินธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกในประเทศไทยด้วยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถทั้งในเรื่องของการแข่งขันเปิดโอกาสให้กับภาคธุรกิจผู้ประกอบการไทยประชาชนไทยครับสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะนี่ก็เป็นกำหนดที่การเดินทางนะฮะไปเยือนสหรัฐอเมริกาที่นครนิวยอร์กของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับการเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20กันยายนครับจนถึง27กันยายนนี้เดินหน้าเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยนะครับเปิดโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็เรื่องของ AI ด้วยนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอามาติดตามภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกเชนนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ชูวิสัยทัศน์เวทีนานาชาติดันไทยครับสร้างอธิปไตยทางเทคโนโลยีก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางด้วย AI นะครับผสานพลังอาเซียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยล่าสุดครับศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับก็ได้มีการร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีเสวนาระดับนานาชาตินะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้ครั้งนี้ครับจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบิตคับแคปิตอลโฮลดิ้งนะฮะที่จัดขึ้นนะครับซึ่งมีการเสวนากันเรื่องสำคัญครับโดยจัดขึ้นครั้งนี้ครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่ายุทธศาสตร์การพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางต้องอาศัย2เสาหลัก1เลยครับก็คือเรื่องการวิจัยแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า R&D นะฮะเรื่องวิจัยแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่นะครับ R&D เนี่ยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ Human Capital นะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยครับเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานสู่อนาคต ประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังต้องบอกว่าติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางมาอย่างยาวนานนะครับรองนายกเชนบอกแบบนี้การที่จะก้าวสู่ประเทศรายได้สูงเราไม่สามารถแข่งเรื่อง mass production กับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนได้ไทยจึงต้องยกระดับ R&D เพื่อเจาะตลาดนะฮะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม niche market ครับที่ต้องบอกว่าเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆข้อมูลสินทรัพย์สำคัญครับแน่นอนก็นี่เป็นองค์ประกอบสำคัญหากแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการนำเอาบริบทต่างๆมาปรับใช้ด้วยนะครับซึ่งการเสวนาครั้งนี้ครับก็อย่างที่บอกการรัฐบาลต้องมีการนำเอาเรื่องราวของนวัตกรรมเรื่องราวของ AI มาช่วยในการขับเคลื่อนเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ New Growth Engine นะครับเพื่อที่จะพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแพทย์สุขภาวะอาหารแห่งอนาคตนะครับการคิดค้นยาใหม่ๆเชื่อมโยงกับผลประโยชน์นะฮะให้กลับเข้ามาสร้างรายได้ให้กับห่วงโซ่อุปทานรากฐานอย่างพี่น้องเกษตรกรไทยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือแน่นอนเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญครับชูวิสัยทัศน์เวทีนานาชาติเพื่อที่จะดันประเทศไทยสร้างอธิปไตยแห่งเทคโนโลยีนะครับก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางด้วย AI นะครับแล้วก็ผสานพลังอาเซียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันนะฮะใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่เพิ่มเติมมาทักทายมาทางสวทของเราได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์แจ้งไว้แล้วนะครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชน
3: จะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
9: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้น้องแชมป์บอกว่าอาทิตย์หน้าสอบปลายภาคแล้วนะครับสอบวันจันทร์แล้วก็วันพุธด้วยส่วนวันศุกร์ก็เรียนตามปกติช่วงนี้ก็อยู่ในห้วงของการสอบปลายภาคด้วยนะครับก็ขอให้ผลสอบที่ทุกท่านตั้งใจนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ฟังรายการไปด้วยก็ขอให้ผลสอบเป็นไปดั่งใจที่ปรารถนานะครับได้เกรด A ทุกวิชาเลยนี่นะฮะก็อวยพรกันก่อนสำหรับหลายๆคนที่วันนี้ก็มีมาฟังไปด้วยแล้วก็อาจจะอยู่เป็นเพื่อนกันไปด้วยนะครับ02-276-9717ครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721ทักทายมาในเพจได้นะครับเดี๋ยวมาตามเรื่องกันต่อในส่วนสำคัญวันนี้มีภารกิจครับของท่านนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็เข้าร่วมวงของกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจสำคัญData Center เรื่องของการปรับโกงนะครับเรื่องของคุมต่างด้าวแล้วก็รับมือกับน้ำท่วมด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนกทมเมื่อวานนี้ครับหลายพื้นที่ที่ได้เล่าไปช่วงเย็นๆค่ำๆนี่โอ้โหเมื่อวานค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับหลายคนบอกว่ากว่าจะถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงรถติดมากกลางวงวานนะครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ดูไปนอกหน้าต่างยังไม่ตกนะยังไม่ตกยังไม่ตกแถวๆสถานีนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับบ้านคุณผู้ฟังก็หลายพื้นที่ที่แจ้งมาต่อเนื่องกันว่าฝนตกแล้วตอนนี้ล่าสุดวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงคณะรัฐมนตรีนะฮะมีเข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะครับมีผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารของกทมด้วยนะครับก็เข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตาโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับกำชับเรื่องสำคัญวันนี้นั่นก็คือทุกจังหวัดครับเรื่องของการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับให้เรียบร้อยนะครับสมพระเกียรติแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและแน่นอนครับพร้อมกับอีกเรื่องนึงก็คือการเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้ด้วยในการประชุมวันนี้นะครับหากพบผู้ที่เกี่ยวข้องท่านนายกบอกว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดอีกเรื่องนึงครับData Center นะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับ Data Center ก็ให้กำหนดมาตรฐานด้านอาคารพลังงานเรื่องน้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความปลอดภัยควบคู่กับการดูแลผลกระทบต่อประชาชนในส่วนของเรื่องของการดูแลคนต่างด้าวอันนี้ก็เช่นกันครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้มีการพูดถึงในวันนี้ด้วยก็ขอให้เข้มงวดเรื่องของการใช้โนมินีนะครับการถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับโดยผู้ที่เข้ามาอยู่ในไทยก็ต้องเคารพกฎหมายวัฒนธรรมไทยเรื่องราวของยาเสพติดด้วยการจัดระเบียบสังคมท่านก็สั่งย้ำให้ฝ่ายปกครองและก็ตำรวจครับบูรณาการการทำงานพร้อมป้องกันข้อมูลปฏิบัติการรั่วไหลขณะที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ให้ฝ่ายปกครองนะครับทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังกำชับทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยง ในหลายๆจุดครับที่ท่านนายกเป็นห่วงอยู่นะครับก็ให้เตรียมเรื่องความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับทันทีพร้อมย้ำการทำงานต้องโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนอกจากนี้ให้พิจารณาแนวทางในเรื่องของการคุ้มครองผู้ได้สิทธิ์ในที่ดินโดยสุจริตแล้วก็เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญทั้งการพกพาแล้วก็เรื่องของการออกใบอนุญาตก็ต้องเข้มงวดด้วยนะครับเรียกว่ามีหลายประเด็นเลยนะครับที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะมีการประชุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับไปดูเพิ่มเติมได้ก็ลงเอาไว้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความเพิ่มเติมส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับอีกเรื่องนึงที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามกันอยู่เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งต่อข้อมูลมานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เรียกว่าหลายเรื่องราวครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความส่งมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติล่าสุดครับทางด้านของรัฐบาลเปิดวันแมปน้ำนะครับวันแมปน้ำตามตัวเลยวันแมปน้ำวันแมปน้ำเนี่ยคืออะไรคือการรวมคลังข้อมูลรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังเพื่อวิเคราะห์เรื่องของภัยพิบัติป้องกันน้ำท่วมป้องกันเรื่องน้ำแล้งให้เป็นเอกภาพเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรครับเปิดเผยนะครับบอกว่าจากการที่รัฐบาลได้มีการลงพื้นที่อำนวยการแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครับพบปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนระบบเตือนภัยของประเทศบอกว่าปัญหาคือยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลเนี่ยมีการกระจัดกระจายไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานด้วยส่งผลครับให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจแล้วก็การเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลครับจึงมุ่งนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยการแก้ที่ต้นตอสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวครับเพื่อให้ข้อมูลนะครับกับประชาชนเนี่ยส่งตรงแบบครบถ้วนชัดเจนแล้วก็รอบด้านยกตัวอย่างเช่นน้ำเนี่ยจะท่วมจุดไหนสูงเท่าไหร่แล้วก็จะมาภายในกี่ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยต้องบอกพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนรอบด้านแล้วก็ครบถ้วนทั้งนี้ครับรัฐบาลก็ได้มีการเปิดตัวคุณผู้ฟังระบบวันแมปน้ำนะฮะตามตัวเลยวันแมปน้ำนะครับเป็นการรวมคลังข้อมูลน้ำแล้วก็ภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักเอาไว้ในจุดเดียวกันเลยครับนั่นก็คือ4หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ชื่อว่าจิสดานะครับหน่วยงานที่3คือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสน.แล้วก็หน่วยงานที่4ครับคือสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI นะครับทั้งหมด4หน่วยงานเนี่ยจะรวมไว้นะครับเป็นคลังข้อมูลน้ำแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าการรวมศูนย์เอาไว้ในจุดเดียวเลยรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์อากาศเรื่องของเรดาร์แล้วก็เป็นหน่วยงานหลักครับในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุแล้วก็เกิดฝนตกหนักส่วนจิสดาเนี่ยก็จะทำหน้าที่สนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศนะครับตลอดจนเรื่องของการติดตามจุดความร้อนนะฮะสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยในส่วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำตรงนี้จะทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัตินะครับและที่สำคัญก็มีการประเมินเฝ้าระวังฝนล่วงหน้า24ถึง48ชั่วโมงส่วนสุดท้ายครับคือสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI นะครับก็จะทำหน้าที่พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลแดชบอร์ดควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลแล้วก็นำเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัตินั่นเองนะครับ โดยเรื่องนี้ประชาชนและก็หน่วยงานในพื้นที่ก็สามารถติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็เรื่องภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ได้เลยครับผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์นะฮะที่เว็บไซต์อย่างที่บอกไปนะครับก็เพื่อที่จะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเป็นการรวมศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องมาตามติดภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีกันหน่อยนึงล่าสุดวันนี้เองนะฮะท่านก็ได้มีการติดตามคุณผู้ฟังครับใครที่ซื้อรถ EV ป้ายแดงแน่นอนว่าเราก็คาดหวังใช่ไหมเราซื้อรถ EV ป้ายแดงมาเราก็คงต้องอยากจะใช้งานนานๆล่าสุดครับมีเคสหนึ่งคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นเคสที่เขาซื้อรถ EV ป้ายแดงมาปรากฏว่าใช้แค่2วันแม็กแตกนะครับเรื่องนี้ถึงท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับส่งสคบไปไกล่เกลี่ยจบเคสเลยครับท่านบอกเลยเรื่องนี้น่าสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่โดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็มีการเปิดเผยผลสำเร็จครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้บริโภคยกกรณีตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังนะครับคือผู้บริโภคเนี่ยเขาไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามานะครับป้ายแดงด้วยนะรถ EV ป้ายแดงด้วยนะครับแต่พอใช้ไปได้ประมาณสัก2วันปรากฏเกิดปัญหาล้อแม็กแตกโอ้ใช้แค่2วันเองนะฮะเจอปัญหาและล้อแม็กแตกล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็สั่งสคบเลยครับเชิญผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายผู้จำหน่ายเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ร้องซึ่งเป็นผู้บริโภคที่เดือดร้อนนะครับจนท้ายที่สุดครับก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับทั้งในส่วนของบริษัททั้ง3เนี่ยก็ตกลงนะเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ตรวจสภาพรถนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ร้องยอมรับนะฮะข้อตกลงแล้วก็ขอยุติเรื่องร้องทุกข์แล้วก็กำชับให้มีการติดตามการเยียวยาจนเสร็จสิ้นนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอก

งานที่เกี่ยวข้องทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกเลยว่าอยากให้สคบเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของประชาชนเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีเมื่อพี่น้องประชาชนเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้านะครับซื้อขายบริการพืชต่างๆเนี่ยและที่สำคัญก็ต้องประสานกับผู้ประกอบการด้วยนะครับในการแก้ไขปัญหาจนท้ายที่สุดก็ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมนะฮะทั้งผู้ร้องเองผู้ร้องเนี่ยได้ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งหลังจากใช้งานได้เพียง2วันเป็นรถป้ายแดงด้วยล้อแม็กด้านหน้าด้านซ้ายเนี่ยนะครับหน้าซ้ายเนี่ยเกิดแตกขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายผู้ร้องรายนี้ก็ได้ยื่นร้องนะฮะต่อสคบครับเพื่อขอความเป็นธรรมสคบก็นำเรื่องเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3ด้านฉลากนะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงกันนะครับแล้วก็รับทราบเรื่องของสิทธิ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเจรจาหาแนวทางนะครับผลสรุปการไกล่เกลี่ยบริษัททั้ง3ตกลงครับเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็เปลี่ยนยางแล้วก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับพร้อมกับการตรวจสอบสภาพรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวให้กลับมาใช้การใช้งานได้ตามปกติผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็นำไปสู่ข้อยุติกรณีข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามบริษัททั้ง3ครับในเรื่องสำคัญคือเรื่องข้อตกลงต่างๆนะครับเรื่องการเปลี่ยนอะไรการตรวจสอบสภาพรถเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วนแล้วก็เสร็จตามข้อตกลงด้วยนะครับทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็ไกลเกลี่ยเคสจบนะครับกรณีเคสของรถ EV ซื้อมาป้ายแดงด้วยคุณผู้ฟังใช้2วันแม็กแตกนะครับล่าสุดก็จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยนะครับก็เรียกว่านำข้อมูลมาบอกกล่าวกันดังนั้นครับใครที่เป็นผู้บริโภคแล้วเจอปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราได้นะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ส่งต่อมานะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลมาเพิ่มเติมก็เรียกว่าได้เลยนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็ยังมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่คุณสันด้วยคุณชมพู่นะฮะวันนี้ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูข้อความกันสักนิดหนึ่งนะฮะมีจากหลากหลายพื้นที่เลยบอกว่าตอนนี้ก็ติดตามรายการอยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกังวลเหลือเกินครับในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่ติดตามอยู่คุณสุพิชเพ็งแจ่มนะครับคุณจิรรัตน์ส่งมาแล้วคุณอัชราปิ่นทองครับมีคุณอลงกรด้วยนะครับส่งมาคุณจริณีเพิ่มเติมมาในใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้สามารถที่จะติดตามกันได้อีกหนึ่งเรื่องนะครับล่าสุดมาดูที่กระทรวงพม.กันหน่อยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับนายนิกรโสมกลางล่าสุดก็มาร่วมเสวนาในหัวข้อสำคัญครับวิกฤตนะฮะวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับเราเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเรียกว่าแบบสมบูรณ์แล้วล่ะแต่ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามครับการเกิดน้อยเหลือเกินนะครับล่าสุดเรื่องนี้เขามีการเสวนากันนะครับกับหัวข้อที่บอกไปคือวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการของสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งเรื่องนี้ครับจัดทำโดยนะฮะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้พร้อมกับผู้เข้าร่วมเสวนาครับก็มีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุภชัยเจียรวนนท์นะฮะซึ่งท่านเป็นรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาหลักใหญ่ใจความครับต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่คงจะทราบครับว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยลดลงแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจริงๆประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับส่งผลให้

0: ประเทศไทยตอนนี้ครับกำลังเผชิญกับวิกฤตนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆมิติครับเกิดน้อยนะครับมีสังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ดังนั้นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ได้ดำเนินงานเชิงนโยบายที่สำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนี่คือจุดเริ่มต้นครับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้เด็กน่ะมีพัฒนาการสมวัยแล้วก็เด็กเนี่ยเติบโตครับอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของพม.นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวหลักเลยนโยบายนั่นก็คือเรื่องของการผลักดันเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วหน้าเพื่อเป็นสวัสดิการครับให้กับครัวเรือนที่เขาบอกมีรายได้น้อยส่งเสริมให้ผู้ปกครองเนี่ยนำเด็กเข้าสู่บริการขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดเอาไว้ให้อย่างทั่วถึงนะครับเรื่องที่สองครับนั่นก็คือการส่งเสริมให้สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งดำเนินการตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินะฮะใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติครับเป็นมาตรฐานกลางของประเทศแล้วก็มีการส่งเสริมให้ศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้านเนี่ยต้องมีมาตรฐานด้วยสำคัญนะครับเราจะเห็นว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมีหลายๆจุดเลยดังนั้นเนี่ยต้องหนึ่งมีมาตรฐานมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบเรียกว่าเต็มรูปแบบด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องสำคัญคือการส่งเสริมให้มีสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กหรือว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานประกอบกิจการก็มีการทำ MOU ด้วยคุณผู้ฟังร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรงนี้เป็นต้นแบบครับเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาเพื่อสวัสดิการให้กับบุคลากรนะครับทั้งนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพื่อที่จะสร้างระบบที่เอื้อต่อการมีครอบครัวที่ยั่งยืนนะครับไม่ได้เฉพาะพุ่งเป้าแต่การเพิ่มจำนวนการเกิดเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดครับต้องสร้างสภาพแวดล้อมแล้วก็ระบบสนับสนุนให้ประชากรที่เกิดมาเนี่ยมีความมั่นคงมีความพร้อมนะครับในการสร้างครอบครัวมีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบริการและสวัสดิการสำหรับเด็กเล็กที่มีคุณภาพด้วยนะครับเด็กที่เกิดมาก็จะต้องมีสวัสดิการที่ดีเด็กที่เกิดมาก็จะต้องมีการเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างครอบคลุมนะฮะแล้วก็ต้องช่วยลดภาระของครอบครัวด้วยอันนี้ก็สำคัญควบคู่ครับไปกับการสร้างความมั่นคงในช่วงของวัยทำงานนะฮะแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประชากรสูงวัยด้วยอย่างที่บอกว่าเราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วนะครับก็ต้องอาศัยการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนด้วยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าครับในเรื่องของการเสวนาวิกฤตเกิดน้อยนะครับแล้วก็ด้อยคุณภาพดังนั้นเนี่ยกระทรวงพม.ครับเดินหน้าที่จะจัดสวัสดิการทุกๆช่วงวัยนะฮะครอบคลุมทั้งเด็กเล็กเด็กประถมนะฮะมัธยมนะฮะรวมถึงวัยทำงานไปจนถึงกลุ่มเปราะบางไปจนถึงสังคมผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีนะฮะแล้วก็มีคุณภาพต่อไปในสังคมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้เพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะพื้นที่ไหนนะครับทุกๆพื้นที่เนี่ยเรียกว่าติดตามกันแล้วก็ส่งมาคุณวานยักษ์วันนี้ส่งข้อความมาแล้วด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะปิดท้ายในชั่วโมงนี้กันหน่อยนึงเตือนภัยวัยทำงานคุณผู้ฟังตอนนี้เขาบอกว่าสัดส่วนของคนที่ป่วยเยอะนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ทั้งในส่วนของไข้หวัดใหญ่นะหลายคนก็ป่วยกันเพราะว่าเจอฝนแล้วก็สุขภาพร่างกายอาจจะมีปัญหาล่าสุดอีกหนึ่งอันตรายที่มาในช่วงหน้าฝนคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นอะไรไข้เลือดออกตอนนี้หนักนะครับไข้เลือดออกไม่ใช่เฉพาะแต่วัยเด็กนะครับวัยแรงงานที่ทำงานอย่างพวกเราเนี่ยป่วยพุ่งสูงจริงๆแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงด้วยนะครับมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงนะครับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครล่าสุดส่งตัวเลขมาน่าเป็นห่วงครับสถิติไข้เลือดออกนะครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง29สิงหาคมกทม.ครับพบผู้ป่วยสะสมนะครับถึง 2,500 รายและที่สำคัญครับเสียชีวิต4รายแล้วที่น่าตกใจคุณผู้ฟังก็คือผู้ป่วยเกือบ 1ใน3นะครับและที่สำคัญคือผู้เสียชีวิตถึง3ใน4รายเนี่ยเขาบอกอยู่ในกลุ่มวัยทำงานด้วยนะไม่ใช่เด็กนะวัยทำงานคือกลุ่มอายุประมาณสัก19ถึง22ปีแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงคือ23ถึง34ปีเนี่ยกลุ่มวัยทำงานครับเขาบอกมีอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุดแล้วก็ยังพบแนวโน้มผู้ป่วยพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีด้วยจากการดูสถิติย้อนหลังนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมาครับนะฮะจะยาวไปถึงธันวาคมเลยดังนั้นครับมาเตือนภัยกันนิดนึงคุณผู้ฟังเช็คอาการกันหน่อยนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนที่บางทีแล้วบอกขั้นเนื้อขั้นตัวจังเลยคุณบอลนะฮะมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงมาดูข้อมูลกันหน่อยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน2วันอันนี้ติ๊กไว้ก่อนนะครับก็น่าเป็นห่วงนะมีอาการอ่อนเพลียนะครับมีอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนด้วยนะครับมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามตัวอันนี้3เรื่องนะที่คุณผู้ฟังต้องสังเกตนะครับอาการของไข้เลือดออกกลุ่มคนทำงานนะครับอัตราสูงเลยทีเดียวนะครับอย่าไปซื้อยาลดไข้มาทานเองโดยเด็ดขาดนะครับอาจจะส่งผลให้เลือดออกในกระเพาะอาหารแล้วอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแน่นอนครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ปรับบ้านให้โปร่งหน่อยให้มีลมถ่ายเทเพื่อไม่ให้เป็นที่พักของยุงนะครับลองดูในจุดต่างๆที่มีน้ำขังไปตรวจสอบกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังอันนี้เป็นประโยชน์ทำลายภาชนะที่มีน้ำขังเช่นฝาขวดกระป๋องยางรถยนต์เก่าๆอันนี้ทำลายซะก่อนนะครับในช่วงเวลาหน้าฝนแบบนี้นะแล้วก็ปิดฝาภาชนะใส่น้ำหมั่นเปลี่ยนน้ำในจักรันถังเก็บน้ำด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบมาบอกกันเพราะว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยในห่วงเวลาของหน้าฝนแบบนี้นะครับเอาเตือนภัยวัยทำงานกันแล้วก็ทุกวัยด้วยนะเด็กๆคุณผู้ฟังด้วยนะครับผู้สูงอายุด้วยถ้าเกิดว่ามีไข้สูงเกิน 38.5 องศาติดต่อกันเกิน2วันนะครับคลื่นไส้อ่อนเพลียอาเจียนแล้วก็มีจุดสังเกตที่แขนนะตามตัวร่างกายมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามตัวอันนี้ต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะฮะเอาเดี๋ยวเราเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห่วงเวลา 18 นาฬิกากันสักนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสงฆ์นิกรไทยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้พระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2519และขยายงานอย่างกว้างขวางในปี2523เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ยากไร้โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทได้มีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีแห่งชีวิตภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องจักสานงานปั้นหรือหัตถศิลป์ไทยนานาชนิดที่สะท้อนความงดงามแห่งจิตวิญญาณไทยผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของราษฎรแต่ยังยกระดับชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพระราชกรณียกิจแห่งพระเมตตานี้คือรากฐานแห่งความมั่นคงของชุมชนไทยคือพลังแห่งภูมิปัญญาที่งอกงามอย่างยั่งยืนและคือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแรงบันดาลใจแห่งความรักและศรัทธาของปวงชน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่กับบอนสกันแก้วประจันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้17:07 น.ครับจนถึง19:00 น.ก็พูดคุยกันนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับโทรมาพูดคุยทักทายกันหมายเลขโทรศัพท์02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้ก็มาหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในชั่วโมงที่แล้วว่าฝนตกไหมคุณบอลตอนนี้ก็ยังไม่ตกนะในแถวแถวสถานีนะครับแต่เมื่อวานนี้หนักเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างรายงานมานะครับหลายจังหวัดเลยที่กำลังติดตามอยู่พูดถึงฝนนะครับเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเตือนกันสักนิดนึงครับเรื่องของฝนฟ้าที่หลายๆพื้นที่นะครับลงเอาไว้นะครับในเพจของเราเมื่อประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันครับมีผลกระทบตั้งแต่17ก็คือวันนี้ครับไปจนถึง20 กันยายน 2569เป็นประกาศฉบับที่5นะครับโดยตั้งแต่วันนี้ครับ17 กันยายนถึง 20 กันยายนครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีผลกระทบนะฮะทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลังจากนั้นก็จะไปที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในห้วงเวลาของวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้ตามลำดับนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้นะครับต้องแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมครับเลื่อนพาดผ่านมาในส่วนของภาคกลางตอนล่างด้วยแล้วก็มีภาคตะวันออกคุณผู้ฟังครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยกำลังแรงขึ้นดังนั้นครับก็ขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านด้วยนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีพื้นที่ของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะครับทะเลอันดามันนะครับมีกำลังแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับจะมีคลื่นสูงกว่า3เมตรด้วยดังนั้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยนะครับแล้วก็ทะเลอันดามันก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังคุณผู้ฟังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กครับบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในห่วงเวลานี้ครับตั้งแต่วันนี้เลย17จนถึง20กันยายนนะครับทั้งนี้ครับก็เป็นประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนมานะครับเป็นฉบับที่5ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่แล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะครับบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยดังนั้นครับก็มาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ที่เมืองสงขลาวันนี้ฝนไม่ตกนะครับตอนนี้หยุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ตกต่อเนื่องเลยประจิบพอเพียงนะครับส่งเข้ามาด้วยอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่นะครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนบ้างนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละพื้นที่ฝนตกไหมหรืออากาศเป็นอย่างไรแจ้งเตือนกันมาบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายเอกภพเพียรพิเศษครับได้มีการกล่าวถึงเรื่องสำคัญรัฐบาลย้ำ6จุดยืนครับบนเวทีประนอมไทยกัมพูชายืนยันครับเรื่องทะเลไม่เกี่ยวก่อกูดไทยต้องปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาตินะครับโดยเรื่องนี้ครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทย กับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นะครับณสิงคโปร์โดยย้ำครับว่าจากถ้อยแถลงของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยย้ำนะครับว่าจุดยืนของไทยชัดเจนครับจุดยืนของไทยชัดเจนคือไทยต้องการสันติภาพพร้อมพูดคุยหารือกับกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านแต่การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีครับไม่ได้หมายความว่าไทยจะยอมเสียสิทธิอธิปไตยหรือปล่อยให้ข้อกล่าวหาที่ฝ่ายไทยเห็นว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงผ่านไปโดยไม่มีการชี้แจงนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีการสรุปเป็นประเด็นสำคัญเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับบอกว่าไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกกับอธิปไตยไทยพร้อมคุยพร้อมหาทางออกแล้วก็พร้อมครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแต่เรื่องอธิปไตยและสิทธิของประเทศไทยเราก็ต้องรักษาอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่คุยกันครั้งนี้คือเขตทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวกับเกาะกูดฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนต่อคณะกรรมการว่าการประนอมนะฮะกระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดไทยยืนยันเขตทางทะเลตามพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516และปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งฝ่ายไทยยืนยันครับว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายและก็ไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายก็ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงประเทศไทยยึดมั่นในอันคลอสและกฎหมายระหว่างประเทศเข้าร่วมกระบวนการประนอมด้วยความสุจริตใจแต่การใช้กฎหมายระหว่างประเทศก็ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่กล่าวอ้างฝ่ายเดียวหรือใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างความชอบธรรมให้ตนเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่ติดตามอยู่ระบบไทยเลือกการทูตและกฎหมายไม่เลือกการกล่าวหากันแนวทางของไทยครับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิ์ของประเทศและก็ใช้การทูตเพื่อหาทางออกระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพราะความขัดแย้งไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นการแข่งขันว่าใครเนี่ยกล่าวหาอีกฝ่ายได้มากกว่ากันนะฮะหรือว่าใครสร้างภาพว่าตนเป็นผู้ถูกกระทำได้มากกว่านะครับดังนั้นครับจุดยืนที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลไทยไม่ต้องการลุกลานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการครับมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในเรื่องราวสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเพิ่มเติมในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ลงไว้ด้วยนะครับเรื่องของรัฐบาลย้ำจุดยืนนะครับบนเวทีประนอมไทยกัมพูชานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS นะครับณสิงคโปร์ครับโดยย้ำนะฮะจากถ้อยแถลงของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับจุดยืนชัดเจนครับไทยต้องการสันติภาพพร้อมพูดคุยหารือกับกัมพูชาครับในฐานะประเทศเพื่อนบ้านแต่การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไม่ได้หมายความว่าไทยจะยอมเสียสิทธิอธิปไตยหรือปล่อยให้ข้อกล่าวหาที่ฝ่ายไทยเห็นว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงผ่านไปโดยไม่มีการชี้แจงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับมาติดตามกันนะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์ กันกิตินันท์ครับประกาศเลยชัดเจนว่าเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดเหตุไม่ปล่อยให้คุณครูนะครับไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ในจุดที่เสี่ยงครับโดยตั้งเป้าว่าความไม่ปลอดภัยต้องลดลงนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เป็นประธานการประชุมศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยนัดแรกได้มีการกำชับแนวทางครับการทำงานเชิงรุกบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของการรับเรื่องการประสา ารแก้ไขปัญหาไปตลอดจนการติดตามผลเพื่อให้ประชาชนครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตั้งเป้าครับลดเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและก็ความปลอดภัยของคุณครูและก็นักเรียนด้วยนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการวางแนวทางการทำงานของศูนย์ให้ชัดเจนโดยศูนย์ครับจะไม่เป็นเพียงโครงสร้างหรือกลไกเชิงนโยบายแต่ศูนย์ดังกล่าวต้องช่วยเหลือประชาชนได้จริงไม่ควรถูกมองว่าเป็นภาระเพิ่มเติมแต่เป็นกลไกเชื่อมการทำงานของทุกหน่วยงานนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นครับแน่นอนการประชุมครั้งนี้ครับก็เป็นการกำหนดรูปแบบนะฮะกลไกการทำงานของศูนย์ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถหนึ่งเลยรับเรื่องแล้วก็แก้ปัญหาและติดตามผลได้อย่างเป็นระบบครับมุ่งที่จะดูแลทั้งความปลอดภัยของคุณครูนะครับเรื่องของเด็กนักเรียนที่อยู่ในจุดเสี่ยงเราจะเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตั้งเป้าครับลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนให้ได้กับการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะฮะเดินหน้าเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทำงานเชิงรุกนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับเมื่อกี้นี้หลายคนที่ส่งข้อความมานะครับกำลังดูผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับคู่ขนานไปกับทางวิทยุ AM แล้วก็ FM ดังนั้นครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามคุยข่าวกันได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันต่างๆนะครับมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะเพิ่มเติมมาส่งมาได้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องของสุขภาพครับอย่างที่บอกเลยความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับเราก็อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนึ่งในข้อมูลสำคัญในยุคปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าทางด้านของสสส.ครับเขาก็มี1แคมเปญสำคัญเลยในการเดินหน้าเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟกัสไปที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูแลเรื่องราวของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันพี่ๆตำรวจก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยประเด็นสำคัญในวันนี้ครับองค์กรตำรวจสุขภาวะดีปรับพฤติกรรมสุขภาพตำรวจนะฮะจะได้มาดูแลพี่น้องประชาชนได้ตำรวจก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีวันนี้ได้รับเกียรติครับจากทางด้านของผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสส.ท่านพงศักดิ์ธงรัตนะอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบอนทราบมาว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับทางด้านของสสส.เนี่ยได้ร่วมกับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจัดกิจกรรมคิกออฟสำคัญการเปิดตัวโครงการพัฒนาสุขภาวะข้าราชการตำรวจเอาละอยากจะรู้รายละเอียดก่อนที่ไปที่มาของโครงการนี้ก่อนเลยครับท่านเป็นยังไงครับ
9: ครับยินดีครับผมก็อาจจะมีคำถามเนาะทำไมต้องไปไปทำกับตำรวจ
1: ใช่
9: ครับผมเพราะเราก็จะมองว่าตำรวจเนี่ยดูผิวเผินเนี่ยก็เป็นคนที่แข็งแรงล่ำซ้ำดีนะครับผมทีนี้เราก็เลยมองว่าจริงๆอ่ะก็คือใช่อันนี้คือภาพจำของของตำรวจนี่เนาะที่ตอนสอบเข้าในร้อยหรือศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยฮะทุกคนก็ฟิตเปี้ยมาเลยวิ่งดึงข้อว่ายน้ำผ่านเกณฑ์หมดแต่ว่านี่คือภาพจำนะของความแข็งแรงในวันแรกนะครับผมจริงๆคำถามคือว่าเลยแล้วใส่เครื่องแบบทำงานมาอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ย10ปี20ปีเนี่ยร่างกายยังดีเหมือนเดิมไหมนะครับผมจากข้อมูลสถิติที่เราไปทำการสำรวจมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่มาจากโรงพยาบาลตำรวจด้วยเนี่ยก
1: ็
9: คือพบว่า7ใน10นายของตำรวจเนี่ยมีน้ำหนักเกินนะครับผมแล้วก็พบกลุ่มอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบเผาผลาญเนาะการทำงานที่ผิดปกตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ้วนลงพุงเรื่องไขมันที่เกินน้ำตาลที่พุ่งสูงกว่าชายไทยเกือบ2เท่า
1: ครับ
9: ครับอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเห็นข้อมูลแล้วเราคิดว่ากลายเป็นว่าเราบอกว่าตำรวจกำลังดูแลประชาชนแต่ตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าประชาชนซะอีกนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเข้าไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะปัญหาที่เกิดเนี่ยมันไม่แปลว่าตำรวจเนี่ยเขาหย่อนยานหรือขี้เกียจนะแต่มันอาจจะมาจากโครงสร้างหน้าที่การทำงานของเขานะครับลองนึกภาพเนี่ยสายสืบหรือว่าสายปราบปรามเนาะที่ต้องเข้าเวร24ชั่วโมง
1: ทำงานหนักด้วย
9: ทำงานนานด้วยออกเวรมา 3-4 ทุ่มเช้า 8 โมงก็ต้องกลับไปเข้าอีกอย่างเงี้ยแล้วจะเอาแรงที่ไหนมาทำงานนะครับหรือว่ามากระทั่งพนักงานสอบสวนเองเนี่ยนั่งเขียนสำนวนทั้งวันเนี่ยวันไม่ได้ไปทานข้าวตรงเวลานะครับประเด็นพวกนี้ผมเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่อาจจะดูผิวเผินแต่วันสะสมเรื่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับต่อสุขภาพตำรวจและแน่นอนย่อมส่งผลต่อการทำงานในการดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนพวกเราด้วยแหละ
1: ฮะมันสอดคล้องกันโดยตรงทำงานหนักใช่ไหมฮะพักผ่อนน้อยแล้วก็โภชนาการอาจจะไม่ครบด้วยนะครับแล้วก็การออกกำลังกายบางทีด้วยผลของการทำงานที่หนักด้วยส่วนใหญ่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราลงลึกรายละเอียดเนี่ยว่าอาชีพตำรวจเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่ามักจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มไหนมากที่สุดครับ
9: โอ้จริงๆหลากหลายฮะ
1: ข
9: ้อมูลนี้หลากหลายมากว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเจอประเด็นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นถ้าบอกอย่างกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนสอบสวนเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสุขภาพกายใจที่สำรวจเอามาแล้วดีมากแต่ความเสี่ยงที่เขาเจอกับเป็นเรื่องของการที่เขาต้องไปสัมผัสพวกสารเคมีหรือสารเสพติดต่างๆเนี่ยหน้างานเขาเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเจอหรือพนักงานที่สอบสวนเนี่ยเขาก็จะนั่งนานเนี่ยก็เกิดภาวะในนี้กลุ่มนี้ก็จะมีความอ้วนขึ้นมานะครับผมนะครับหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยซึ่งก็จะเป็นคนทั้งเยอะเนาะก็เป็นเรื่องของการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ด้วย นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดื่มเพราะว่าเป็นสังเข้าสังคมนะครับแล้วก็บุหรี่นะอาจจะสื่อเพราะว่าความเครียดที่มีอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเรียนความเป็นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานกับตำรวจเนี่ยเรามีการเข้าไปใช้ผลตรวจสุขภาพผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็มีการทำโฟกัสกลุ่มด้วยนะครับผมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงมาทำงานแล้วก็เวลาเราเข้าไปทำเรื่องอินเทอร์เวนชั่นต่างๆเนาะเรื่องขบวนการต่างๆเนี่ยมันก็จะทำโดยที่เบสออนจากข้อมูลที่เราพบจริง
1: ๆครับในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ฟังท่านผู้ในการเล่าให้ฟังเนี่ยปัญหาของพี่ๆตำรวจแตกต่างกันมากเลยดังนั้นรายละเอียดของโครงการก็น่าจะแตกต่างกันรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
9: ครับจริงๆตัวโครงการที่เข้าไปทำเนี่ยเนาะก็คือเราก็มีการปรับงานตามพวกdata ที่เราพบเจ
1: อ
9: นะครับผมก็เวลาทำเนี่ยเราก็ดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีประเด็นความท้าทายอะไรนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกว่ากองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยคุณจะเจอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีอะไรพวกนี้ต่างเนาะนั้นสิ่งที่เราปรับเนี่ยมันก็จะปรับในเชิงของโซลูชันละว่าเรื่องของมาตรฐานชุดอุปกรณ์ PPE ที่เขาใช้การระบายอากาศในห้องแลบนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจสารที่ตกค้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำกับกลุ่มนี้หรือบางกลุ่มเนี่ยที่เรามองว่ามีเคสเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนาะอย่างกลุ่มตชด.เนี่ยมักจะมีโรงที่จะเลี้ยงอาหารอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะการง่ายหน่อยนะเราก็คุยกับแม่ครัวเนี่ยรถเข็นรถมันรถผงชูรสกับเขานะครับผมหรือกลุ่มที่มีสวัสดิการบางมื้ออยู่แล้วเนี่ยเราก็จัดอาหารมื้อนั้นน่ะให้เป็นมื้อเมนูชูสุขภาพไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรงพักที่ต้องซื้อเองเนี่ยเราก็ไปคุยกับตัวแม่ค้ารอบๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยปรับเมนูปรับสูตรอาหารนะครับให้ตรงนะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยการทำงานตรงเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ทำกับตำรวจทั้งประเทศไทยเนาะเพราะจริงๆทั้งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสัก 1,400 สถานีตำรวจนะครับประมาณ 200,000 นาย
1: ครับ
9: นะครับแล้วก็เราเริ่มด้วยการที่นำร่องนะครับกับ20หน่วยงานก่อนนะครับผมโดยที่จะเป็นหน่วยงานที่ครอบคลุมทั้งนครบาลนะครับตชด.ตำรวจภูธรสอบสวนกลางแล้วก็รวมไปถึงฝ่ายอำนวยการด้วยก็จะเห็นความหลากหลายของกลุ่มที่เราเลือกมานะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปทำงานโดยที่บอกใช้การสำรวจชุดข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าสถานการณ์จริงของแต่ละที่มันมีอะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับและอีกอันที่เราทำเนี่ยเราพยายามสร้างแกนนำสร้างแชมเปี้ยนจากแต่ละหน่วยงานที่เราเรียกขึ้นมาเนี่ยให้เขาเป็นคนที่ร่วมขับเคลื่อนนะครับโดยที่เขาจะมาทำงานกับนักวิชาการของสทศเนี่ยนะครับมาขับเคลื่อน5เรื่องหลักนะครับที่เป็นในความสิ้นหลักก็คือเรื่องเกี่ยวอาหาร
1: ครับ
9: เรื่องการออกกำลังกายนะครับเรื่องเหล้าบุหรี่เนาะอันแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากคือการทำให้มีวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็เสริมกันโครงการเนี้ยแล้วก็มีผู้บริหารของสตช.เนาะท่านพลเอกท่านพลตรวจเอกทัศน์ชัยศิษฐ์นิรบุตรครับท่านเป็นบองรองผบ.ตร.นะครับผมก็ท่านก็นั่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางนะครับก็คือจะผลักดันให้งานในนี้ไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วจบเป็นโครงการนะครับแต่ว่าจะผลักดันให้เข้าไปอยู่ในระบบการประเมินผลของตำรวจจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการที่เราทำงานร่วมกันนะครับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
1: ครับก็จะเห็นว่าหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพโดยตรงต้องมาดูแลการออกกำลังกายเรื่องของสุราเรื่องของบุหรี่อาหารเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของสุขภาพทางกายไปแล้วเมื่อกี้ได้ประเด็นนึงสุขภาพทางจิตก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยต้องบอกว่าพี่ๆตำรวจเผชิญกับความกดดันในเรื่องของการทำงานตรงนี้เนี่ยเข้าไปดูเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
9: ครับผมก็ต้องบอกก่อนเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเนาะตำรวจมีความเครียดมีความซึมเศร้ามีการยิงตัวตายเนาะก็มีเป็นที่เห็นได้ข่าวพวกเยอะพอสมควรแล้วก็อัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยก็สูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยของเขานะครับก็แน่นอนเพราะว่างานตำรวจเป็นด่านหน้าที่รับความทุกข์ร้อนของคนเนาะแล้วผมเชื่อว่าประชาชนที่ไปที่โรงพักไม่มีใครเข้าไปด้วยหน้าที่ยิ้มอ่ะส่วนใหญ่ก็เข้าไปก็มีแต่เรื่องของความเดือดร้อนนะโดนโกงนะครับโดนทำร้ายนะครับตำรวจก็เหมือนเป็นฟองน้ำที่ซับอารมณ์ของสังคมทุกวัน นะครับโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์หรือพนักงานสอบสวนเนี่ยที่จะต้องรับคดีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จากข้อมูลที่เราไปสำรวจมาเนาะที่บอร์ดเราเบสออนข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็พนักงานสอบสวนเนี่ยประมาณ2ใน3หรือสัก 67% เนี่ยก็มีภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมการพอสมควรนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราเจอมากๆก็คือว่าตำรวจเนี่ยมักไม่กล้าบอกใครว่าเครียดไม่กล้าไปหาจิตแพทย์ด้วยเพราะอะไรเขากลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอกลัวเสียประวัติ
1: ครับ
9: หรือกลัวกระทบต่อการเลื่อนตำแหน่งเพราะตำรวจมีการเลื่อนตำแหน่งสำคัญมากนะครับผมแล้วก็บอกว่าบางคนเนี่ยตัวได้ทราบว่าข้อสอบนะครับการตรวจสุขภาพจิตประจำปีเนี่ยต้องการกระบาดข้อไหนถึงจะผ่านนะครับมันก็เลยกลายมาตัวเลขของการคัดกรองเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยพวกข้อมูลตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่เราใช้อ้างอิงในการวางแผนงานเนาะนั้นเราก็มาถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเนาะก็ทำเป็นลักษณะของงาน3ประสานนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการทำงานแบบใช้แบบเหมือนเพื่อซัพพอร์ตอย่างเช่นมีการคุยก่อนปล่อยแถวนะครับผมเพราะว่าตำรวจเขาจะมีการเข้าตั้งแถวช่วงเช้าใช่ไหมก็นำร่องวัฒนธรรมที่ผู้กำกับหรือหัวหน้าปรับเนี่ยที่จะต้องชวนคุยนะครับเปิดใจสั้นก่อนปล่อยแถวนะครับมีการถามแต่ไม่รู้สุขดิบกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกิจหน่วยงานที่นำร่องตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ผลตอบรับที่ได้มาค่อนข้างดีมากเลยโดยที่ตรงนี้ไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยนะครับอันนี้คืออันแรกที่เราเริ่มทำละกับหน่วยงานนำร่องช่องทางที่สองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นช่องทางลับเนาะก็เป็นช่องทางที่เชื่อมโยงระบบคัดกรองนะครับจิตวิทยาที่ไม่เปิดเผยตัวตนแล้วก็มีช่องทางแบบ fast track เนี่ยที่จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับอย่างเป็นความลับแล้วก็ไม่ลงบันทึกประวัติการปกครองนั้นตอนนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเข้าหาช่องทางในการรักษามากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องทางที่3เนี่ยก็เป็นช่องทางด่วนที่อันนี้ตำรวจแล้วก็ประชาชนด้วยเนาะสามารถโทรหาได้ทันทีนะครับผมก็จะเป็นเรียกสายด่วน depressดีแคร์นะครับของโรงพยาบาลตำรวจนะครับเบอร์โทรก็คือ081-932-0000นะครับอันนี้081-932-0000อันนี้ตำรวจและประชาชนก็ใช้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นสายด่วนสุขภาพจิตเนาะ1323อันนี้ก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราเข้าไปทำกับที่ตำรวจครับ
1: ครับแน่นอนครับเห็นบอกว่าทางสสส.ก็มีข้อมูลเรื่องของการดูแลสุขภาพในหน่วยงานของตำรวจด้วยมีการแยกแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาวะของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
9: ก็ที่ได้เรียนไว้ก็คือว่าเราดูจากข้อมูล Data เนาะว่าเราเห็นประเด็นไหนในพื้นที่ตรงไหนนะครับผมแล้วเราก็ทำอินเทอร์เนชั่นเนี่ยที่มันตรงกับพื้นที่นั้นตรงนั้นแล้วก็มีการเก็บข้อมูลด้วยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันช่วยปรับพฤติกรรมความเสี่ยงสุขภาพอย่างไรบ้างเช่นเรามีเป้าหมายในโครงการเนี้ยจะลดเรื่องการสูบบุหรี่ 30%
1: ครับ
9: เราก็โฟกัสแล้วก็มีการติดตามนะครับว่าเราใส่อินเทอร์เวนชั่นมีกิจกรรมที่เราใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็มีการติดตามในเรื่องของสิ่งที่เราทำเนี่ยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำได้ครบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ในโครงการนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะที่วางไว้นะครับที่เหลือเนี่ยก็พยายามไปกดไปเสี่ยงอื่นๆที่เราได้กล่าวไว้ในขั้นต้นครับ
1: ครับคำถามสุดท้ายเลยครับที่อยากจะเรียนถามก็คือความร่วมมือครั้งนี้ครับของสสส.เนี่ยตั้งเป้านะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อไปอย่างไรบ้างครับ
9: ครับผมก็จริงๆเรามองว่าอย่างเป้าหมายที่เราอยากเห็นเนาะคือระยะสั้นกับระยะกลางคิดว่าเราอยากจะสร้างงานต้นแบบขึ้นมาก่อนเนาะเพราะเราไม่สามารถทำ 100% ได้เราก็จะเริ่มเหมือนแซนทำเป็น innovation sandbox นะครับกับไม่น้อยกว่า10แห่งนะครับแล้วก็เราพยายามสร้างโรงอาหารสุขภาพต้นแบบขึ้นมานะครับ3แห่งรวมทั้งเป็นที่อย่างที่บอกไปก็คือว่ามีการที่จะตั้งเป้าหมายว่าอยากลดบุหรี่นะครับในกลุ่มเนี่ยอย่างน้อยก็คือ30%นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราทำเนี่ยเรามีการทำโมเดลพรีดิคชันไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้เราทำพรีดิคชัน2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของเบาหวาน ตอนนี้ 10% ของตำรวจเป็นเบาหวานเนาะแต่ถ้าเกิดเราพอคลาสไปเนี่ยไปถึงประมาณสัก2579นะอีก10กว่าปีเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับเบาหวานจะพุ่งจาก 10% เป็น 27% ความดันจะพุ่งขึ้นไปเป็นถึง 34% ที่แปลว่าอะไรแปลว่า1ใน3ของตำรวจจะกลายเป็นผู้ป่วยและเขาจะดูแลเราอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราทำอะไรบางอย่างตอนนี้มีอินเตอร์เวนชั่นตามที่ระวางเป้าหมายไว้สำเร็จเนี่ยนะครับก็จะกดตัวเลขเบาหวานลงเหลือแค่ 7% ความดันเหลือแค่ 11% นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดเรื่องงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของประเทศได้มากเลยรวมถึงลดการขาดลามาสายที่จะกระทบกับการทำงานของตำรวจด้วยนะครับผมแล้วก็คือเรามองว่า impact สูงสุดเนาะก็คือสุขภาพของตำรวจเนี่ยก็คือเป็นความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมเพราะตำรวจเนี่ยคือต้นน้ำของกระบวนการดิจิทัลครับผลงานที่ตำรวจทำเนี่ยก็จะส่งต่อไปหาหน่วยงานระดับต่อๆไปนะครับผมถ้าตำรวจมีปัญหาตรงนี้ผมว่ามันก็ย่อมกระทบต่อการทำงานกระทบต่อสิ่งที่ต้องทำให้กับประชาชนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะเข้าไปลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้นะครับผมเพื่อให้ตำรวจของเราเนี่ยแข็งแรงพอนะครับที่จะมาดูแลประชาชน
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านพงศักดิ์ธงรัตนะผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสส.ครับที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่ๆตำรวจของเราให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อที่พี่ตำรวจก็จะได้มาดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยขอบพระคุณครับ
9: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับก็ติดตามกันแบบนี้นะครับในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเรื่องราวครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญสำคัญต่างๆครับติดตามกันได้ผ่านทางสวทของเรานะครับมีข้อความก็ส่งมาคุณแมวนี่นะครับวันนี้ทักทายมาบอกว่าได้ความรู้มากๆเลยทีเดียวนะครับเพิ่งจะทราบว่าสิ่งสำคัญที่สุดนำมาปรับใช้กับทุกๆคนได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ตำรวจเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครบหลัก5หมู่รวมถึงการออกกำลังกายในทุกๆวันด้วยอย่างน้อยก็ต้องให้ได้สัก30นาทีนะครับเรื่องของอารมณ์สุขภาพกายแล้วก็ต้องมีเรื่องของอารมณ์ที่ดีเรื่องของสุขภาพจิตด้วยแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรครับให้เรามีเรียกว่าสุขภาพที่ดีทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านนะครับเรื่องถึงในครอบครัวต่างๆด้วยถ้าเราเริ่มต้นดีมันก็จะเป็นผลดีไปกับบริบทรอบๆตัวเราด้วยนะครับนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับก็ส่งข้อความส่งข้อมูลผ่านทางสวทของเรามาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับที่กำลังติดตามอยู่หรือว่าจังหวัดใดก็แล้วแต่นะครับมาดูกันในส่วนของกระทรวงแรงงานกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดกระทรวงแรงงานครับนำทีมนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมนะฮะหารือทุกภาคส่วนของภูเก็ตเดินหน้าคุณผู้ฟังครับในการยกระดับกำลังคนรับเศรษฐกิจยุคใหม่ชูแรงงานคุณภาพนี่คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่จุดหมายระดับโลกนะครับล่าสุดทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านเป็นประธานการประชุมและก็การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมิติด้านแรงงานของที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อรับฟังทั้งข้อเสนอแนะนะครับรับฟังทั้งความคิดเห็นนะครับรวมถึงสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็การพัฒนากำลังแรงงานให้สอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับกล่าวถึงกระทรวงแรงงานบอกมุ่งที่จะปรับบทบาทนะการทำงานให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นย้ำเรื่องสำคัญคือความสำคัญของพัฒนาทุนมนุษย์นั่นเองซึ่งทุนมนุษย์ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันของประเทศการทำให้คนนะมีทักษะอันนี้สำคัญมากแล้วก็ต้องมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมีผลิตภาพ ที่ทำให้การทำงานสูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสำหรับจังหวัดภูเก็ตครับในส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน4ประเด็นสำคัญด้วยกันนะประเด็นแรกคือการส่งเสริมการมีงานทำการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องของภาคท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องก็คือการพัฒนาทักษะแรงงานทั้งUpskill แล้วก็ Reskill นะครับให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีมาตรฐานเรื่องของการบริการการอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของการขอใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับให้มีความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามข้อกฎหมายด้วยตลอดจนถึงการยกระดับสิทธิประโยชน์นะฮะแล้วก็สวัสดิการทางประกันสังคมช่วยให้ลูกจ้างเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะสำหรับลูกจ้างแล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยบรรเทาภาระของนายจ้างด้วยสร้างแรงจูงใจให้กับแรงงานทักษะอยู่ในระบบได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ต้องเริ่มจากนายจ้างอยู่รอดแรงงานอยู่ได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เน้นย้ำด้วยครับบอกว่าการพัฒนาประเทศแล้วก็การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาทุนมนุษย์กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการจัดหางานให้กับคนและงานก็สามารถที่จะแมทช์กันหรือว่าจับคู่กันได้อย่างเหมาะสมก็ต้องมีการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการนะคะของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและก็ตลาดแรงงานในอนาคตนะครับต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การสร้างมูลค่าสูงแล้วก็รักษาเรื่องของความยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อน5มิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงมูลค่าแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น High Value รวมถึง Wellness Tourism นะครับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจดิจิทัล Smart City and Digital Economy นะครับรวมถึงการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่ไม่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญการเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติอุตสาหกรรมสัตว์น้ำแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวGreen Economy นะครับมุ่งสู่การเป็นคาร์บอนนะฮะเรื่องของการสร้างงานสีเขียว Green Job นะครับให้กำลังคนกำลังแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญครับในการขับเคลื่อนทุกมิตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของคุณประภาสครับที่จังหวัดยโสธรตอนนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าฝนกำลังตกเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งมาให้ข้อมูลให้ข่าวสารกับเราผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ก็มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับมาถึงเรื่องของกระทรวงดีอีกันหน่อยนึงล่าสุดครับกระทรวงดีอีก็ตอนนี้มี MOU กับ4หน่วยงานหลักเลยนะครับที่จะเป็นการเตือนภัยเรื่องของเรียกว่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะครับล่าสุดนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีครับล่าสุดท่านก็ลงนามนะครับในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ครับ One Map บูรณาการสารสนเทศเรื่องของการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อทุกคนระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนBDI สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดารวมถึงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับหรือสสน.นะครับที่มีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานนะครับความร่วมมือดังกล่าวคุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันนะครับก็เป็นการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศนะครับเพื่อที่จะรวบรวมการทั้งพยากรณ์อากาศข้อมูลนะครับเรื่องของข้อมูลภาคพื้นดินนะครับแล้วก็ข้อมูลใต้ดินด้วยของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเพื่อที่จะประเมินภาพถ่ายดาวเทียมเรื่องของข้อมูลจุดความร้อนนะครับแล้วก็การบูรณาการข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติของสสน.เพื่อให้ทุกภาคส่วนครับสามารถนำข้อมูลดัง ังกล่าวเนี่ยนะฮะเอาไปใช้ในการบริหารจัดการเรื่องของด้านภัยพิบัติแล้วก็ผ่านการจัดทำแพลตฟอร์มต่างๆนะครับของแพลตฟอร์ม BDI นะครับรวมถึงแดชบอร์ดข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะครับนี่ก็เป็นการบูรณาการข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะยกระดับข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลเรียกว่าแบบเรียลไทม์ได้เลยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็ยังมีหลายเรื่องราวครับที่เดินหน้าต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ครับล่าสุดก็ใครที่ติดตามกันอยู่พาไปที่ภาคใต้กันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าภาคใต้ของเราตอนนี้เนี่ยฝุ่น PM 2.5 คุณผู้ฟังทราบไหมว่าตอนนี้เกินมาตรฐานนะครับอากาศตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าอากาศยังนิ่งล่าสุดก็ได้มีการเตรียมประสานงานนะฮะกับทางด้านของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนต้องเร่งแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนครับแน่นอนที่ภาคใต้ของเราตอนนี้น่าเป็นห่วงนะครับทางด้านของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษครับล่าสุดก็ได้มีการติดตามคุณผู้ฟังเรื่องราวของวิกฤตหมอกควันข้ามแดนสถานการณ์ตอนนี้ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังเลยว่ามีแนวโน้มค่อนข้างรุนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมครับที่อินโดนีเซียเกิดไฟป่าที่เล่าให้ฟังแล้วก็ที่อินโดนีเซียตอนนี้ครับก็ยังพบจุดความร้อนฮอตสปอตจำนวนมากเลยอินโดนีเซียใกล้กับภาคใต้ของเราด้วยประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นเนี่ยมายังภาคใต้ของประเทศไทยด้วยดังนั้นครับก็ส่งผลโดยตรงให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้ณเวลานี้เกิน

ฝุ่นละออง PM 2.5 ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์มากเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนภาคใต้2จังหวัดแล้วนะครับตอนนี้คือนราธิวาสแล้วก็จังหวัดยะลาพบว่าค่าฝุ่นคุณผู้ฟังค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเกินค่ามาตรฐานนะครับล่าสุดตอนนี้แล้วก็ยังพบจุดความร้อนด้วยนะครับจุดความร้อนจากจิสด้าของเมื่อวานนี้นะครับ16กันยายนเนี่ยพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย1จุดในขณะที่อินโดนีเซีย 7,236 จุดเพราะว่าเขามีไฟป่าแล้วก็ไฟป่าก็โอ้โหเรียกว่ารุนแรงเลยทีเดียวที่อินโดนีเซียประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ครับมีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศที่ต่ำอาจจะเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองได้นะฮะต้องเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียยังคงเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาของ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะก็ยังพบว่ามีฝนตกครอบคลุมครับในพื้นที่ของภาคใต้การพยากรณ์อากาศครับของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าก็ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึง21กันยายนครับแน่นอนว่าพอมีฝนตกก็ช่วยบรรเทานะฮะสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5 ได้บางส่วนแต่การประเมินทิศทางลมก็ยังพบว่ากระแสลมก็ยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับดังนั้นก็แน่นอนครับว่าก็ยังคงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจากการติดตามสถานการณ์หากประเทศไทยครับได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนของประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นครับประเทศไทยก็จะต้องเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนครับเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการลดจุดความร้อนแล้วก็ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์เรื่องของคุณภาพอากาศแล้วก็ค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชันคุณผู้ฟังไปดาวน์โหลดนะครับ Air 4 Thai ตามตัวเลยครับ Air AIR 4ก็เลข4 Thai ก็ THAI ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Air 4 Thai นะฮะแล้วก็แฟนเพจของกรมควบคุมมลพิษครับตรงนี้ก็จะเป็นการติดตามข้อมูลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับที่นำเรียนกันพี่น้องภาคใต้ต้องติดตามข่าวนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะฮะพบว่าค่าฝุ่นละอองตอนนี้อยู่ในระดับสูงดังนั้นนะครับฝากเตือนไปเลยว่างดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างใกล้ชิดเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนภาคใต้ตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานนะครับก็ต้องติดตามรายละเอียดกันแล้วก็ติดตามรายละเอียดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้แหละนะครับก็จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะสื่อสารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้เรียกว่าติดตามกันแบบตลอดเลยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็บอกว่าทุกเรื่องเป็นประโยชน์ครับแล้วก็ทุกเรื่องก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรื่องราวของพระสงฆ์นะฮะที่เรียกว่ามีข่าวคราวกันก่อนหน้านี้ล่าสุดต้องบอกว่าใครที่เข้าไปดูในคอนเทนต์ต่างๆมีการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ค่อนข้างเยอะเลยในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้ครับทางด้านของประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนะฮะได้มีการโพสต์ข้อความโดยท่านเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับนางทิวันรัตอังกินันครับหรือว่าคุณสสกระแตนะครับประธานกรรมธิการศาสนาก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุครับบอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรครับพิจารณาแนวทางนะครับแล้วก็มาตรการคุ้มครองพระพุทธศาสนาจากกรณีสำคัญครับที่มีการแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุสงฆ์แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสื่อสาธารณะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดครับที่ประชุมนะฮะก็ได้ข้อสรุปในการเดินหน้าเพื่อการเพิ่มมาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการพิจารณามาตรการทางกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในส่วนของข้อกฎหมายแล้วก็พฤติกรรมครับที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตพร้อมกันนี้ครับก็ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญด้วยคือการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมแล้วก็การคุ้มครองพระพุทธศาสนาครับเพื่อมิให้เกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นนะฮะให้มีกลไกในการดูแลด้วย

0: กลไกในการป้องกันแล้วก็คุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็เหมาะสมต่อไปด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็คนไทยที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะเอามาดูในช่วงอีกเรื่องนึงครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องลิซ่าและลิสามโนบาลวันนี้ก็เป็นไวรัลอยู่เลยทีเดียวนะครับน้องลิซ่าไปออกรายการทอล์คโชว์ระดับโลกเลยนะของสหรัฐอเมริกาครับ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะฮะซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนครับน้องลิซ่าก็ได้สร้างปรากฏการณ์ไวรัลนะครับพูดถึงส้มตำแล้วก็พูดถึงเครื่องดื่มด้วยนะฮะชวนพิธีกรนะฮะรู้จักกับเมนูส้มตำโอ้โหเรียกว่าเป็นคลิปไวรัลเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนี้หลายๆคนก็ไปแชร์คลิปน้องลิซ่าที่ไปออกรายการทอล์คโชว์ระดับโลกในสหรัฐอเมริกานะครับพูดถึงเมนูส้มตำแล้วก็พูดถึงวัตถุดิบที่อยู่ในส้มตำตอนนี้เป็นไวรัลแล้วหลายคนบอกว่าต้องทานมื้อเย็นด้วยส้มตำตามน้องลิซ่านะฮะลองชิมกุ้งแห้งด้วยไม่มีกุ้งแห้งอยู่ในส้มตำใช่ไหมครับแล้วก็มีพริกขี้หนูที่เรียกว่ารสชาติจัดจ้านเลยทีเดียวเผ็ดเลยทีเดียวนะฮะเป็นความเผ็ดร้อนรุนแรงจนพิธีกรคุณจิมมี่เนี่ยต้องเรียกหาเครื่องดื่มมาบรรเทาอาการเผ็ดร้อนนะฮะแล้วก็ยังมีไวรัลต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะฮะตอนนี้หลายๆร้านเลยขายส้มตำกันดีมากๆเลยทั่วโลกนี่ต้องไปตามรอยน้องลิซ่าแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะครับในรายการทอล์คโชว์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนเลยทีเดียวที่ติดตามน้องลิซ่าอยู่ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับก็เรียกว่าตามหาเมนูอาหารไทยกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนรัฐบาลเดินหน้าครับเรื่องของเอกสารหลายๆคนบอกว่าบางทีแล้วไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยต้องซีล็อกเอกสารนะครับสำเนาต่างๆตอนนี้น่าจะเป็นข่าวดีครับเรียกว่ารัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการแล้วนะครับเพราะว่ามีการเชื่อมข้อมูล58รายการผ่านGDX นะครับตั้งเป้าภายใน1ปีเพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนเวลาไปไหนเราต้องซีล็อกใช่ไหมซีล็อกเอกสารบางทีร้านเอกสารก็หายากเนาะโอ้นะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการที่พี่น้องประชาชนครับไปติดต่อราชการผลักดันแนวทางสำคัญครับไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของภาครัฐนะครับซึ่งก็คือ Government Data Exchange หรือว่าGDX นะฮะนี่คือชื่อย่อเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนอันนี้ดีมากหลายๆคนบอกว่าอันนี้กดไลค์ให้เลยเราไม่ต้องไปเสียเวลาต่อคิวซีล็อกเอกสารหรือว่าไปสำเนาเอกสารแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปก็จะเรียกข้อมูลได้เลยข้อเสนอดังกล่าวครับครอบคลุมเอกสารอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพ1เลยบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องต่อไปก็ไม่ต้องซีล็อกนะว่าอย่างนั้นเลยไม่เรียกสำเนาเอกสารทะเบียนบ้านนะฮะทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลแล้วก็ใบอนุญาตขับรถนะครับโดยจะตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินะครับล่าสุดครับเรื่องนี้นะฮะทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยต่อบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวครับคุณผู้ฟังจะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันนะครับโดยรัฐบาลก็เตรียมนะฮะให้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยเร่งเชื่อมโยงข้อมูลนะครับกับเรื่องราวของข้อมูลของพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านทางช่องทางเดียวกันเหตุผลก็คือลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ความสับสนนะครับในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยมาตรการดังกล่าวครับก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญหากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.ก็จะประสานให้เร่งแก้ ไขนะครับภายใน15วันแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนเป้าหมายสำคัญที่เรียกว่าเป็นประโยชน์คือประชาชนก็1คุณผู้ฟังไม่ต้องถือสำเนาเอกสารที่รัฐมีอยู่แล้วนะครับไปยื่นให้กับรัฐอีกนะฮะการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่ใช้ร่วมกันก็จะช่วยลดทั้งเวลาลดทั้งค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเสียเงินค่าไปสำเนาเอกสารลดขั้นตอนการติดต่อราชการด้วยพร้อมทำให้บริการภาครัฐเนี่ยสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับโดยการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ครับภายใต้มาตรฐานกลางของรัฐเนี่ยจะคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควบคู่กันไปด้วยนะครับประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของรัฐบาลครับที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมโยงข้อมูล58รายการครับผ่านทาง Government Data Exchange หรือGDX นะครับเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนนะฮะเอาละนี่คือส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงท้ายๆมาดูข้อความกันนะฮะใครที่ติดตามกันอยู่คุณมิ้นท์ครับตามครับนี่นะฮะจากเขางูราชบุรีฝนไม่ตกตอนนี้นะครับคุณพรชัยสวัสดียามเย็นด้วยนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้คุณสุเทพโกยวงครับวันนี้ก็ฟังอยู่นะฮะแล้วก็มีคุณนิ่มนวลสมาชิกใหม่ด้วยนะครับพระรุ่งคุณแดงโชคคุณโชคแดงมงคลบอกฟังทุกวันเลยนี่นะฮะส่วนหนึ่งก็มาติดตามกันนะครับทุกๆวันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ครับตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ติดตามกันด้วยในเพจด้วยแล้วก็ใน TikTok ด้วยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบมาว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดซุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
1: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรณ์จาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทางนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
4: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปรทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
6: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
7: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในระยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
6: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: นายเบนจามินสุกาจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกโดยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับท่านก็ไม่ได้ฟังอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะขณะทำงานอ๋อแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
8: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้ง2ฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
11: บางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห้วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
10: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
12: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
13: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
18: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
17: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดิอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
16: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

วัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมดีเจเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาทุกคนมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดื่มฟังแล้วอาจจะดูแปลกหูนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มมันเกี่ยวพันสัมพันธ์กับชีวิตหน้าที่การทำงานหรือว่า Work Life Balance ยังไงนะฮะคือจริงๆปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคงไม่มีใครที่ไม่ชอบเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยมันเหมือนน้ำเนี่ยแหละฮะคือของเหลวนะที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายคือเครื่องดื่มเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนก็ไม่ชอบทานน้ำเปล่าเพราะว่ามันไม่มีรสชาติถูกไหมฮะแต่ถามว่ามันดีกับร่างกายใช่มันดีกับร่างกายแต่ว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็มีดีแต่ร่างกายเสียก็มีแต่ถามว่าในแง่ของความรู้สึกความสดชื่นเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละคนก็จะมีแต่ละเทสและบางทีมันก็มีประโยชน์นะครับผมเลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาพูดให้ฟังในวันนี้ว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มแต่ละอย่างเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเราด้วยมาฟังกันเลยครับเครื่องดื่มช่วยคลายเครียดนั่นเองในการทำงานเนี่ยมันบางทีมันทำหน้าที่ลดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะแล้วก็กระตุ้นคลื่นสมองเพื่อความผ่อนคลายตัวเลือกยอดนิยมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนทานเยอะมาก

ามความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับไม่ฟิกชาเขียวร้อนหรือชาเขียวเย็นอุดมไปด้วย L-theanine นะครับมันเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นคลื่นสมองอัลฟานะครับช่วยให้ตื่นตัวแบบผ่อนคลายและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมันทำให้ผ่อนคลายตื่นตัวแล้วก็ขับพวกสารอนุมูลอิสระก็คือทำให้ผิวอาจจะสดใสขึ้นนะฮะ2ครับชาคาโมไมล์สมุนไพรออร์แกนิกที่ช่วยให้ร่างกายและกล้ามเนื้อผ่อนคลายลดความกังวลเหมาะในการดื่มระหว่างวันมันจะมีกลิ่นเฉพาะนิดนึงชาคาโมไมล์3ครับอันนี้หลายคนชอบนะแต่ผมออกตัวก่อนว่าไม่ค่อยชอบทานยากน้ำขิงอุ่นครับช่วยขับลมและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการนั่งทำงานนานๆ4ครับซุปไก่สกัดอันนี้ผมชอบแต่หลายคนไม่ชอบสลับกันมีกรดอะมิโนช่วยบำรุงสมองลดความอ่อนล้าทางจิตใจนะฮะซุปไก่สกัดกลิ่นเฉพาะมากเพราะว่ามันบางทีมันมีกลิ่นของความคาวของไก่นะฮะแต่ว่ามันโปรตีนสูงแล้วก็มีกรดอะมิโนที่เขาว่ากันว่าช่วยบำรุงสมองแต่อันนี้แล้วแต่นะครับใครสะดวกไม่สะดวกเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้สึกว่าผมทานแล้วผมมันทำให้อยู่ท้องนิดนึงเวลาเราหิวแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันอร่อยหอมอร่อยนะฮะมันบางทีมันก็คลายเครียดรีแลกซ์ได้เป็นในตัวแล้วเราได้ทานอะไรแบบที่เราชอบมาดูระหว่างวันอีกมันยังมีบางอย่างที่ยังช่วยได้อีกนะเดี๋ยวผมขอยกอีกสัก4ตัวอย่างแล้วกันพวกเนี้ยลดเครียดได้ด้วยนะแล้วที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยหลาย2รสเลยลดเครียดรสชาติอร่อยอ่ะโกโก้เข้มข้นนะครับหรือว่าช็อกโกแลตร้อนนะฮะมีสารฟลาโวนอยด์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับและกระตุ้นสารเอนโดฟินทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับโกโก้นะหรือว่าช็อกโกแลตร้อนนะครับอย่างที่บอกครับทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็กระตุ้นสารเอนโดฟินทำให้อารมณ์ดีขึ้นก็คือไอ้เจ้าเอนโดฟินเนี่ยถ้ามันหลั่งออกมาร่างกายเรามีความสุขเท่ากันน้ำมะนาวอัญชันมะนาวนี่นอนเลยครับวิตามินซีสูงช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับฮอร์โมนความเครียดนั่นแหละวิตามินซีสูงอย่างที่บอกมันมาจากมะนาวเนาะและมีกลิ่นซีตรัสก็คือกลิ่นของความเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยช่วยให้สมองตื่นตัวก็คือสดชื่นกับปีกระเป๋า3ครับนมถั่วเหลืองหรือว่านมมอลอุ่นๆนะฮะมีทริปโตเฟนสูงเป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินปรับอารมณ์ให้เสถียรลดความกระสับกระส่ายความกระวนกระวายต่างๆนะอันนี้ก็ทำให้มันนิ่งขึ้นนั่นแหละนะนี้แล้วแต่นะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าตามวิจัยมันมีผลให้ผลลัพธ์แบบประมาณนี้สุดท้ายครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยเน้นนะน้ำมะพร้าวสดนะไม่ใช่น้ำมะพร้าวสังเคราะห์บางทีสังเคราะห์มันเอามาใส่น้ำตาลเอามาใส่กลิ่นก็ไม่รู้ว่าได้ประโยชน์หรือเปล่าน้ำมะพร้าวสดอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมครับช่วยลดความดันโลหิตและผ่อนคลายจากกล้ามเนื้อที่ตึงจากการทำงานแน่นอนกล้ามเนื้อสมองกล้ามเนื้อร่างกายมีการใช้มือหลังหรือว่านิ้วในการทำงานพิมพ์คีย์บอร์ดเมาส์ต่างๆนะครับสายตาด้วยนะก็ประมาณนี้ครับประมาณ 8-9 อย่างนะครับสำหรับเครื่องดื่มที่เรานำมาฝากกันสำหรับคนทำงานใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นครับไม่มีผิดมีถูกเราไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวด้วยนะวันไหนเราอยากทานนี้ก็เลือกแต่ที่สำคัญเน้นหน่อยน้ำตาลน้อยหน่อยน้ำตาลเนี่ยเยอะมากทานบ่อยๆมันจะไม่ดีครับต่อร่างกายแต่ถามว่าถ้าน้ำตาลไม่เยอะหรือว่าไม่ใส่เลยแต่ว่าอยากทานก็ทานได้นะแต่ว่าน้ำตาลก็เตือนหน่อยระวังนิดนึงเพราะว่าร่างกายเราได้น้ำตาลเยอะมันก็ไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานเอานะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องดื่มในการทำงานเครื่องดื่มระหว่างวันระหว่างการทำงานช่วยลดเครียดกระตุ้นสมองหรือว่าทำให้เรามีความสุขได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมดีเจเอิร์ธรัชภาคและรายการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอย สาธารณสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวางสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามาปราบโพธิสัตว์ขนาดข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกรณียกิจตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงกลแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเตือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522 ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระสเวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสไลม์และเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โ ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอนุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลโทคิมคังอินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยั้งของประเทศศัตรูเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ให้เกาหลีเหนือสร้างเกราะป้องกันด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนกลับและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายคลังแสงนิวเคลียร์ต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ยืนยันว่าสถานะการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้การเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเพียงเสียงรบกวนเท่านั้นนายแกรกอรี่มิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกแถลงการคัดค้านการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่อิสราเอลมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยระเบิดทำลายล้างสูงจำนวน 40,000 ลูกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยุทธปกรณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในมิกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงขายยุทธปกรณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของสภาคองเกรสที่จะรับประกันว่าเก การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหรัฐจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมีความรับผิดชอบและมีมาตรการคุ้มครองชีวิตของพลเรือนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงจากทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-0เซต12-7และ12-4ก่อนจะไปชิงชัยต่อกับอินโดนีเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินโดนีเซียไป2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ทีมชาติไทยที่พาญี่ปุ่นมา0-8ลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1โดยนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งทีมชาติไทยเองก็ทำเกมรับได้ดีแต่เกมรุกยังไม่ดีพอจะจบสกอร์ได้สำหรับเกมกับเวียดนามคาดว่าจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่นากาอิสเตเดียมโอซาก้าด้านการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียไป52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนนี้เวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้แล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไร

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวและข่าวสารของโลกครับวรรณชัยจิตทิวงศ์ครับมารายงานตัวดำเนินรายการในตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงนี้ช่วงทุ่มครึ่งโดยประมาณถึง2ทุ่มครับทาง FM 93.5 MHz และ FM 95.5 MHz 2คลื่นหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เรื่องสำคัญก็จะคุยเรื่องของเทรนด์ของการใช้ AIและการกำกับควบคุม AI ที่หลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นในยุคที่วันนี้เราตั้งคำถามว่า AI จะเข้ามา disrupt มนุษย์จนหลุดจากการควบคุมเลยเถิดไปแค่ไหนเพียงไรมีหลายประเทศหลายๆวัฒนธรรมเริ่มที่จะไม่รีรอที่จะเห็นผลกระทบเหล่านั้นแล้วเพราะว่ามองแล้วว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นแน่นอนและรุนแรงแน่นอนแต่วันนี้เขาเลือกที่จะป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการออกกฎหมายครับมาตรการด้านกฎหมายในการจำกัดการใช้ AI และโซเชียลมีเดียของประเทศบางประเทศนะครับที่เราอาจจะมองเห็นว่านี่จะเป็นโมเดลที่น่าจะใช้การได้มากน้อยเพียงใดวันนี้จะมาถ่ายทอดให้ฟังกันดูครับว่าแล้วบริบทของไทยจะเป็นไปได้หรือไม่ในการกำกับควบคุมพฤติกรรมคนถึงขนาดนี้จนต้องออกมาเป็นตัวบทกฎหมายเลยนะครับจะมาส่งสวีเดนแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาที่วันนี้เขาไม่รีรอแล้วครับ AI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ความเสี่ยงก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้เรื่อง AI กับคนไทยเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งมิติที่น่าที่จะคุยกันหน่อยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเห็นว่าพนักงานในองค์กรต่างๆใช้ AI มากขึ้นไม่ใช่แค่เสิร์ฟจุดประสงค์ในชีวิตประจำวันหรือว่าในกิจกรรมความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่การเอามาใช้งานได้จริงในองค์กรในการที่จะช่วยยกระดับผลิตภาพและผลงานในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังคงท้าทายอยู่สำหรับเมืองไทยอยากจะเห็นว่าพนักงานใช้ AI ได้แบบธรรมชาติและแนบประสานกับชีวิตการทำงานเพราะว่าคนไทยเราถือว่ายังมีอัตราการใช้ AI ในองค์กรที่ไม่ค่อยมากนักนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าอัตราการใช้ AI ของคนไทยในองค์กรนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับตัวนี้จะมารายงานกันก่อนกับผลสำรวจพนักงานไทยใช้ AI แค่ไหนและมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลบ้างจึงเป็นอุปสรรคในการที่พนักงานคนหนึ่งจะไม่ใช้ AI ในองค์กรครับต้องบอกได้ว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของการทำงานและเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทั่วโลกรวมถึงเอเชียและก็ไทยด้วยข้อมูลสำรวจพบว่ามีเพียง 33% คือ1ใน3ขององค์กรเอเชียที่มองว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานเป็นเป้าหมายหลักของ AI แต่การนำ AI มาใช้ไม่ได้มีแค่เพียงการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับแต่ AI ที่เอามาใช้เนี่ยสามารถที่จะเร่งให้องค์กรและพนักงานปรับมุมมองเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับทักษะที่ตัวเองมีและเส้นทางอาชีพใหม่ด้วยเช่นกันคือมอง AI ให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับในระยะยาวมากกว่าแค่ว่าเอา AI มาปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นงานเป็นจ็อบไปนะครับเพราะ AI มีประโยชน์มากกว่านั้นนั่นเองนะครับข้อมูลสำรวจโดยโรเบิร์ตวอลเตอร์สเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกออกมาล่าสุดจากการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างพนักงานและองค์กรกว่า 5,000 รายโดยใน 5,000 เนี่ยนะครับมี600รายเป็นข้อมูลจากประเทศไทยก็รวมเอาไว้ซึ่ง10ตลาดหลักของเอเชียเกี่ยวกับมุมมองและการใช้งาน AI The Jobs of Tomorrow How AI is Reshaping Work Across Asia นี่คือชื่อของรายงานชิ้นนี้นะครับข้อมูลระบุว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ4จาก10อันดับนะครับในเอเชียและอยู่ในอันดับ3ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นของการใช้ AI ในการทำงานนะครับ 94% ของพนักงานไทยถือว่าเยอะมากนะครับใช้ AI ในการทำงาน 72% เชื่อว่า AI จะส่งผลเชิงบวกต่อโอกาสในสายอาชีพของตัวเองแต่มีเพียง 57% เท่านั้นที่มั่นใจว่าทักษะการใช้งาน AI ของตัวเองนั้นสอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันเช่นเดียวกับภาพรวมของภูมิภาคนะครับ AI ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานมากกว่าที่จะเข้ามาแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ครับ เมื่อ AI กลายเป็นส่วนสำคัญของการทำงานในแต่ละวันมากขึ้นนั้นพนักงานไทยจึงใช้ AI มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันมากยิ่งขึ้น AI เนี่ยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆด้านด้วยกันอย่างแรกเลยคือค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลนะครับปรากฏว่ามีถึง 53% ที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วอย่างที่2คือช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสารมีอัตราส่วนถึง 44% ของพนักงานในกลุ่มที่สำรวจมานะครับบอกว่าเพื่อให้การสื่อสารราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและอย่างที่3ก็คือเอามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้างข้อมูลเชิงลึกนะครับมีถึง 43% ด้วยกันเพื่อที่จะสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับแม้ว่า AI จะได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะเครื่องมือสนับสนุนที่มีคุณค่าแต่พนักงานไทยยังคงระมัดระวังต่อความท้าทายและความเสี่ยงครับที่มาพร้อมกับการทำงานร่วมกันกับระบบเหล่านี้ความกังวลหลักเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ก็ประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่อ้างอิงมาจาก AI ครับ 46% ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าพนักงานอาจจะตั้งคำถามว่าใครควรรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าอคติขึ้นมานะครับตรงนี้คือความกังวลอย่างแรกอย่างที่2คือความกังวลว่าทักษะของตัวเองนั้นจะล้าสมัยมีถึง 43% นะครับเพราะว่าการเข้ามาของระบบอัตโนมัติจะทำให้ทักษะของเราไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปหรือไม่และความกังวลสุดท้ายก็คือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับนั่นเองมีอัตราส่วนถึง 43% ก็ถือได้ว่าพอๆกันเลยแหละครับซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและข้อมูลสำคัญที่อาจจะรั่วไหลออกไปนะครับเป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะครับความกังวลเหล่านี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนกรอบจริยธรรมที่เข้มแข็งและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนำ AI มาใช้นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบครับจะเห็นได้ว่าในเอเชียมีการใช้ AI ค่อนข้างสูงแต่ว่าการใช้ AI อย่างไรต่างหากล่ะครับที่จะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จและพัฒนาการจากข้อมูลในรายงานการสำรวจพบนะครับว่ามีการนำ AI มาใช้งานเป็นเรื่องปกติแล้วในเอเชีย 58% ขององค์กรในเอเชียนำ AI เข้ามาใช้ในสถานที่ทำงานแล้วนะครับขณะเดียวกัน 93% เลยทีเดียวของพนักงานระบุว่ากำลังใช้งาน AI อย่างจริงจังและในจำนวนนี้ 75% เชื่อว่า AI จะส่งผลดีต่อโอกาสในอาชีพของพวกเขาในอนาคตแต่ดังนั้นครับการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ก็มีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับเวียดนาม 98% ฟิลิปปินส์ 95% ซึ่งเป็นตลาดที่มีการใช้งาน AI สูงทั้งนั้นเลยนะครับมีความเชื่อมั่นสูงว่า AI มีผลกระทบต่ออาชีพและตระหนักว่าการพัฒนาทักษะ AI ให้เท่าทันเสมอเนี่ยยังคงมีไม่มากเท่าไหร่นะฮะส่วนจีนแผ่นดินใหญ่เป็นตลาดที่มองโลกในแง่ดีที่สุดก็คือ 88% ที่ยังคงเชื่อว่า AI ไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่ออาชีพตัวเองมากนักส่วนไต้หวันค่อนข้างมั่นใจเลยในทักษะ AI ของตัวเองสูงที่สุดนะครับแต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในผลกระทบของ AI ที่ยังต่ำกว่าจีนเล็กน้อยครับขณะที่ฮ่องกงและสิงคโปร์รายงานนะครับว่าพนักงานเชื่อมั่นว่า AI จะส่งผลเชิงบวกต่อโอกาสในสายอาชีพในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆนะครับแม้ว่า2ประเทศนี้ใช้ AI กันเยอะก็จริงแต่ว่าความเชื่อมั่นว่า AI จะส่งผลดีต่อโอกาสอาชีพการงานเนี่ยยังคงน้อยกว่าหลายประเทศภาพรวมคือองค์กรในเอเชียระบุนะครับว่า AI สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในงานที่เน้นกระบวนการข้อมูลหรือการปฏิบัติงาน3อันดับแรกคืองานธุรการและการสนับสนุนธุรกิจอันดับต่อมาคืองานด้าน IT และดิจิทัลและงานด้านสุดท้ายคือบัญชีและการเงินอันนี้ AI จะช่วยได้เยอะเลยนอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งงานเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ AI ยังผลักดันให้เกิดความต้องการตำแหน่งงานใหม่ๆด้วยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาชีพที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอาชีพที่ต้องการทักษะและความรู้ทางเทคนิคและทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่น AI Product Manager นะครับหรือจะเป็นตำแหน่งงานด้านข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกและการเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์นำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงอย่างเช่น Data Analystและงานอีกด้านหนึ่งก็คืองานด้านการกำกับดูแลจริยธรรมและความน่าเชื่อถือก็จะมีตำแหน่งใหม่ๆอย่างเช่น AI Governance หรือว่า Risk Manager นั่นเองครับนี่คือตำแหน่งงานใหม่ที่ผุดขึ้นมาเพื่อรองรับกระแสของ AI จะเห็นได้ว่า รายงานนี้นะครับแสดงให้เห็นว่า AI กำลังปรับเปลี่ยนและก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยมากกว่าที่จะทดแทนตำแหน่งงานเดิมทั้งหมดเนื่องจากมีองค์กรเพียง 33% เท่านั้นหรือว่า1ใน3ครับที่ระบุว่าการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนเป็นเหตุผลสำคัญในการนำ AI มาใช้ก็คือกังวลว่าตำแหน่งงานตัวเองกำลังจะถูกทดแทนเพราะฉะนั้นต้องรีบเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองในแง่ที่ออกจะลบสักเล็กน้อยนะครับมีเพียง1ใน3ส่วน2ใน3มองในแง่บวกนะครับว่า AI กำลังปรับเปลี่ยนและก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆสุดท้ายแล้วเราต้องปรับตัวกับ AI ให้ได้นะครับ Reskill Upskill เป็นกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเดี๋ยวมาดูว่ามีประเทศอะไรบ้างที่ตอนนี้แบน AI แล้วครับ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิซซ่าคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
5: จัดให้แบบไม่กักกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเสิร์ฟแอปพลิเคชัน FTA Choice อัดแน่นทั้งข้อมูลข่าวสารบริการสืบค้นอัตราภาษีภายใต้ FTA เช็คกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอัปเดตสถานะการเจรจา FTA ข้อมูลสินค้าที่ได้ประโยชน์ภายใต้ FTA ง่ายสะดวกและรวดเร็วดาวน์โหลดได้แล้วทาง App Store และ Play Store ครบจบที่เดียวต้อง FTA Choice เท่านั้น
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
8: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็ถือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
7: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
8: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่

0: ังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรืออย่างนั่นเองค่ะ
2: ครับในขณะที่ AI นั้นสร้างประโยชน์ได้มากมายมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็สร้างความเสี่ยงบางอย่างเรื่องของการที่จะไปบั่นทอนพัฒนาการของเด็กๆนะครับเพราะว่าการใช้ AI เป็นเครื่องมือทุ่นแรงนั้นทำให้เราขาดโอกาสในการใช้ทักษะบางประการหรือว่าพัฒนาทักษะบางอย่างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายจุดประสงค์ต่างๆของการเรียนรู้นั่นเองครับที่สหรัฐอเมริกาอย่างในนิวยอร์กนั้นก็เดินหน้าแบน AI แล้วครับในขณะนี้แล้วก็สั่งการให้โรงเรียนจำนวนมากนั้นงดใช้ AI เลยทีเดียวโดยเป็นคำสั่งห้ามใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานสร้างสรรค์หรือว่า generative AI ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงเกรด8ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อจำกัดการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนในเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างนิวยอร์กครับเป็นการระงับชั่วคราว1ปีก่อนนะครับนำร่องการประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเกือบ 600,000 คนหรือเกือบ2ใน3ของนักเรียนทั้งหมดในเขตการศึกษานี้แล้วครับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนิวยอร์กที่กำหนดให้การใช้งานฟังก์ชัน AI ของโปรแกรมที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อนนี้ต้องยุติหรือปิดการใช้งานไปเลยนะครับประมาณ38โปรแกรมด้วยกันโดยนโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูคาดหวังว่าน่าจะดีขึ้นนะครับขณะที่หลายชุมชนทั่วประเทศสหรัฐก็ผลักดันในทำนองเดียวกันนะครับมีการจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอและ AI ที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะกังวลว่า AI จะขัดขวางการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยส่วนแชทบอทผู้ช่วยรวมถึงบริการหลักๆอย่าง ChatGPT และ Claude จะถูกบล็อกสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เขตพื้นที่การศึกษาจะจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอของนักเรียนแต่ละคนตามระดับชั้นนโยบายนี้ครับมีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่มีความพิการและนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับในส่วนของครูผู้สอนนั้นจะได้รับอนุญาตให้ใช้ AI ในการเตรียมแผนการสอนได้อยู่ในการนี้ไมเคิลมันกรูประธานสหพันธ์ครูแห่งรัฐนิวยอร์กกล่าวชื่นชมนะครับนโยบายจำกัดเวลาหน้าจอและข้อเว้นสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับการใช้ AI ก็สมเหตุสมผลแต่อย่างไรก็ตามครับยังคงมีบางคนกังวลว่าแล้วนักเรียนจะใช้ AI ที่บ้านก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือห้ามที่โรงเรียนแต่ว่าที่บ้านเขาก็ยังคงสามารถใช้ได้อย่างเช่นใช้เพื่อทำการบ้านทั้งนี้นะครับในปี2023กรมการศึกษาของนครนิวยอร์กเคยสั่งห้ามการใช้ ChatGPT จากอุปกรณ์และเครือข่ายของโรงเรียนมาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในอีกไม่กี่เดือนต่อมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขตพื้นที่การศึกษาลอสแองเจลิสได้ประกาศจำกัดการใช้หน้าจอในห้องเรียนครั้งใหญ่ไปแล้วในปีนี้และเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ได้จำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม generative AI ของนักเรียนในระหว่างที่เขตพื้นที่การศึกษาทำการทบทวนมาตรการความปลอดภัยครับขณะที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยก็มีการสั่งห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์ส่วนตัวระหว่างวันเรียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการการจำกัดการใช้ AI ที่ครอบคลุมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับซึ่งคงจะมีการประเมินผลกระทบของการระงับการใช้ AI ชั่วคราวนี้แหละในเร็วๆนี้และคงจะได้เห็นว่ามีอะไรที่เป็นบทเรียนเป็นข้อแนะนำสำหรับภาคการศึกษาในสหรัฐบ้างโดยเฉพาะภาคการศึกษาสำหรับเด็กประถมวัยที่สวีเดนนะครับก็ถึงขนาดแบนมือถือในโรงเรียนเลยคือตัดตั้งแต่ต้นตอเลยแหละครับนี่คือมาตรการที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากเพราะว่าต้องการที่จะให้เกิดการบังคับใช้ทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อที่จะลดการใช้หน้าจอของนักเรียนลงสวีเดนเนี่ยเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถที่ปรับประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพปรากฏว่าล่าสุดนั้นออกมาตรการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทางการสวีเดนพบว่าความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของประชาชนนั้นโดยเฉพาะนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังลดลงทำให้ต้องลดบทบาทของหน้าจอลงเสียที

พราะเชื่อว่าหนังสือและวิธีการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นเหมาะกับเด็กๆมากกว่ากลุ่มผู้ปกครองคุณครูและเขตการศึกษาหลายแห่งเริ่มเห็นแล้วครับว่าถึงเวลาที่จะต้องลดการพึ่งพาเทคโนโลยีลงกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเดนมาร์กก็กำลังเตรียมใช้มาตรการที่คล้ายกับสวีเดนเช่นกันนะครับส่วนฟินแลนด์ก็เริ่มบังคับใช้กฎหมายจำกัดการใช้มือถือในโรงเรียนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วสเปนเกาหลีใต้ก็มีมาตรการทำนองเดียวกันคือควบคุมการใช้โทรศัพท์หรือจำกัดการบ้านที่ต้องใช้หน้าจอนะครับทั้งนี้นะครับแม้ว่าสวีเดนจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางดิจิทัลค่อนข้างสูงเป็นประเทศนวัตกรรมคิดค้นเทคโนโลยีนี่เก่งเหลือเกินนะครับมีบริษัทดังๆอย่าง Ericsson Spotify แต่ก็ยังคงเชื่อว่าเห็นควรจะต้องแบนมือถือในโรงเรียนเสียทีหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการลดสิ่งรบกวนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับรายงานข่าวระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลสวีเดนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผลการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือว่าพิซ่าในปี2022ที่ผ่านมาทีนี้มีงานวิจัยที่สนับสนุนนะครับว่าการเรียนรู้ผ่านหนังสือหรือว่าวัสดุจริงเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของเด็กได้มากกว่าและส่งผลดีต่อกระบวนการเรียนรู้โดยรวมนะครับนอกจากในโรงเรียนแล้วนะครับหน่วยงานสาธารณสุขสวีเดนยังแนะนำผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้หน้าจออย่างเช่นการกำหนดพื้นที่ปลอดหน้าจอภายในบ้านเหมือนกับที่เด็กๆต้องปฏิบัติในขณะที่อยู่โรงเรียนนั่นเองตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วครับเด็กสวีเดนที่อายุต่ำกว่า2ปีได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะสื่อที่ไม่ใช่ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่วนเด็กก่อนวัยเรียนก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องใช้เครื่องมือเรียนรู้แบบดิจิทัลเลยนะครับและคาดว่าจะมีหลักสูตรใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านหนังสือเป็นหลักในปี2028เป็นต้นไปครับแน่นอนครับหลายคนก็คงเห็นด้วยแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการลดบทบาทเทคโนโลยีในห้องเรียนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการศึกษาสวีเดนเตือนนะครับว่า 90% ของอาชีพในอนาคตจะต้องใช้ทักษะดิจิทัลและการขาดทักษะเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถลดนวัตกรรมในภาครัฐและอาจจะเพิ่มอัตราการว่างงานครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นดีเบตต่อไปแหละครับว่าเทคโนโลยีมีดีแต่เราจะสร้างสมดุลกับการรับมือความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรช่วงที่ยังคงต้องโกลาหลเช่นนี้อยู่ในขณะที่โลกเรากำลังเผชิญกับ disruption เทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่องขณะนี้นะครับ wait and see ก็รวมถึงการลองผิดลองถูกเพื่อให้รู้แล้วก็ถอดบทเรียนได้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราพอจะทำได้ในช่วงนี้แหละครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ใน Well in Perspective ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับวันนี้ชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อยอดธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าการค้าขยายโอกาสสู่ตลาดโลก
10: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกโดยระบุว่าผู้ประกอบการ SME เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยนิติบุคคลในประเทศกว่า90%เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลุ่ม SME สร้างรายได้ให้ประเทศเพียงประมาณ34-35%สะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทั้งด้านความรู้ทักษะการเข้าถึงตลาดกฎระเบียบและแหล่งทุนสำหรับโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA เป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดต่างประเทศโดยจากผู้เข้าอบรม450รายพัฒนาจนมีผู้ประกอบการ64รายเข้าสู่ตลาดจริงสามารถจับคู่ธุรกิจได้177คู่และสร้างมูลค่าการเจรจาซื้อขายรวม571ล้านบาท พร้อมขอให้ผู้ประกอบการเปิดมุมมองสู่ตลาดใหม่ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อยอดธุรกิจในตลาดอย่างต่อเนื่องปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: กรุงเทพมหานครเร่งขับเคลื่อนตั๋วร่วมรถไฟฟ้าไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวและเตรียมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่1มกราคม2570
11: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครั้งที่1ร่วมกับโครงการขนส่งทางรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางบูรณาการข้อมูลและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับมาตรการตั๋วร่วมอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวที่มีกำหนดเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570มาตรการดังกล่าวกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวและไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะใช้สื่อชำระเงินประเภท EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมระบบจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหากมูลค่าเกิน45บาทภาครัฐจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือบัญชีบัตรที่ใช้เดินทางภายใน3วันทำการชนันชิตาสังทองรายงาน
3: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเยาวชนปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง
12: นายพิทยาจินาวัฒน์รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่1สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานเปิดกิจกรรม Good Life Wise Good ชีวิตดีเทสดีมีทางเลือกวัยรุ่นเทสดีที่สสส.ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเทสดีของเยาวชนปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงทั้งนี้สสส.ได้ทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายวางยุทธศาสตร์ทั้งงานด้านวิชาการการรณรงค์และการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อทำให้เกิดสังคมที่ห่างไกลปลอดภัยปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อนำบทเรียนที่ได้รับจากการเจ็บปวดในชีวิตแปลเปลี่ยนเป็นพลังสร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกคณิษฐาลือสัตว์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
0: อย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
6: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
0: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
6: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน141นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่าง

0: แรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคน
3: ยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็ก
3: ไหนบอกว่าจะออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กชาย
5: ได้อนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอก
7: กูไปไม่อีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
7: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
7: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหาร

0: มีเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือดสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
0: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
4: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
5: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
4: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
5: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
4: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจ

0: ราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
3: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
5: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวRefresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกขยายตลาดใหม่ดึงดูดบริการและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกขยายตลาดใหม่ดึงดูดบริการและการลงทุนพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ผลักดันไทยติดอันดับ50ของโลกที่สามารถแข่งขันด้านสุขภาพ
8: นายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกหรือ WTO Public Forum ที่จัดขึ้นณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสตามมอบหมายของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยได้ร่วมเสวนา Wellness Without Border Powered by Medical Tourism กับผู้แทนจีนเม็กซิโกและมาเลเซียซึ่งไทยได้นำเสนอ Medical Tourism ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Health Economy ที่เชื่อมโยงบริการสุขภาพการท่องเที่ยว Wellness การลงทุนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจพร้อมชูจุดแข็งของไทยที่มีบริการสุขภาพมาตรฐานสากลมีโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI กว่า60แห่งและธุรกิจสปาเวลกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงวางยุทธศาสตร์ยกระดับสู่ Medical Investment Hub ผ่าน3เสาหลักได้แก่ Service Hub, R&D Hub และ Product and Health Manufacturing Hub ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และผลักดันความสามารถการแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับที่56สู่ท็อป50ของโลกนารุมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ภูเก็ตเปิดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระมุ่งเสริมอาชีพสร้างการคุ้มครองและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยืนยันว่าแรงงานอิสระต้องมีชีวิตที่มั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะ จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวการบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีแรงงานอิสระเป็นกำลังสำคัญการจัดงานนี้ภายใต้แนวคิดสร้างเครือข่ายคุ้มครองยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเสริมความเข้มแข็งให้แรงงานอิสระผ่าน3แนวทางได้แก่การสร้างโอกาสพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมหรืออัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลและต่อยอดอาชีพเพิ่มรายได้การสร้างหลักประกันส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมและเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อให้แรงงานอิสระมีหลักประกันในการดำรงชีวิตและการสร้างรายได้เพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อยกับผู้บริโภคเพื่อหมุนเวียนรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ออสเตรเลียเตรียมสั่งห้ามนักศึกษาต่างชาติพาครอบครัวติดตามเข้ามาพำนักในออสเตรเลียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพนายโทนี่เบิร์กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมสั่งห้ามนักศึกษาต่างชาติพาคู่สมรสและบุตรเข้ามาพำนักในออสเตรเลียช่วงระหว่างที่ศึกษาในออสเตรเลียรวมถึงจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าและเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอีก100นายพร้อมปรับเปลี่ยนศูนย์กักกันในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่นครเมลเบิร์นในรัฐวิกตอเรียมาใช้เป็นสถานที่ควบคุมผู้ถูกกักกันตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้การปฏิรูปดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียในแต่ละปีมาอยู่ที่ประมาณ 225,000 คนภายในปี 2571 จากระดับปัจจุบันที่ 300,000 คนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าค่าครองชีพและการอพยพยังเป็นข้อวิตกกังวลเป็นอันดับแรกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญจรรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนความร่วมมือ3ด้านเพื่อก้าวสู่50ปีทองของความสัมพันธ์ไทยจีน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบแจกกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอู่จื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและเน้นย้ำถึงจุดเริ่มต้นของ50ปีทองแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพร้อมเผยผลการหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนเพื่อยกระดับความร่วมมือ3ด้านสำคัญได้แก่ร่วมกันเร่งปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคให้หมดสิ้นโดยเร็วผลักดันการค้าการลงทุนเทคโนโลยีโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งเสริมการพัฒนาที่รักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศทางนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้มิตรภาพระหว่างไทยและจีนมีความมั่นคงมั่งคั่งและก้าวสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งแก้ปัญหาไรเดอร์ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มฉบับเฉพาะพร้อมเร่งหารือ3ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติอัตราค่ารอบที่เป็นธรรม
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีกลางไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องระหว่างกลุ่มผู้ขับขี่รถรับส่งสินค้าและอาหารหรือไรเดอร์กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโดยระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้าในหลายประเด็นแต่ยังคงมีข้อคิดเห็นที่ต้องหาข้อยุติร่วมกันในเรื่องอัตราค่ารอบเบื้องต้นกระทรวง DE มีแนวคิดผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นพรบฉบับเฉพาะเนื่องจากกลุ่มนี้มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากแรงงานอิสระกลุ่มอื่นโดยพร้อมร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเร่งพัฒนาสูตรคำนวณอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นธรรมที่สุดให้กับทุกฝ่าย สำหรับความคืบหน้าในการเจรจาทางแพลตฟอร์มยืนยันปรับแก้เงื่อนไขตามหลักข้อเรียกร้องซึ่งกระทรวงดีอีเตรียมจัดประชุมวงย่อย3ฝ่ายร่วมกับตัวแทนไรเดอร์และผู้บริหารแพลตฟอร์มเพื่อเร่งขอตัวเลขค่ารอบและหาข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงคาดการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากช่วยลดผลกระทบหมอกควันข้ามแดนลงได้
10: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: จ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
1: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ไปดูกันว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันยังไง
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: พกกล่องข้าวหรือว่าปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องโฟมครับ
4: แยกขยะก่อนทิ้งค่ะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกถังแค่นี้ก็ช่วยได้ค่ะ
5: ถ้าไปใกล้ๆผมก็เดินหรือว่าปั่นจักรยานแทนการขับรถครับ
1: เรื่องแบบนี้คุณก็ทำได้รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ

0: บาทก็ได้แล้ว
1: ผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: วิกฤตมลพิษทางอากาศสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นจากการเผาโรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งมาจากควันท่อไอเสียที่เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต
4: ์ร่วมป้องกันและแก้ไขด้วยการหมั่นดูแลตรวจสภาพรถก่อนใช้ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมันให้พร้อมช่วยกันสอดส่องร้องเรียนรถควันดำได้ที่สายด่วน1584
3: เช็ครถก่อนใช้ครอบครัวปลอดภัยสังคมไทยปลอดฝุ่น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีวรนุชตนสมุฟังมันก็ไปเล่นกับกิ้งก่าอีกตนเล่นนี่ก็เล่นตามภาษาสัตว์เดรัจฉานล่ะตัวเงินตัวทองกับกิ้งก่าไปเล่นกันตัววรนุชคือตัวเงินตัวทองมันก็ตัวใหญ่กว่ามันก็เลยไปทับไปบี้เจ้ากิ้งก่าคือกระป๋อมก่าที่ตัวเล็กกว่าให้ได้รับความลำบากให้ได้รับความเบียดเบียนเกิดโกรธขึ้นมาทีนี้เอ้าแล้วทำไงล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอรายการธรรมรับอรุณตัวมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันที่มาพบกันนั้นก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายน่าฟังน่าค้นคว้าน่าศึกษาน่าติดตามเลือกมาจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ต้องมาฟังได้ลองฟังกันฟังแล้วฟังไปทำไมลองฟังไปก็ต้องเพื่อเพิ่มสติปัญญาไงคนเรามันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาในจิตใจได้ก็ต้องมีผัสสะมากระทบคนเราจะมามีกิเลสเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีผัสสะมากระทบเหมือนกันผัสสะเวลามีมากระทบจิตใจเราแล้วหลายๆอย่างเป็นความไม่ดีเป็นความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้หลายๆอย่างเป็นความดีเป็นปัญญาเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเรามีสติไหมเหมือนน้ำนี่แหละผู้ฟังเวลาน้ำฝนตกลงมามันก็รดต้นสะเดาด้วยแล้วก็รดต้นมะตูมด้วยต้นมะม่วงด้วยฝนที่ตกลงมาตกรดต้นสะเดาเอ้าทำไมออกมาขมอ่ะเอ้าก็ผลมันขมกิ่งใบมันขมแต่ทำไมน้ำอันเดียวกันตกลงรดต้นมะตูมต้นอ้อยต้นมะม่วงเอาพวกนี้ทำไมมันหวานอ่ะก็น้ำเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นที่พันของต้นสะเดามันก็ขมพันของต้นมะตูมมันก็หวานในจิตใจเราทุกฝั่งมีทั้งสองอย่างด้านมืดก็มีด้านสว่างก็มีเราจึงฟังธรรมท่านผู้ฟังฟังธรรมให้เข้าใจสภาวะจิตใจของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ทำยังไงมันถึงจะเกิดประโยชน์ทำยังไงถึงจะกำจัดสิ่งที่เป็นโทษออกไปได้ฟังแล้วให้เกิดปัญญาตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังก็ศึกษาอ่านทำความเข้าใจเรียนรู้เกิดปัญญาแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังโดยในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานปรนนาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งนิทานต่างๆเหล่านี้ท่านฟังเขาแยกมาเป็นส่วนของคัมภีร์ต่างหากที่เรียกว่าเป็นการอธิบายคาถาเป็นการอธิบายคำกลอนที่พระพุทธเจ้าได้ประพันธ์เอาไว้ได้พูดกล่าวเอาไว้เนื้อหาที่มาก่อนที่ทำให้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เรียกว่านิทานจึงเรียกว่านิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างก่อนที่จะมากล่าวคำนี้ท่านได้เท้าความเล่าเรื่องนี้อย่างนี้เรื่องนั้นนั่นน่ะส่วนที่มาก่อนนั่นน่ะเรียกว่านิทานที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกมาไม่ได้ไประบุรวมกันจัดเก็บเป็นคนละตำราคัมภีร์นี่เป็นข้อดีเป็นลักษณะต่างคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะแยกส่วนชั้นข้อมูลให้เราเข้าใจถึงลำดับความสำคัญเพราะว่าส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นธรรมะเช่นเรื่องความอดทนเรื่องความกตัญญูเรื่องความเพียรเรื่องปัญญาพวกนี้
็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใช่ไหมอะไรอื่นๆที่จะมาประกอบก็เพื่อที่จะให้เข้าใจประเด็นเรื่องนั้นอย่าเอาเรื่องราวประเด็นความอลังการวังเวอร์หรือบางทีความที่มันจะประหลาดแปลกเป็นไปได้ยังไงมนุษย์คุยกับสัตว์บ้างคุยกับเทวดาบ้างคืออันนั้นเป็นเรื่องร้องๆไม่ได้สำคัญเท่ากับเนื้อหาประเด็นคุณธรรมธรรมะหลักๆที่ท่านนำมาบอกมาสอนไว้ข้าพเจ้าก็จึงแยกมาเป็นอีกวันหนึ่งต่างหากในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานปรรณาไม้ทุกฝั่งได้ฟังวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะประกอบกันกับในตั้งแต่ต้นสัปดาห์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังมาเราพูดถึงเรื่องของคนที่โดนหักหลังโดนแทงข้างหลังแล้วเขาควรจะทำจิตอย่างไรตั้งไว้อย่างไรก็มีนิทานเรื่องโคทะชาดกก็คือเรื่องของตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองนี่ก็คือพูดภาษาทางการนะท่านผู้ฟังก็เรียกว่าตัววรนุชตัววรนุชถ้าพูดภาษาไม่ทางการก็คือตัวเงินตัวทองถ้าเรียกชื่อเขาจริงๆมันก็พูดออกอากาศไม่ได้นะท่านฟังก็จะเรียกว่าตัววรนุชก็แล้วกันเป็นเรื่องที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโพธิสัตว์กว่าที่จะมาสำเร็จสัมมาสัมพุทธญาณในชาติสุดท้ายที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ผ่านการเกิดเป็นชาตินั้นชาตินี้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าโคทัชชาดกเนี่ยก็คือชาดกคือชาติก่อนของพระพุทธเจ้าตอนที่เสวยชาติเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นตัวเงินตัวทองคือโคทะมีลูกทุกฝั่งมีลูกชื่อโคทะปิลิกะลูกของโพธิสัตว์นี่ก็มีเพื่อนเป็นกระป๋อมคางกระป๋อมนี่ก็คือตัวกิ้งก่าที่จะอาศัยอยู่ในป่าด้วยกันกิ้งก่าตัวค่อนข้างใหญ่ตัวหนึ่งก็เรียกว่ากระป๋อมข่างถ้าเราดูโดยเรื่องของสรีรศาสตร์เราว่าระหว่างกระป๋อมคือกิ้งก่าต่อให้ตัวมันใหญ่ขนาดไหนมันก็ยังตัวเล็กกว่าตัวเงินตัวทองคือตัววรนุชที่แม้แต่พันเล็กๆแน่นอนคือตอนที่เป็นเด็กๆเล่นกันมานี่ก็อาจจะไซส์เท่าๆกันแต่ตัววรนุชเนี่ยมันโตเร็วกว่าไงตัวมันใหญ่กว่าด้วยความคุ้นเคยไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยตัวกิ้งก่าเนี่ยก็มาเล่นที่บ้านของตัววรนุชโพธิสัตว์เห็นแล้วก็เตือนลูกคือคำว่าปิลิกะเนี่ยก็คือมันก็เด็กน้อยโคทะนี่ก็คือตัวเงินตัวทองในเรื่องนี้เขาก็ต้องการจะพูดถึงตัววรนุชที่มันยังเล็กอยู่มันยังเด็กอยู่ยังไม่ได้เติบโตไซส์มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่บอกลูกบอกว่านี่ลูกอย่าไปเล่นกับกิ้งก่านะมันคนละพันกันคนละส่วนกันไม่ดีนะความเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็จะวัดกันที่ขนาดละขนาดใครเล็กกว่าก็เสียเปรียบขนาดตัวใครใหญ่กว่าก็ได้เปรียบก็เลยพูดถึงความที่ว่าถ้าเราไปเล่นกับสัตว์ที่เล็กกว่ามีชาติกำเนิดต่ำกว่าไม่ดีนะอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ว่าลูกก็ไม่ฟังด้วยความสนิทสนมกันก็ยังคบหากันยังไปมาหาสู่กันเล่นกันพอเจ้าตัวน้อยปิลิกะตัวน้อยมันใหญ่ขึ้นก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมด้วยความตัวใหญ่ที่เล่นกันมันก็ถูกทับถูกบี้ถูกกดกิ้งก่านี่โอ้โหหายใจไม่ออกเล่นกันทีไรนี่ฉันถูกทับถูกทำร้ายถูกบี้ทุกทีเลยจะรับความลำบากคือแบบอย่าทำอย่างนี้อย่านั่งอย่างนี้โหมทับกันอยู่เรื่อยกิ้งก่านี่ก็โกรธไม่พอใจคือไซส์มันต่างกันมากทุกฝั่งเหมือนท่อนขากับนิ้วชี้นะท่อนขาทั้งท่อนคือตัววรนุชนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยคือไซส์ของเจ้าตัวกิ้งก่าขนาดใหญ่หน่อยก็3นิ้วรวมกันก็แค่นี้เองมันไม่เทียบกันกับทั้งขาเราได้เลยใช่ไหมล่ะกิ้งก่าได้รับความลำบากโตขึ้นมาแล้ว
บอกว่าอย่าเล่นกันอย่างนี้ก็ไม่ฟังจึงมีความคิดว่าจะร่วมมือกับนายพรานจะกำจัดจะล้างผลาญตระกูลของเจ้าพวกวรนุชนี้ให้ลงได้นี่แหละคือคนเราบางทีเล่นกันคบหากันมีการกระทบกันเตือนกันครั้งสองครั้งไม่ฟังแล้วนี่วางแผนถึงจะเอาให้ตายกันเลยนะจะกำจัดให้ไม่ใช่แค่ตัวเดียวแล้วทีนี้กำจัดมันทั้งฝูงเลยนี่คือจิตใจของคนที่มีความคิดเป็นอกุศลวางร้างผลาญต้องการกำจัดออกคือถ้าสมมติว่าไม่ต้องการยุ่งด้วยก็เลิกลากันไปใช่ไหมล่ะเขาชวนก็ไม่ไปเล่นก็ได้เงี้ยนะถ้าไม่พอใจหรือไม่เข้าใจจริงควรเชื่อคุยกันตรงๆจะมากกว่าอันนี้คือโพธิสัตว์เขาเตือนไปแล้วไงทุกฟังโพธิสัตว์นี้เป็นพ่อของตัวรนุษนี้เป็นจ่าฝูงเตือนลูกไว้แล้วอย่าไปเล่นกับเจ้ากิ้งกามันไม่ดีตอนนี้พอกิ้งกาพอหมดหน้าฝนแล้วเป็นฤดูแล้งฝูงแมงเม่าเขาก็จะพากันออกจากจอมปลวกใช่ปะพวกตัวรนุษนี่ก็จะพากันไปกินฝูงแมงเม่านั้นมีนายพรานผู้ล่าตัววรนุษเท่านั้นวรนุษเนี่ยผู้ฟังเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะก็มีฟาร์มเลี้ยงมีอะไรอยู่ด้วยใช้หนังมันก็ได้ใช้เนื้อมันก็ได้นายพรานพร้อมกับด้วยฝูงสุนัขก็มาตามหาล่าตัววรนุชในป่ากระป๋อมคือกิ้งก่าตัวนี้เห็นนายพรานมีอุปกรณ์มีสุนัขมาแล้วรู้ทันทีว่าอันนี้เป็นนายพรานล่าตัววรนุชแน่นอนจึงไปเกาะที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งแล้วก็กล่าวกับนายพรานขึ้นเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยรู้ที่อยู่อาศัยของวรนุชเป็นร้อยตัวเลยนะท่านจงตามฉันมาเอาไฟเอาฟางมาเราจะเข้าไปสู่ที่นั้นจุดไฟให้เกิดควันออกมาตรงนี้ท่านวางหมาไว้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ส่วนตัวท่านอยู่ตรงนี้คอยตีมันตรงนี้ตรงนี้นี่ท่านจะได้ตัววรนุชมากมายแน่นอนในพระมีความคิดว่าดีเหมือนกันนะอยู่ๆก็มีกิ้งก่ามาคิดแผนการให้บอกช่องทางให้นำทางให้ด้วยไม่เสียหายจัดการเจ้าตัวใหญ่คือวรนุชก่อนหรือก็จัดการตัวน้อยคือเจ้ากระป๋อมขางกิ้งก่าตัวนี้ก็ได้คิดแล้วก็ตามเจ้ากิ้งก่าไปสังเกตดูโอ้โหมันฝูงตัววรนุชนี่นะหวานเลยทุกฝั่งหวานเลยในปราณีฝ่ายโพธิสัตว์คือจ่าฝูงของตัววรนุชทั้งหลายเนี่ยนะตั้งแต่เตือนลูกในคราวก่อนว่าอย่าไปเล่นกับเจ้ากิ้งก่านะมันอาจจะมีปัญหามีภัยตามมาภายหลังได้นะนี่นะคือตัวเองเตือนเนี่ยก็คิดหาทางออกไปแล้วนะทุกฝั่งจึงได้ทำช่องทางช่องหนึ่งเอาไว้จากโพรงจากที่อยู่ของตนเป็นทางออกพิเศษที่ไม่ใช่เป็นทางออกเฉพาะของฝูงทั่วๆไปคือขุดรูขึ้นมาใหม่ไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้นคือคนเราเนี่ยพอเริ่มที่จะเห็นภัยในข้อใดก็จะต้องเริ่มหาทางลงหาทางออกให้ตัวเองเหมือนกันนะเตรียมแผนการเอาไว้นี่คือความรอบคอบคือปัญญาของโพธิสัตว์พอสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีเราควบคุมไม่ได้เราจะหาทางลงจะหาทางออกก็ต้องเตรียมการเอาไว้ท่านผู้ฟังล่วงหน้าเพื่ออะไรจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังไงแต่ถึงวันนั้นเกิดไอ้เจ้ากิ้งก่านี้นำภัยมาจริงๆแม้เราจะมาเดือดร้อนทุกสัตว์เตือนแล้วนี่จะพูดทำไมนี่ก็จะเอาถึงตายเลยนะแล้วถ้าไม่เตรียมทางออกไว้วันนั้นค่อยมาพูดกูบอกแล้วเนื้อไม่มีทางออกบนภัยก็เท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเดือดร้อนใจภายหลังแล้วเตรียมทางออกเอาไว้
ริษัทเรื่องนี้สำคัญทุกฝั่งไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องของการดำเนินชีวิตการงานอะไรเท่านั้นนะเช่นถ้าเราพูดถึงว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะแล้วถ้าถึงวันที่เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆบอกแล้วโถว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นยอดขายจะตกนั่นนี่แล้วคุณเตรียมการอะไรไว้มีเงินเก็บสำรองคงคลังไว้เท่าไหร่ได้เปิดธุรกิจทำอะไรไว้เตรียมการอยู่หรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วถ้าไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยเอ้าแล้วจะบ่นทำไมนี่คือมือถือร้อนจ่ายไปหลังนะเรื่องการงานในกรณีของเจ้าวรนุชกับกิ้งกานี่สอนเราได้ทุกฝั่งยังไม่ใช่แค่เรื่องนั้นบางคนก็ไม่ได้ทำงานทุกคนใช่ไหมล่ะยังเรื่องความแก่ความตายนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้จะคิดถึงว่าเดี๋ยวจะแก่นะเดี๋ยวจะตายนะโรคภัยไข้เจ็บมีนะมะเร็งทุกวันนี้เหมือนจับสลากเอานะเราไม่ได้เตรียมการนะว่าจะต้องเตรียมจิตอย่างไรถ้าถึงวันที่เราแก่แล้วถึงวันที่เราเจ็บแล้วถึงวันที่เราจะตายแล้วเนี่ยจอจะตายเนี่ยเจ็บด้วยแก่ด้วยกำลังวังชาก็ไม่มีด้วยทำจิตอย่างไรมันถึงจะอยู่ผาสุกโอ้ไม่ได้นึกไว้เลยอ้าวก็ทำไม่ได้นึกไว้เลยแล้วจะมาเดือดร้อนใจภายหลังอย่าเป็นอย่างนั้นไงทุกฝั่งอย่าเป็นอย่างนั้นโพธิสัตว์รู้ว่าจะมีภัยมาถึงตนเตรียมทางไว้ก่อนทางที่เตรียมไว้ก็เตรียมแบบลวกๆอะนะไม่ได้จะทำไว้ดีๆเท่าไหร่เป็นช่องที่ต้องแบบว่าขุดขึ้นมาพิเศษต้องเจียดเวลาต้องใช้ความสามารถต่างๆทำขึ้นมาแล้วเตรียมการเอาไว้ถึงเวลานั้นท่านผู้ฟังนายปราณีเขาก็จุดไฟสุมฟางเข้าไปใช่ไหมมันก็เป็นควันให้ควันเนี่ยเข้าไปทางรูโพรงนี้อยู่ทางต้นลมเหนือลมพอควันลุกขึ้นไฟเข้าไปใช่ไหมรูนั้นแล้วก็รูโน้นเอาหมาเฝ้าไว้ให้สุนัขเนี่ยเฝ้าไว้ที่นี่ถ้ามีตัวอะไรออกมาให้เห่าเลยแต่อย่าตามเข้าไปนะสั่งหมาไว้รูนั้นก็เหมือนกันทำไมถึงรู้รูทางเข้าทางออกของตัววรนุชได้ก็กิ้งก่ามันบอกให้เอาสุมไฟเข้าทางนี้เป็นช่องระบายอากาศให้สุนัขเฝ้าไว้ตรงนี้ที่เป็นช่องทางเข้าทางออกแล้วตัวท่านนี่ตัวนายพรานมายืนอยู่ตรงนี้เงียบไว้เสร็จแล้วพอมีตัวไหนออกมาตีหัวมันเลยออกมาปุ๊บฟาดเข้าซักเต็มสลบเหมือบลากมาขังไว้ในกรงอีตัวหนึ่งมาฟาดซะตัวไหนออกมาฟาดใส่หวังอ่ะโทโดนท่อนไม้หน้าสามฟาดเข้าที่หัวเต็มๆ เข้าไปนี่ทีเดียวก็หงายตึ้มแล้วทุกฝั่งสลบเลยถ้าไม่ตายนี่ฟาดเข้าปุ๊บตกฟาดเข้าปุ๊บตกเข้าสู่กรงขังไว้บางตัวก็ตายเลยกากเลือดตายเลยฝูงตัวเงินตัวทองคือวรนุชทั้งฝูงเลยนะเสร็จเลยตัวไหนหนีรอดไปก่อนก็รอดได้ถูกตีแล้วบางทีไม่สลบวิ่งหนีไปบางตัวฟื้นขึ้นวิ่งหนีไปได้โพธิสัตว์นี้ไม่ไปทางนั้นเลยหนีออกทางช่องทางลับที่ตัวเองเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วความพินาศอันใหญ่หลวงจึงได้เกิดกับฝูงวรนุชในที่นั้นเพราะอะไรเพราะว่าการคบคนชั่วย่อมไม่ได้ความสุขโดยส่วนเดียวคนชั่วนั้นย่อมทำตนให้ถึงความพินาศเหมือนตระกูลของวรนุชที่ให้ถึงความวอดวายเพราะเจ้ากิ้งก่าตัวเดียวการคบคนชั่วทุกฝั่งอาจจะมีความสุขอยู่เฉพาะหน้าแต่ถ้าจะสุขถึงที่สุดสุขในเวลาต่อไปเนี่ยไม่มีหรอกก็เรียกว่าสุขโดยส่วนเดียวไม่ถึงแอบสุดถ้าจะทั้งหมดเลยเนี่ยไม่หรอกเหมือนของหวานหวานเขาเคลือบไว้แต่ข้างในเป็นยาพิษจะสุขแบบสมบูรณ์ 100% ไม่มีช่วงแรกๆโปรโมชั่นหมดแล้วก็เห็นของจริงขึ้นมาลักษณะคนที่ไม่เสมอต้นไม่เสมอปลาย
ป็นลักษณะที่ดีๆเฉพาะเวลาหนึ่งอีกเวลาหนึ่งไม่ดีดีๆเฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าเอ้เวลารับหลังเอ้ไม่เหมือนเดิมอันนี้คือลักษณะของคนผ่านบอกได้ซึ่งเวลาที่ถ้าเราพบคนประเภทนี้ในความเดือดร้อนความพินาศความเป็นภัยจะมีมาในภายหลังได้แล้วถ้าเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนนะร้อนใจภายหลังแล้วจะมาบ่นเนี่ยซวยเลยนะเหมือนฝูงตัววรนุชที่ได้รับความชิบหายได้รับความลำบากพลัดพรากเพราะสิ่งนี้เราก็ต้องเตรียมทางออกไปก่อนว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอนะชีวิตเราเนี่ยบางทีมันเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องเงินแล้วเรื่องงานละเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนั่นนี่เจอแน่นอนหวังเจอแน่นอนตราบใดที่เรายังมีหูนะได้ยินเสียงนี้ยังไงก็โดนตราบใดที่เรายังมีลิ้นได้รับรสมีตาเห็นรูปจะเลือกแต่ว่าเออมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องครอบครัวก็ต้องดีเรื่องการงานก็ต้องดีรับรู้สิ่งใดผ่านมาแล้วขอให้มันมีแต่เรื่องดีๆนะโอ้ถ้าคุมได้ปานนั้นคุณเป็นพระราชาแล้วต่อให้เป็นพระราชายังคุมไม่ได้ปานนั้นเลยเอาเพราะมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เป็นเทวดาที่ขวาเทวดาเอาคุมได้มีแต่สุขมันก็ยังมีทุกข์เจือมาอยู่ดีความสุขโดยส่วนเดียวมันจึงมีน้อยรู้ฟังมีน้อยคือไม่มีไม่โดยส่วนเดียวคือไม่แอบโซลูทไม่ 100% จะมีความเศร้าหมองมีความไม่ดีมีความทุกข์เจือมาด้วยเสมอมากก็ตามน้อยก็ตามเพราะนั้นทำไงอ่ะทางออกมีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางๆอย่าซ้ายเกินไปอย่าขวาเกินไปเล็งดีๆเล็งดีๆไปทางกลางๆนี่จะเล็งได้ต้องตั้งสติเอาไว้ไปตามสายกลางๆนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาตั้งสติแล้วก็รักษาศีลอย่าไปพูดชั่วอย่าไปพูดถึงใครในความไม่ดีคนนั้นเรื่องอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดชั่วทำสมาธิอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคนนี้ทำจิตให้ผ่องใสแผ่เมตตาไปให้เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาถ้าคิดเรื่องไม่ดีของคนอื่นมากๆนี่เป็นมิจฉาสังกัปปะนะปัญญาก็ตดถอยก็ต้องมีสัมมาสังกัปปะไปพร้อมกับสัมมาทิฏฐิไปทางออกจะอยู่ตรงนี้เท่านั้นจะไปหาหมอคนไหนจะไปอยู่ที่ใดจะใช้เงินเท่าไหร่จะไปกับคนไหนต้องมีศีลสมาธิปัญญาเสมอเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภภิกษุที่ว่ามักจะไปเข้ากับเพื่อนที่อยู่ฝักฝ่ายเดียวกันกับพระเทวทัตที่ตอนนั้นพระเทวทัตนี่เริ่มทำสงให้แตกกันแล้วแล้วก็มักจะแบ่งฝ่ายแบ่งพวกพระพุทธเจ้าอยู่ชนนั้นตัวเองก็แยกทำมาเหมือนกับตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีลาภสการะเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าชายอาชาติศัตรูเป็นคนอุปถัมภ์อุปถัมภ์ตราบใดที่ยังมีลาภสักการะอยู่ก็มัวเมาแหละคนเราภิกษุรูปนี้ก็ไปเล่นไปคุยไปกันทำอะไรกับเพื่อนที่อยู่ฝ่ายของพระเทวทัตเสมอๆพวกภิกษุอื่นก็เห็นแล้วก็เลยเตือนกันพากันมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงเล่านิทานเรื่องโกฏาชาดกนี้ให้ฟังประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจในนิทานชาดกเรื่องนี้ก็คือเรื่องของชาติกำเนิดระหว่างชาติกำเนิดของกิ้งก่าเปรียบเทียบกับชาติกำเนิดของตัววรนุชชาติกำเนิดในที่นี้ไม่เหมือนกันชาติกำเนิดที่ไม่เหมือนกันก็จึงทำให้อุปนิสัยลักษณะท่าทางขนาดไม่เท่ากันมีความแตกต่างกันชาติกำเนิดสำหรับเดรัจฉานเนี่ยนะทุกฝั่งมีความสำคัญนะเพราะว่าเป็นภพในลักษณะที่เกิดมาเนี่ยอาศัยขนาดสัตว์ใหญ่ก็เบียดเบียนสัตว์เล็ก
สัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์มีกำลังน้อยกว่านี่เป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานชาติกำเนิดนี่จึงมีความสำคัญจึงมาถึงนิทานชาดกในเรื่องที่สองวันนี้ท่านฟังเรื่องติฏฐะชาดกเป็นเรื่องของม้าอาชาไหนที่มีกำเนิดดีก็เลยมีความคิดว่าฉันไม่อยากจะคลุกคลีกันกับม้ากระจอกที่มีกำเนิดไม่ดีคือสัตว์เดรัจฉานยังไงมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่สำหรับมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าคนเรามันจะดีหรือชั่วมันไม่ได้เพราะชาติกำเนิดไงถ้ากำเนิดอยู่ในวรรณะจันทานเป็นคนเข็นใจแต่ทำความดีความดีมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยแต่ถ้าเป็นกำเนิดพราหมณ์กำเนิดเป็นกษัตริย์อยู่ในวรรณะสูงแต่ทำความชั่วความชั่วก็อยู่ตรงนั้นเลยมนุษย์เนี่ยมันจึงต่างกับสัตว์เดรัจฉานไม่ได้จะดูที่เฉพาะชาติกำเนิดได้เท่านั้นแต่ต้องดูการกระทำของมันด้วยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นที่ปรึกษาของพระราชาคือพระเจ้าพรหมทัตอยู่ในกรุงพาราณสีสมัยนั้นไม่ได้เป็นพระราชาแต่เป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์เป็นครูของพระราชาพระราชาก็เรียนความรู้จากโพธิสัตว์ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมสืบสันตติวงศ์มาอย่างดีในราชตระกูลนั้นก็มีสิ่งที่เป็นมงคลหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็มีม้ามงคลอยู่ในตระกูลที่มีบุญมาเกิดเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันก็จะมีสิ่งที่เป็นคู่บารมีเป็นบุญเป็นอะไรกันติดตามมาด้วยจะมีช้างมงคลคือช้างที่มีลักษณะสมบูรณ์ทุกอย่างจะมีม้ามงคลมีทรัพย์สมบัติมีเครื่องรางมีอะไรที่จะเป็นของมงคลคู่บ้านคู่เมืองกันมาหนึ่งในนั้นคือม้ามงคลตัวหนึ่งพระราชาเนี่ยก็จึงสั่งให้ดูแลม้ามงคลนี้อย่างดีเลยให้คนเลี้ยงม้าหาอาหารชนิดที่อย่างดีมาให้ม้ามงคลนี้รับประทานแน่นอนท่านฟังไม่ได้กินหญ้าทั่วไปนะไม่ได้กินข้าวเปลือกข้าวแกลบอะไรทั่วไปนะแต่กินข้าวที่ปอกเปลือกออกแล้วคือข้าวสวยนะท่านฟังรู้ไหมว่าถ้าสมมติเราโยนข้าวเปลือกกับข้าวสารนะข้าวสารก็คือข้าวเปลือกที่สีเอาเปลือกออกแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้หุงโยนไปให้ไก่กินนี่ไก่เนี่ยมันกินข้าวสารก่อนข้าวเปลือกนะมันชอบกินข้าวสารเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องแกะเปลือกไงแต่ขอโทษเถอะไก่กินข้าวสารมันก็ไม่ได้แกะเปลือกหรอกท่านผู้ฟังแต่รสชาติของข้าวเปลือกมันดีไม่สู้ข้าวสารหรอกเพราะว่าการย่อยการใช้พลังงานอะไรข้าวสารนี่มันดีกว่ามันกินข้าวสารก่อนแล้วถ้าเราโยนข้าวสวยใช่ไหมกับข้าวสารไปให้ไก่นะไก่ที่กินข้าวสวยก่อนนะข้าวสวยนี่คือข้าวสารที่หุงแล้วใช่ไหมข้าวสารที่หุงแล้วรสชาติมันดีกว่าอร่อยกว่านุ่มนวลกว่ามันสุกแล้วมันนุ่มมันหอมมันดีกว่าข้าวสารแน่นอนแล้วก็ที่แน่นอนอันหนึ่งคือมันต้องผ่านกระบวนการเนี่ยจากข้าวเปลือกจะมาเป็นข้าวสารก็ต้องสีใช่ไหมจากข้าวสารจะมาเป็นข้าวสวยก็ต้องหุงใช่ไหมล่ะโอ้แล้วกว่าจะได้ข้าวเปลือกมานี่คุณต้องปลูกคุณต้องหว่านคุณต้องไถคุณต้องเก็บเกี่ยวนั่นนี่จิบาถะเยอะแยะเลยนี่พอจะได้ข้าวสักเม็ดหนึ่งเนี่ยต้องผ่านกระบวนการแล้วม้าตัวนี้กินอะไรกินข้าวสวยอย่างดีหุงมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่เปล่าเปล่ามีอย่างกับข้าวมีแกงอะไรประกอบด้วยกินอย่างพระราชาที่นอนนี่ก็ไม่ใช่คอกทั่วไปนะท่านฟังมีการขึงผ้าล้อมให้สวยงามทั้งข้างบนข้างๆตรงที่นอนนี่ก็ไม่ใช่ว่าเอาฟางเอาอะไรมาปูหยาบๆนะเอาผ้าเนื้อดีๆมาปูให้มีฟูกอะไรมาให้หนุนให้นั่งอย่างดีเลยล่ะวันนี้บางครอบครัวเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยนะโอ้โหดูแลดียิ่งกว่าดูแลคนอีกอ่ะคือเลี้ยงแบบเป็นลูกเลย
มีที่นอนก็เป็นฟูกอย่างดีอาหารการรับประทานนี่อย่างดีบางทีทำห้องให้อยู่สร้างห้องให้แมวเล่นเออเปิดแอร์ให้ด้วยนานอาหารการกินนี่เหมือนคนเป๊ะต้องกินวัฟเฟิลกินอัฟเตอร์ยูกินสเต็กก็มีทำให้ธุรกิจเรื่องการเลี้ยงดูสัตว์แบบลูกนี่นะมันบูมขึ้นมาเลยนะท่านฟังบางเจ้าทำอาหารสัตว์ขายก็ทำการตลาดแบบว่าเหมือนพ่อแม่ซื้ออาหารให้ลูกกินหรือซื้อของเล่นให้ลูกเล่นเลยเหมือนกันทุกฝั่งในเคสนี้ดูแลม้าอย่างดีแต่เปรียบเทียบกับม้ากระจอกเนี่ยนะก็แบบกินอะไรก็ได้กินฟางกินอะไรธรรมดาเนี่ยนอนก็นอนกันตรงนี้แหละคอกนี่ไม่ได้ต้องพูดถึงหรอกว่าต้องติดพัดลมให้ก็อยู่กันไปอัดๆเข้าไปร้อนๆกันตรงนี้แหละที่ห้องน้องห้องน้ำอะไรไม่ต้องพูดถึงโดยทั้งที่ถ่ายที่นั่งที่นอนก็อยู่ตรงนี้อันเดียวกันในที่ม้ากระจอกทั่วไปแต่วันนี้เนี่ยเขามีส้วมของแมวหรูหรามากเราจะกินน้ำนี่ต้องมีที่ให้แมวกินน้ำที่ให้แมวนอนโอ้พิเศษทุกอย่างนะแต่ว่าถ้าแมวธรรมดาทั่วไปตักน้ำให้มันกินแล้วมันก็กินละอ่ะเออพวกม้ากระจอกนี่ก็เป็นแบบนี้ม้าพิเศษม้ามงคลก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทุกท่านเขาเลี้ยงดูเนี่ยแตกต่างกันม้ามงคลของพระราชาตัวนี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีลงในท่าน้ำที่เฉพาะของตัวเองเลยนะทุกวันทุกวันก็ลงอาบน้ำแปรงขนหนอนลงอาบน้ำแล้วก็ดื่มน้ำด้วยในท่าน้ำที่ตัวเองใช้อยู่คนเดียวปรากฏว่ามีมาในสมัยนั้นทุกฝั่งมีพ่อค้าม้าจากต่างเมืองมาพ่อค้าม้าจากต่างเมืองมาก็พาม้ามาเป็นหลายร้อยหลายพันตัวเลยล่ะมาเพื่อที่จะค้าขายมาเพื่อที่จะจำหน่ายในเมืองพาราณสีมาถึงแล้วก็มีท่าไหนก็จัดให้ม้าลงเลยม้านี่ก็ลงทุกท่าเลยท่านั้นด้วยท่านั้นนี้ด้วยอยู่ริมน้ำเดียวกันแต่ว่าช่องเฉพาะที่ว่าม้ามงคลของพระราชาจะมาใช้พวกม้าทั่วๆไปที่เป็นของคนพ่อค้าม้าก็มาลงด้วยมาใช้ที่ท่าน้ำนั้นความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความสกปรกความที่มันดูไม่ดีก็จึงเกิดขึ้นที่ท่าน้ำนั้นม้าอาชนัยนี่ม้ามงคลถูกพามาคนเลี้ยงม้าพามาที่ท่าน้ำปกติเดิมนี่แหละแต่เห็นว่าโอ้ท่าน้ำนี่มีร่องรอยการใช้งานของพวกม้ากระจอกซะแล้วโอ้ฉันไม่ลงหรอกฉันไม่ลงฉันไม่ใช้ขี้เดียดขี้เดียดคือรังเกียจขยะแขยงไม่อยากลงเพราะว่าด้วยชาติกำเนิดของตนนะตัวเองเป็นม้าอาชนัยนะเป็นม้ามงคลนะถูกเลี้ยงมาอย่างนี้อ่ะเรื่องราวมีทำฟังแม้แต่ตัวโพธิสัตว์เองอ่ะบางทีเกิดเป็นชาติกำเนิดม้าอาชนัยเป็นม้าสินทบชั้นดีก็เอาฟางมาให้กินเนี่ยไม่กินนะยอมอดดีกว่าต้องกินอาหารแบบพระราชาเท่านั้นต้องข้าวสารหุงสุกเป็นข้าวสวยอย่างดีไม่มีเม็ดดำๆอยู่ข้างในนะเท่านั้นถึงจะกินอย่างอื่นไม่กินแบบนี้ก็เหมือนกันว่าไม่ลงอาบถ้าแบบนี้ไม่ไปไม่ลงอาบไม่ไปฝืนโอ้ยคนเลี้ยงม้ามันตัวเล็กกว่าม้าดึงยังไงมันก็ไม่ไปไม่ลงก็ไม่เป็นไรอากาศกลับวันนี้กลับกลับก็กลับไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ลงวันที่1ผ่านไปอากาศก็กินที่พักก็ได้เราจะเรียกว่าคอกนั่นแหละนะกินที่คอกก็ได้ดื่มน้ำกินที่คอกเรากินอาหารวันนี้ไม่อาบน้ำไม่เป็นไรวันที่สองเขาอีกทุกฝั่งวันที่สองท่าน้ำตรงร่องช่องที่ตัวเองต้องลงไปก็ถูกม้ากระจอกของพวกคนค้าม้ามาใช้งานก่อนแล้วตัวเองก็ไม่ลงดึงยังไงก็ไม่ไปเนื้อฝืนไม่ไปไม่ลงไม่ทำไม่เอาวันที่สองวันเดียวเป็นอย่างนี้วันที่สามก็เป็นอย่างนี้วันที่สี่ก็เป็นอย่างนี้จนวันที่ห้าเนี่ยฟังไม่ลงอาบน้ำโอ้ม้าเราไม่ลงอาบน้ำไม่ลงดื่มน้ำ
จนวันนี้วันที่ห้าแล้วนี่ขนนี่ก็ไม่เหมือนเดิมละอุ้ยเราต้องถูกพระราชาลงโทษแน่จะทำยังไงนี่คิดอยู่เฮ้ทำไมก็ปกติแล้วท่าน้ำก็ปกติทุกวันก็พามาที่นี่อาหารก็ให้กินทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนี่นะแจ้งข่าวนี้กับพระราชาแล้วสั่งให้หมอมาตรวจละไม่ได้เอาหมอสัตวแพทย์นะทุกฝ่ายเอาหมอคนนี่แหละคือจัดแพทย์ชนิดอย่างดีมาให้เลยนะไม่ใช่จัดแพทย์แบบทั่วๆไปจัดแพทย์อย่างดีมารักษามาดูสิว่าเอ๊ะเจ้าม้ามงคลตัวนี้เป็นอะไรตรวจตรงไหนตรวจเรื่องฝ่าเท้าเอ๊ะกีบมันกระทบกระเทือนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ดูทรงแล้วก็ยังเดินดีลำไส้เป็นยังไงวัดไข้เป็นยังไงตรวจดูอาหารตรวจดูอุจจาระตรวจดูช่องจมูกช่องหูตรวจดูฟันตรวจดูปากภายนอกไม่มีปัญหานะม้านี่ไม่ได้เป็นอะไรครับท่านปกติดีทุกอย่างทำไมไม่ยอมลงอาบน้ำไม่ยอมดื่มน้ำที่ท่าน้ำแห่งนี้พระราชาไม่รู้จะปรึกษากันแล้วก็เรียกโพธิสัตว์ตำฝังเรียกโพธิสัตว์มาเอามาท่านบัณฑิตช่วยดูหน่อยเถอะว่าม้าตัวนี้ทำไมให้เขาลงท่าน้ำเขาไม่ยอมลงโพธิสัตว์ไม่ได้ดูเฉพาะม้าท่านฟังเพราะม้านี่หมอก็ตรวจแล้วไม่ได้ดูเฉพาะคนเลี้ยงนะเพราะคนเลี้ยงนี่ก็คือเป็นชาติกำเนิดของคนเลี้ยงม้าก็จะเป็นพวกรับจ้างทั่วไปก็อยู่ในอีกตระกูลหนึ่งไม่ได้ดูเฉพาะม้าไม่ได้ดูเฉพาะคนเลี้ยงม้าไม่ได้ดูเฉพาะอาหารไปดูท่าน้ำด้วยไปตรวจดูท่าน้ำโอ้เห็นร่องรอยละร่องรอยของพวกม้ากระจอกที่ว่าได้มาถ่ายปัสสาวะได้มาถ่ายอุจจาระอยู่บริเวณนั้นเรี่ยราดแล้วมันสกปรกม้าชาติกำเนิดดีแบบนี้มันไม่อยากลงที่นี่ก็เลยบอกกับเจ้าคนเลี้ยงม้านะทุกฝั่งบอกว่าแหมคนเราเนี่ยนะกินข้าวต่อให้อาหารที่ชอบปานไหนก็ตามเถอะแต่ถ้ากินทุกวันเนี่ยมันก็เบื่อนะยกข้อนี้เป็นอุปมาท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกับอุปมาว่าม้านี่ก็เหมือนกันนั่นแหละว่าถ้ามันลงท่าน้ำท่าเดียวอยู่เรื่อยมันก็เบื่อให้มันไปท่าอื่นบ้างลองพาม้าไปที่ท่าอื่นทางต้นน้ำขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวลงตรงท่านั้นดูแล้วก็มันอาจจะลงมันอาจจะกินมันอาจจะอาบมันอาจจะดื่มก็ได้ลองดูคนเลี้ยงม้าก็จึงพาม้าเดินขึ้นสวนไปทางต้นน้ำซะหน่อยหนึ่งมีช่องมีร่องเป็นทางลงเป็นท่าลงไปในน้ำได้ทางตอนเหนือขึ้นไปหน่อยหนึ่งเนี่ยนะก็มีอีกท่าเอาลงท่านี้ก็แล้วกันเฮ้ยคราวนี้ลงง่ายเลยเดินลงเองเลยลงไปก็อาบน้ำดื่มน้ำในท่านั้นเออดีเหมือนกันนะเออลงท่านี้บ้างลงท่าโน้นบ้างคนเลี้ยงมาก็สบายใจแล้วใช่ปะแต่จริงหารู้ต้นเหตุที่แท้จริงไหมบุฟังต้นเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ก็ว่าเรื่องชายกำเนิดนั่นแหละเรื่องชายกำเนิดของม้าอาชาเนียมันสูงมันดีมันไม่อยากจะไปคุกคลีกับพวกม้ากระจอกที่เป็นชาติกำเนิดต่ำไงเอาทำไมโพลิสันไม่บอกตรงๆรู้ข้อนี้ทำไมไม่บอกตรงๆกลัวกระเทือนใจเขากลัวกระเทือนใจคนเลี้ยงม้าที่มีชาติกำเนิดต่ำถ้าจะบอกไปตรงๆนะบอกว่าม้าตัวนี้มันเจ้ายศเจ้าอย่างมันรู้สึกรังเกียจม้ากระจอกคิดว่าตัวเองเป็นม้าอาชาในคือถ้าพูดความจริงข้อนี้ให้คนเลี้ยงมาฟังก็จะมาคิดแบบน้อมเข้าสู่ตัวกระเทือนใจนะว่าโอ้ใช่เราแม่งกำเนิดต่ำนะเนี่ยดูสิพวกพระราชาพวกปุโรหิตพวกพราหมณ์กำเนิดดีกำเนิดสูงก็กลัวเขาจะเสียใจจึงได้บอกเลี่ยงๆไปว่าเนี่ยลงท่าน้ำเดิมทุกวันยังเบื่อเลยความเบื่อเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรที่มันซ้ำซากจำเจเอาเหตุข้อนี้มาอ้างในการที่ว่าจะแก้ปัญหาสิ่งที่น่าวิเคราะห์ในที่นี้นะทุกฝั่งคือว่าเอาเรื่องนี้ถือว่าโพธิสัตว์โกหกป่ะโกหกว่าจากที่จริงๆเป็นเพราะเรื่องชาติกำเนิดรู้อุปนิสัยของม้าเนี่ย
แต่โกหกว่าจริงๆเป็นเพราะเรื่องของความเบื่อทำอะไรที่ใดที่หนึ่งอยู่เรื่อยมันก็เบื่อนะกินอาหารซ้ำกันมันก็เบื่อนะก็เอาท่าน้ำอื่นบ้างอาหารแบบอื่นบ้างเอออย่างนี้โกหกว่าท่านผู้ฟังอันนี้คือวิเคราะห์กันเล่นๆเฉยๆนะเพื่อให้เกิดความรู้เป็นปัญญาเกิดขึ้นเอาการโกหกเอาความหมายในข้อนี้ซะก่อนนะโกหกความหมายของเขาเนี่ยเพื่อนบอกว่าแกล้งคือจงใจนะให้กล่าวผิดจากที่เป็นโลกเป็นยังไงกล่าวผิดจากตรงนั้นแล้วกล่าวก็คือเห็นบอกว่าไม่เห็นหรือได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินถามว่าคุณรู้ไหมบอกว่าไม่รู้หรือถ้าเราไม่รู้แล้วเราบอกว่ารู้ถามว่าคุณไม่เห็นใช่ไหมไม่ผมเห็นถามว่าเขาทำอย่างนั้นจริงไหมทางนั้นที่รู้นะว่าเขาทำจริงบอกโน่เขาไม่ได้ทำถูกนำตัวไปเป็นพยานท่ามกลางในที่ประชุมก็กล่าวเท็จทั้งที่รู้แล้วรู้อย่างหนึ่งแต่ดันกล่าวอีกแบบหนึ่งไงเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นเป็นต้นนี่ลักษณะการโกหกใช่ไหมถามว่าโพธิสัตว์ทำอย่างนี้เข้าข่ายไหมเข้าข่ายอยู่แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าสมมติว่ารู้เนี่ยแต่บอกไม่รู้หรือไม่รู้บอกรู้อย่างนี้อันนี้ถือว่าผิดแน่นอนใช่ไหม100%แต่ว่านี่รู้อย่างหนึ่งบอกว่ารู้อีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผลเหมือนกันแต่เหตุมันคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็คือเข้าข่ายที่จะพูดเลี่ยงๆเหมือนกันและเข้าข่ายการโกหกทีนี้เขาจะเรียกว่า white lie คือการโกหกสีขาวคือไม่โกหกเป๊ะนะแต่ว่าเลี่ยงๆนะเนาะเลี่ยงๆแบบเนี้ยผิดไหมต้องดูบริบทที่ประกอบด้วยทั้งหมดเพราะเรื่องของวาจามันไม่ได้มีแค่ว่าโกหกไม่โกหกอย่างเดียวเรื่องของวาจาเนี่ยต้องดูกาลเวลาด้วยถึงเรื่องของกาลเทศะยังต้องดูเรื่องว่าพูดแล้วเขาจะกระเทือนใจไหมด้วยนี่คือเป็นวาจาหยาบหรือไม่พูดไปแล้วเนี่ยจะเกิดความแตกกันไหมระหว่างกลุ่มคนสองคนคือเป็นวาจาส่อเสียดหรือไม่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นคำเพ้อเจ้อหรือเปล่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเกิดประโยชน์หรือไม่คำพูดนั้นต้องเกิดประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าไม่โกหกอย่างเดียวคำพูดนั้นจะต้องถูกต้องตามเวลาด้วยนะไม่ใช่ไม่โกหกอย่างเดียวคำพูดนั้นต้องประสานผู้คนไม่ให้เขาแตกกันด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่โกหกอย่างเดียวเราดูคำพูดของบริษัทในที่นี้ซึ่งว่าพูดไปตรงๆจริงๆเลยอ่ะใช่กำเนิดมันต่ำไอ้พวกม้ากระจอกเนี่ยม้าอาชานี่เนี่ยมันเจ้ายศเจ้าอย่างมันพาลงท่านี้ไม่ได้เราต้องพาลงท่าโน้นพวกนี้มันใช้ไปแล้วเกิดพูดไปอย่างนี้ใช่ป่ะด้วยน้ำเสียงแบบนี้ท่านฟังไม่โกหกนะพูดตรงๆเลยแต่พูดแล้วนี่เกิดแบบน้อยใจขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็โอ้ยอาจจะลาออกจากงานคิดไม่ดีกับพระราชาคิดร้ายกับม้าก็เป็นได้นะเอาอันนี้คือทำให้แตกกันละวาจาที่พูดตรงๆจริงๆนั่นน่ะกลายเป็นวาจาส่อเสียละคนฟังกระเทือนใจนะรับไม่ได้แบบว่าโอ้ทำไมม้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วคนจะเป็นยังไงจิตเขาห่างออกจากสมาธินะพูดอะไรไปแล้วจิตคนเคลื่อนออกจากสมาธินี่ถือว่าเป็นวาจาหยาบนะทุกฟังเป็นวาจาหยาบเราพูดตรงๆยุ่แต่กลายเป็นคำหยาบขึ้นมาเป็นไปได้นะแล้วเกิดมันจะเป็นประโยชน์ไหมล่ะถามว่าสิ่งที่พูดไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อม้าให้ได้อาบน้ำลงน้ำแต่บางทีจะเป็นโทษกับคนเลี้ยงม้านะที่ว่าเอาม้ามาลงท่าน้ำนี้ได้ยังไงนี่อาจจะเป็นโทษกับเขาไม่เกิดประโยชน์นะนี่นะพูดตรงๆแต่ดันจะเกิดโทษเอาก็เป็นวาจาเพ้อเจ้อนะนี่นะเป็นวาจาสัตย์อยู่ก็จริงเป็นคำตรงเป็นคำจริงแต่ว่าเป็นเพ้อเจ้อเป็นไม่ถูกกาลเวลาเป็นคำหยาบแล้วก็เป็นคำส่อเสียดด้วยได้นะทุกฝั่งนะเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์อยู่ด้วยกันไตรตรองใคร่ครวญรอบคอบแล้วล่ะเนอะว่าโอเคเราต้อง1ไม่กระทบกระเทือนพวกคนเลี้ยงม้าล่ะ
พวกม้ากระจอกจะต้องไม่ได้รับโทษแล้วคนเลี้ยงม้าก็ไม่ได้ต้องเสียใจม้านี่ก็ได้ประโยชน์ไม่มีการกระทบกระเทือนใดๆทั้งสองฝ่ายเอางี้พูดเลี่ยงๆไปแล้วกันให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่านั่นคือการที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองทั้งกับคนอื่นทั้งกับคนเหล่าอื่นเหล่าอื่นอีกนี่คือลักษณะความคิดที่รอบคอบนะท่านผู้ฟังเราเปรียบเทียบในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ดูก็ได้แต่ยิ่งเฉพาะยิ่งมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนี่ต้องมีการกล่าววาจาพาดพิงถึงคนนั้นคนนี้คนโน้นแน่นอนหรือแม้แต่ไม่ใช่ช่วงเลือกตั้งอะในครอบครัวเราเองในบริษัทที่ทำงานเราเองบางทีมันต้องมีการกล่าวถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็คนโน้นแม้แต่ในวัดเองก็ตามถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยคนแบบโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่ได้ทำไมไม่พูดตรงๆอ่ะเออบางทีเราจะไปกล่าวหาเขาว่าเขาไม่พูดตรงๆทำไมไม่บอกเห็นคนตรงๆก็เราต้องดูบริบทลึกๆด้วยนะว่าเขาหวังประโยชน์ในข้อไหนข้อไหนทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีคนแบบนี้จริงๆแบบโพธิสัตว์ที่ไม่ได้พูดความจริง 100% ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ยังหวังประโยชน์กับเราไงไม่ได้หวังให้เกิดโทษไม่ได้เอาความร้ายความไม่ดีความผิดมาให้คบคนแบบนี้ก็ยังดีนะจะไปกล่าวหาว่าเขาปากอย่างใจอย่างไม่ได้นะทุกฝั่งแต่ถ้าเจอคนปากอย่างใจอย่างจริงๆเนี่ยไม่เหมือนแบบนี้นะเพราะว่าประโยชน์จะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ถูกกล่าวนั้นแล้วคนที่ปากอย่างใจอย่างจริงเนี่ยเขาก็จะเอาประโยชน์เข้าตนเอาโทษเข้าคนอื่นต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอย่างนี้อันนี้ไม่ดีจริงๆเลยไม่ถูกเราก็อย่าเป็นอย่างนั้นถ้าเราเจอคนอย่างนั้นก็ถอยห่างออกไม่คิดประทุษร้ายทำจิตใจให้ดีให้เหมาะสมเราก็จะสามารถรักษาตัวเองได้พระพุทธเจ้าเล่านิทานชาดกเรื่องนี้ให้ฟังปรารภลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรที่เคยเป็นช่างทองมาก่อนเรื่องนี้ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำนิทานธรรมบทที่ชื่อว่าบุตรของนายช่างทองที่มาบวชกับท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรเนี่ยโอ้รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นลูกช่างทองมีแต่ความสวยงามอะไรต่างๆก็จึงให้พิจารณาอสุภะอยู่ตลอดพรรษาเลยท่านผู้ฟังพิจารณาอสุภะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาแค่5อย่างนี้ก่อนนะไปพิจารณาคิดจิตฟุ้งซ่านท่านผู้ฟังไม่สงบเลยเห็นแต่แบบเรื่องน่ากลัวจิตใจหวั่นไหวสงบลงไม่ได้ผ่านไป 2-3 เดือนยังทำไม่ได้เอางั้นก็เอาเนื้อเอ็นกระดูกเลื่อยเยื่อในกระดูกตับม้ามปอดอะไรต่างๆไปด้วยก็พิจารณาโอ้ไม่ลงเลยไม่ลงเลยครับท่านทำจิตให้สงบไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันทำไม่ได้เลยมันฟุ้งซ่านไม่สงบกลายเป็นหวาดระแวงกลัวไปเอางั้นพิจารณาซากศพดูเอาซากศพนะกระดูกชิ้นใหญ่กระดูกชิ้นเล็กท่านนี่สอนละเอียดเจาะลงยกอุปมาอุปไมยเปรียบด้วยของเน่ายังไงเหมือนยังไงไม่ได้เลยไม่ได้ก็จนออกพรรษารับกฐินแล้วก็ไม่ได้เลยพาไปหาพระพุทธเจ้าทูลฟังท่านพระสารีบุตรพาภิกษุใหม่รูปนี้ที่ออกเรือนบวชจากตระกูลของช่างทองพาไปหาพระพุทธเจ้านี่ท่านมีอาสยานุสยญาณคือญาณรู้อินทรีย์ที่แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้านี่นะรู้ว่าบุคคลนี้เหมาะกับธรรมะอย่างนี้บุคคลนี้เหมาะกับธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันก็คือไม่ได้ว่าจะทุกอย่างจะเป็นสแตนดาร์ด one size fit all free size อะไรเงี้ยไม่ใช่คือบางคนมันไม่เป็นบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ free size บางอย่างมันก็ fit สำหรับบางคนใช่ไหมแต่สำหรับคนมันเล็กเกินไปสำหรับคนมันใหญ่เกินไปคนที่จะรู้ข้อนี้ต้องมีญาณที่ชื่อว่าอาสยานุสยญาณพระพุทธเจ้ามีญาณก้อนนี้แต่ท่านพระสารีบุตรไม่มีท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่รู้อัธยาศัยไม่รู้ความที่อินทรีย์นั้นแก่หรืออ่อนสำหรับใครต่อใครก็มีปัญญามากก็สอนเลยเนื้ออัธยาศัยของท่านพระสารีบุตรก็คือว่าให้มากๆถามเอาน้อยแต่ให้มากๆถามเอานิดหน่อยจัดให้เต็มๆ
แต่มีปัญญามากความที่ท่านเป็นอย่างนี้ก็จึงจัดเรื่องราวต่างๆให้ลูกศิษย์ของตนแต่ว่าก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าวันนั้นหลังจากฉันเรียบร้อยแล้วก็พาภิกษุรูปนี้เดินไปที่สา

ดอกบัวที่สวยงามได้เนี่ยจิตใจมันคล้องอยู่ตรงนี้ด้วยความที่ยังคล้องอยู่นี้พอเห็นความไม่สวยงามแล้วมันไม่ลงเลยไงมันขยักขยแยงมันค้างตึงอยู่มันไม่ยอมวางเนี่ยผู้เจริญเอาความงามเนี่ยเข้าล่อก่อนโดยให้มาที่สระบัวเห็นดอกบัวอะไรสวยงามจิตใจสบายแล้วอ่ะนิรมิตดอกบัวให้ดอกหนึ่งที่ดูเหมือนดอกบัวทั่วๆไปนะแต่มีความพิเศษอยู่ก็ตรงที่ว่าพอมาเพ่งดูดอกบัวนะโอ้ดอกบัวมีกลิ่นหอมเกิดที่สระบัวกรณีท่องคาถานี้ไปเนี่ยจิตใจมันนุ่มนวลลงอย่างไรท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นของสวยงามจิตใจนุ่มนวลลงอ่ะคราวนี้ได้ช่องละเพราะจิตใจนุ่มนวลลงด้วยความที่เห็นของสวยงามพระพุทธเจ้าเนรมิตดอกบัวเนี่ยให้มันเหี่ยวเฉาลงนิดหนึ่งเฮ้มันตุยตุยหน่อยนึงนะเนี่ยดอกบัวเนี่ยทำไมมันมีรอยช้ำตรงนี้มีรอยดำตรงนี้ฮะความเบื่อหน่ายการเห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งตรงนั้นเนรมิตดอกบัวนี้เปลี่ยนแปลงไปอีกจนกระทั่งเน่าดำหมดเลยโอ้จิตใจของภิกษุรูปนี้วางได้ตัดความเสน่หาในดอกบัวที่สวยงามนี้ได้เทศให้ฟังในจุดนั้นเลยทุกฝั่งเหมือนกันเราตัดความเสน่หาในตัวตนของเราออกเหมือนเขาตัดดอกบัวในฤดูศาสตร์ด้วยมีดอันคมตัดแล้วไม่ให้เหลือใยตัดออกมาจงตัดความเยื่อใยในกายของตนนี้เสียนั่นจะเป็นทางสงบเป็นทางไปสู่นิพพานได้ภิกษุรูปนี้ก็บรรลุธรรมขึ้นมาเลยทุกฝั่งบรรลุธรรมเรียบร้อยด้วยปรารภเหตุการณ์นี้แหละความที่ว่าท่านพระสารีบุตรไม่มีอาสยานุสยญาณเหมือนกับคนเลี้ยงม้าบางทีก็ไม่รู้อัตยาศัยของม้าของตนแต่โพธิสัตว์เราเป็นปุโรหิตมาดูแล้วรู้อัตยาศัยของม้าว่าเป็นยังไงเหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้อัธยาศัยของภิกษุหนุ่มบุตรนายช่างทองรูปนี้ว่าต้องสอนอย่างไรไรแล้วคือบางทีมันก็ทำตรงข้ามกับที่สอนบ้างแหละท่านฟังนึกกฎเกณฑ์แบบแผนรูปแบบอะไรเนี่ยมันมีอยู่ใช่ไหมล่ะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเห็นความไม่สวยงามพิจารณาความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มีบางทีมันก็คือไม่ตามแบบแผนไงเอางั้นในเคสของคุณนี้เห็นความสวยงามซะก่อนแต่ซึ่งลักษณะการเห็นความสวยงามนี่ก็มีสอนไว้คือเรื่องของสุขาปฏิปทาแต่ในที่นี้เห็นความสวยงามของดอกบัวใช้อันนี้เป็นเครื่องล่อแล้วก็ผ่านมาได้ดีขึ้นมาได้เดิมบางทีก็แหกกฎนิดนึงแล้วก็ลักษณะเดียวกันกับคำสอนของบริษัทในชาตินั้นเนื่องว่าก็ไม่ได้บอกตรงเป๊ะๆ เลยนะนี่ก็ลิงเลี่ยงหน่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายรักษากันผู้คนทั้งคนเลี้ยงม้าทั้งพ่อค้าม้าทั้งพระราชาทั้งตัวม้าเองแล้วก็ตัวบริษัทด้วยในที่นี้ท่านก็สรุปเรื่องราวทั้งสองเรื่องไว้นับว่าพระราชาที่เกิดในชาตินั้นที่เป็นเจ้าของม้ามงคลนี่ก็คือท่านพระอนนท์ตัวบริษัทในชาตินั้นที่เป็นปุโรหิตมาดูลักษณะม้าได้ก็คือพระพุทธเจ้าในบัดนี้ม้ามงคลในชาตินั้นก็คือภิกษุใหม่ที่กำเนิดมาจากบุตรนายช่างทองเป็นม้ามงคลในชาตินั้นท่านพระสารีบุตรไม่ได้เป็นตัวละครในชาดกเรื่องนี้แต่ส่วนในชาดกเรื่องของโคทชาดกเราว่าเจ้ากิ้งก่าที่นำภัยอันร้ายแรงมาสู่ตระกูลตัวเงินตัวทองนั้นก็คือพระเทวทัตบุตรของโพธิสัตว์ลูกของโพธิสัตว์ที่ไปมีเพื่อนเป็นกิ้งก่าแล้วนำภัยมาสู่ฝูงทั้งหมดแล้วกิ้งก่านี่คือเทวทัตนะในชาติปัจจุบันนั้นส่วนลูกของตัววรนุชนั้นก็คือภิกษุรูปที่มักจะไปหาเพื่อนที่อยู่กับพระเทวทัตเสมอแล้วตัวหัวหน้าของฝูงตัววรนุชก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในช่วงนิทานบรรณาทุกฝั่งถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามมีข้อเสนอแนะอยากฟังเรื่องใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้มาที่มูลนิธิปัญญาภาวนามูลนิธินี้ก็ตั้งอยู่เลขที่431/20

ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าถ้าจะส่งมาทางออนไลน์ก็ได้ท่านฟังทางออนไลน์ก็ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในที่นั้นท่านฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังดูเรื่องราวประกอบส่งคำถามอะไรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ทางโซเชียลมีเดียด้วยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงของนิทานพรรณนาก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดนั้นผ่าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้โดยผู้หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้
7: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเพียงโครงการเดียวที่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้โดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในเร็วๆนี้โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ดำเนินการแต่อย่างใดสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจใช้กฎหมายปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสียผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาด
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากำชับให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเดินหน้าปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสียผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาดและใช้กฎหมายดำเนินการทั้งทางแพ่งอาญาและปกครองพร้อมให้หน่วยงานในท้องถิ่นและจังหวัดหากพบการกระทำผิดแล้วไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปัจจุบันพบโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากกระจุกตัวในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองขณะที่พบจุดลักลอบทิ้งของเสีย61แห่งจึงต้องเร่งตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิดให้ถึงต้นทางไม่ปล่อยให้การดำเนินคดีหยุดอยู่เพียงผู้รับจ้างขนส่งหรือผู้ลักลอบทิ้งซึ่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจก ำหนดแผนเชิงรุก6ขั้นตอนตั้งแต่รับแจ้งเหตุเตรียมการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกสรุปผลดำเนินคดีและติดตามการฟื้นฟูเน้นโรงงานกลุ่มเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยปปช.สอบพยานคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วกว่า700ปากค่าสรุปคดีได้ปลายเดือนตุลาคมนี
9: ้นายธนาธารประมูลพงศ์โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กำลังเร่งดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุงมาตรการป้องกันขณะที่สำนักงานปปช.สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า700ปากพร้อมจำแนกผู้กระทำผิดเป็น4กลุ่มได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนายหน้าและผู้บริหารโดยคาดว่าจะสรุปคดีได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันสำนักงานปปง.กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทที่เชื่อมโยงกับการทุจริตโดยทำงานร่วมกับปปช.เพื่อขยายผลหาผู้กระทำผิดเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในเช้าวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะและกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวว่าจวกเพิกเฉยปราบสแกมกรฉะรัฐบาลปกป้องวรพรรคยกสหรัฐร้อนใจบี้เองหนูปัดไม่ใช่รัฐบาลนี้โรมโวยตีตราสว.สีส้มแค่รวมกลุ่มแนะนำตัวท้าเปิดชื่อประชาชนมีเอี่ยวค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะใน Daily News พาดหัวข่าวบอกว่าฟันอั้งยี่ฟอกเงินหืดจับหลักฐานหัวสว.โดนการเมืองสกัดหนักเปิดชื่อคำรบศรีวราลุ้นผงาดนั่งสว.ตัวจริงถ้าคนเก่าเก้าอี้หักค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดศาลฎีการับฟ้องสองสว.ระทึกเขียงหมูเดี๋ยวมะระข้อหาลงสมัครผิดกลุ่มมาตรา44พ.ร.ป.วุฒิออกฤทธิ์โรมท้าเปิดตัวสว.ส้มชัยชนกโผล่แจงกรรมธิการกรณีปูดสินบน40ล้านอนุทินเคลียร์ใจบิ๊กมหาดไทยค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด DSI ชี้พิรุธคดีหัวลุยเอาผิดทั้งอ้างยี่ฟอกเงินโรมท้าเปิดรายชื่อสว.ส้มอนุทินชี้คนเชื่อภูมิใจไทยไร้เอี่ยวขีดเส้นโกงสอบจบในกันยายนหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวบอกว่า DSI ลุยต่อหัวสว.สอบเส้นเงินฟันคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่เกี่ยวกกต.ปล่อยผีภูมิใจไทยฉะถูกจ้องทำลายพรรคประชาชนท้าแฉวุฒิสีส้มค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับพาดหัวข่าว DSI ลากไส้กกต.พิรุธไม่รับหลักฐานสำคัญลุยคดีอ้างยี่ฟอกเงินหัวสว.แล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะคดีสว.จากกกต.ลามปปช.จับตาปปช.รับสอบกกต.มาตรา157จริยธรรมหรือไม่และในหน้าเศรษฐกิจนะคะของกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวงัดมาตรการชุบชีวิต SME แบงก์ชาติถกหอการค้าดันเครดิตพอร์ทัลอุ้มพ้นวิกฤตค่ะและนั่นนะคะมากันกับในประเด็นเรื่องของ DSI เนี่ยนะคะที่จะมาลุยกันกับคดีหัวสว.เนี่ยนะคะในประเด็นเรื่องของอ้างยี่แล้วก็ฟอกเงินนั้นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีรายงานออกมาแล้วค่ะนะคะที่วันนี้เป็นประเด็นพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนั่นแหละก็มีรายงานข่าวเนี่ยนะคะไปในคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568แล้วค่ะกับกรณีอ้างยี่ฟอกเงินสว.นะคะโดยระบุค่ะว่าคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้จะนัดประชุมครั้งที่1ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการนะคะสำนักงานการสอบสวนหลังจากที่กกต.เนี่ยมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปจำนวน77รายในคดีหัวสว.ก็คาดว่าเนี่ยนะคะจะเป็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ละค่ะในประเด็นที่ว่าคณะพนักงานสอบสวนนั้นจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะจัดทำอย่างละเอียดภายใน60วันหรือไม่โดยในการดำเนินคดีอาญานะคะโดยเฉพาะกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยก็ไม่มีเหตุจำเป็นนะคะต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.เพราะว่าคดีอาญาของ DSI และกกต.นั้นแยกออกจากกันค่ะอีกทั้งในจำนวนผู้ถูกร้องทั้ง77รายเนี่ยตามมติของกกต.เพราะคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องดูนะคะดูในพฤติการแล้วก็พยานหลักฐานแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านการเงินเป็นหลักค่ะว่าใครบ้างที่มีพฤติการอ้างยี่และใครบ้างที่มีพฤติการฟอกเงินก็มีรายงานนะคะว่าในส่วนกรณีสำนวนของ DSI นะคะที่ส่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนหน้านี้ถูกอัยการคดีพิเศษตีกลับในสำนวนให้สอบสวนเพิ่มเติมทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาเนี่ย8รายด้วยกันคือ1นางสาวนิสิตาหมั่นชัย2นายสุบินศักดา3นายวรพจน์นะคะตั้งพันเพียรแล้วก็4นางสาวอัชรพันธ์หอมรสแล้วก็5ค่ะนายวงศกรชนกิจ6นางสาวมาเรียเผ่าประธาน7นะคะนางพกามาศไทยนุกูลแล้วก็8นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นแต่ทีนี้พอเอาชื่อทั้งหมดเนี่ยมาเทียบดูกันนะคะกับรายชื่อที่กกต.นั้นส่งฟ้องศาลฎีกาในจำนวน77รายก็ตรงกับรายชื่อของ DSI ที่สั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษในคดีอ้างยี่ฟอกเงินของสว.เนี่ยเพียง6รายค่ะมี2รายนะคะที่ไม่ถูกกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาก็คือนางพกามาศไทยนุกูลกับนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นเพ ราะฉะนั้นนะคะทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.ก็จะต้องพิจารณาค่ะในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง2รายนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการดำเนินคดีด้วยหรือไม่เพราะว่ามตินะคะในการสั่งฟ้องครั้งแรกนั้นมีการดำเนินคดีต่อผู้ต้องหา2รายนี้ไปแล้วแต่ถ้าหากว่าจะยึดเอาเพียงตัวเลข77รายนะคะตามมติของกกต.ก็จะเป็นปัญหาว่าแล้วการสั่งฟ้องในครั้งแรกเนี่ยจะทำยังไงและก็ต้องรับฟังนะคะความเห็นของพนักงานอัยการด้วยนะคะที่ร่วมสอบสวนค่ะและก็มีรายงานด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนนั้นมีการทำหนังสือถึงกกต.มาตลอดเพื่อสอบถามค่ะว่าจะนำเอาหลักฐานทางคดีของ DSI เนี่ยไปประกอบในสำนวนทั้งหมดแต่ปรากฏค่ะว่ากกต.นั้นมีมติไม่รับไว้และเมื่อ DSI เนี่ยพยายามขอสำนวนของกกต.ก็กลับไม่มีการให้มากับทาง DSI เช่นเดียวกันรวมไปถึงกรณีที่ DSI นะคะขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินเดือนของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวสว.ทั้ง138สว.ตัวจริงเนื่องด้วยเนี่ยนะคะจากรายงานการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางด้านการเงินนั้นพบว่านะคะมีเส้นทางการเงินของคนใกล้ชิดสว.เหล่านี้ไปเชื่อมโยงกันกับกลุ่มของคณะบุคคลค่ะที่อยู่ในขบวนการจัดหัวระดับประเทศจึงต้องประสานเอกสารนะคะจากวุฒิสภาแต่จนถึงปัจจุบันเนี้ยทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ไม่เคยส่งเอกสารให้กับ DSI เลยก็พอถามเนี่ยนะคะว่ากรณีที่กกต.เนี่ยออกมาแถลงข่าวว่าขาดซึ่งพยานหลักฐานส่วนใดก็ตามนะคะในคดีหัวสว.เนี่ยทำให้ต้องมีมติไม่ฟ้องบุคคลรายนั้นๆแหล่งข่าวจากคณะพนักงานนะคะสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็บอกเลยว่าจากการที่ DSI เนี่ยพยายามส่งหลักฐานให้กับกกต.แต่ว่าทางกกต.เองมีมติไม่รับหลักฐานเอาไว้ก็ทำให้ขาดซึ่งพยานหลักฐานได้หรือแม้กระทั่งนะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนในส่วนคณะที่26ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กกต.แล้วก็ DSI เนี่ยเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันก็ยังไม่ได้รับนะคะเอาหลักฐานครบทุกรายการค่ะจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.จึงต้องย้ำเลยนะคะว่าพยานหลักฐานในสำนวนของคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.กับพยานหลักฐานในสำนวนของคณะอนุกรรมการคณะที่26นั้นก็ยังมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในการกลับคำให้การนะคะของพยานรหัสที่16คือนายเอกราชช่างเหลาเนี่ยเพราะอะไรกกต.จึงไม่พูดว่าในชั้นการสอบปากคำพยานนายเอกราชได้มีการจัดเจ้าหน้าที่2ชุดในห้องทำงานห้องเดียวกันคือคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.และคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางคณะที่26ร่วมกันสอบปากคำนะคะแล้วก็บันทึกคำให้การพร้อมกันเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดกันเท่านั้นและก็ยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยซึ่งพนักงานอัยการจะถือว่าเป็นพยานในเหตุการณ์เพราะพนักงานอัยการนั้นจะเห็นเลยว่านายเอกราชช่างเหลาในตอนให้ปากคำก็มีการให้ปากคำปกติสีหน้าท่าทางอากัปกิริยาปกติทุกประการไม่ได้มีการถูกข่มขู่คุกคามเพื่อให้พยานนั้นให้การเท็จแต่อย่างใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่พยานนั้นจะถูกบังคับส่วนกรณีที่นายเอกราชเนี่ยมากลับคำให้การในภายหลังนายเอกราชเองก็ไม่เคยเดินทางเข้าพบกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะอนุกรรมการคณะที่26นะคะเพื่อขอให้บันทึกการกลับคำให้การเลยแต่กลับไปส่งเป็นหนังสือเป็นจดหมาย1ฉบับแจ้งแก้ไขคำให้การไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งแทนและเนี่ยนะคะพอถามในประเด็นเกี่ยวกับในส่วนสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.นะคะของทาง DSI เนี่ยว่าจะสามารถดำเนินคดีอาญาต่อกลุ่มกรรมการบริหารพรรคผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าส.ส.ที่ถูกปัดตกจากสำนวนและมติของกกต.เนี่ยได้หรือเปล่าแหล่งข่าวจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้พิสูจน์ได้นะคะจากพยานหลักฐานเท่านั้นถ้ามีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดคณะพนักงานสอบสวนนั้นก็ต้องพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าบุคคลนั้นนะคะจะไม่ถูกมติวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ก็ตามเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี่ยนะคะที่สอบพิรุธของกกต.เนี่ยก็คือการปฏิเสธไม่รับหลักฐานจาก DSI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพกล้องวงจรปิดของรถบุคคลสำคัญต่างๆที่ขับเข้าไปภายในโรงแรมที่เกี่ยวข้องในขบวนการจัดหัวสว.ในเรื่องพิกัดการใช้งานโทรศัพท์มือถือและก็ยังมีพฤติกรรมของคนบางกลุ่มนะคะในฝ่ายการเมืองที่มีการบีบคั้นกดดันสั่งเบรกไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมายัง DSI และนะคะในขณะเดียวกันค่ะในความเห็นนะคะของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นการสอบสวนนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีมีชื่อของคุณทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของนายกเนี่ยไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้นายกบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตอบกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดไ ในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของมติกกต.ด้วยนะคะที่ส่งฟ้องศาลฎีกาในคดีหัวสว.แต่ว่ายังมีคนบางส่วนเนี่ยไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกก็ตอบนะคะว่าคนเชื่อก็มีและพอถามต่อว่ากกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยกับการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยนายกก็ไม่ตอบคำถามนี้นะคะก็ตอบแค่เพียงว่ามีประชุมต่อแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีในขณะที่ท่าทีของคุณชัยชนกชิดชอบค่ะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเองก็มีการพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่ากกต.นั้นมีสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนนะคะที่เกี่ยวข้องกับสว.สีส้มและพรรคประชาชนพิจารณาอยู่คาดหวังในเรื่องนี้ยังไงคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานนั้นจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่ามันจะปรากฏและจะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอถามว่าพรรคประชาชนและไอลอว์เนี่ยยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลในคดีหัวที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีความมีเสถียรภาพที่จะต้องตกเป็นเป้าแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนด้วยซึ่งตนไม่มีความเห็นในเรื่องนี้และพอถามว่าจะฟ้องร้องกลับหรือไม่นะคะอันนี้ทางเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเองก็บอกว่าต้องปรึกษาค่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากเลยทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ดำเนินการอะไรไปอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบก็เลยขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องนี้หรือไม่ทีนี้พอถามเนี่ยนะคะว่าคิดว่ามีขบวนการนะคะที่จ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงเหรอทางเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ย้อนถามเนี่ยนะคะว่าท่านคิดว่าจริงไหมล่ะและนะคะยังกล่าวต่อไปอีกด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดค่ะไม่ใช่สิ่งที่ตนนั้นจะต้องตอบเพราะเป็นกระบวนการหลายมิติแต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้ระเบียบและกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่กังวลและพอถามอีกนะคะว่าได้คุยกับคุณเนวินชิดชอบไหมคะในฐานะคุณพ่อเนี่ยคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้คุยแม้แต่นายกก็ไม่ได้คุยตนไม่ได้กังวลเรื่องนี้วันก่อนก็มีผู้สื่อข่าวมาถามว่ามีมติออกมาเป็นเอกฉันท์แบบนี้รู้สึกยังไงตนก็บอกไปว่ารู้สึกปกติที่กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยนะคะคุณชัยชนกพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าผมและนายกเนี่ยก็ได้มีการออกจดหมายตั้งแต่แรกที่มีกระบวนการเลือกสว.เพื่อไม่ให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องและจากสำนวนที่มีความพยายามในการเปิดเผยออกมาก็จะเห็นได้ว่าผมไม่มีอะไรเลยจริงๆเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มีมติเป็นเอกฉันท์ได้อย่างไรมาทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็มีการพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่ากกต.เนี่ยจะพิจารณาคดีหัวสว.ในอีก3สำนวนที่โยงมาถึงสว.สีส้มแล้วก็พรรคประชาชนรวมทั้งคณะก้าวหน้านะคะแล้วก็กลุ่มไอลอว์ว่าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองว่าเป็นสว.สีส้มแต่ความพยายามในการตีตราว่ามีสว.สีส้มเนี่ยเกิดมาจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมทำให้คนตีตราในเรื่องนี้ว่าหากผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมเป็นข้อเท็จจริงที่แปลกประหลาดคุณรังสิมันต์โรมยืนยันด้วยนะคะว่าพรรคประชาชนนั้นไม่เคยปกป้องหรือว่าเรียกร้องในการเลือกปฏิบัติกับสว.กลุ่มหนึ่งหรือว่าปฏิบัติแตกต่างกับสว.อีกกลุ่มหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องการเห็นก็คือมาตรฐานเดียวกันหากมีพยานหลักฐานใดไม่ว่าสว.ประชาชนสว.กลุ่มอิสระสว.สีน้ำเงินจะต้องปฏิบัติในแนวทางเดียวกันและที่เรียกสว.สีส้มไปดูเนี่ยว่าใครเป็นคนนิยามว่าตัวเองเนี่ยเป็นสว.สีส้มจริงๆหรือไม่แต่สว.สีน้ำเงินมีแน่พอเราไปดูในรายละเอียดต้องแยกการกระทำให้ชัดคำเลยว่าโกงสว.เนี่ยมีหน้าตายังไงหากมีประเภทจ้างให้คนมาสมัครเพื่อที่จะพลีชีพโหวตให้กับตัวเองมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันมากมายมีคนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องคิดว่าพวกนี้ต้องแยกให้ชัดสิ่งที่พยายามจะบอกว่ามีสว.อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเพื่อนหรือว่าเกี่ยวข้องกับคุณถ้าข้อเท็จจริงเหมือนกันเนี่ยถ้าอนุทินชอบพูดว่าอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ให้ใช้หลักการนั้นสิและนะคะทางรังสิมันต์โรมเองยังบอกต่อไปอีกด้วยว่ากกต.เนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่หากจะเปิดหลักฐานก็ยินดีซึ่งก็สามารถเปิดชื่อได้เลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องยินดีที่จะให้ตรวจสอบและขณะเดียวกันนะคะพรรคก็จะมีกระบวนการตรวจสอบภายในแต่ตามที่ได้แจ้งไปก็คือตกลงการโกงสว.เนี่ยต้องแยกระหว่างสว.ไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันทำเว็บไซต์ผิดหรือไม่เอาให้มันชัดแต่ว่าอีกอันนึงผิดแน่ๆในเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยไปจ้างคนสมัครผิดประเภทซึ่งแตกต่างกันระหว่างกองสวกับประชาชนเนี่ยไปรวมกลุ่มกันพูดคุยแนะนำตัวเนี่ยมันแตกต่างกันมากอ่ะนี่ก็เป็นการแจกแจงออกมาเนี่ยนะคะจากทางคุณรังสิมันต์โรมแล้วค่ะ ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นยังมีท่าทีความเคลื่อนไหวของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ค่ะที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุว่ามติ4-3ไม่รับเอกสาร DSI เป็นสารตั้งต้นในคดี157ของกกต.ที่อาจจะหนักหน่วงที่สุด12มกราคมกกต.เนี่ยมีมติ 4-3 ไม่รับเอกสารการสอบสวนของ DSI ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นเงินที่ใช้ในการทุจริตเลือกส.ว.โดยมีเหตุผลก็คือให้รอการวินิจฉัยของอนุวินิจฉัยชุดที่36ให้เสร็จสิ้นซะก่อนอนุวินิจฉัยชุดที่36ได้รับการแต่งตั้งจากกกต.เมื่อวันที่16กันยายนปี69มีหลักฐานรายงานการประชุมชุดที่36ครั้งแรกในวันที่4พฤศจิกายนปี68และครั้งสุดท้าย24กุมภาพันธ์ปี68วันที่26กุมภาพันธ์ปี69คือวันที่อนุ36เนี่ยนะคะชุดที่36เนี่ยจัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอกกต.โดยมีมติ 5-2 ให้ยกคำร้องทั้ง229คน30มีนาคม68คือวันที่ประธานกกต.เนี่ยสั่งให้นำเข้าที่ประชุมกกต.8มิถุนายนถึง14กันยายนปี69คือการประชุม11ครั้งของกกต.เพื่อวินิจฉัยคดีหัวส.ว.ในวันที่14กันยายนตามที่ปรากฏเป็นข่าวเพราะฉะนั้นคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเองก็บอกว่ามติ4-3เนี่ยนะคะจึงถือได้ว่าอาจจะเป็นศาลตั้งต้นค่ะในการฟ้องอาญา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ควรรับเอกสารมาประกอบการพิจารณาแต่ไม่รับแม้จะอ้างว่าชุด36เนี่ยนะคะยังประชุมไม่เสร็จแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมีเวลาถึงเกือบ8เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายนก็ไม่นำพาที่จะรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินมาประกอบการวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ่ให้มันรอบคอบคล้ายกับชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นลางๆแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นการโพสต์ของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรในขณะที่ยังมีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะคุณวัชระเพชรทองนะคะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีอาญากับกกต.และพวกในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และช่วยเหลือบุคคลไม่ให้รับโทษตามมาตรา200หลังจากที่พบนะครับพฤติการในการเลือกปฏิบัติยื่นคำร้องศาลฎีกาฟ้องผู้ทุจริตหัวเลือกส.ว.ในปี67เพียง77รายแต่กลับตีตกละเว้นไม่ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาอีก152รายทั้งที่คณะกรรมการสืบสวนชุดที่26รวบรวมพยานหลักฐานชี้มูลความผิดชัดเจนครบทั้ง229รายค่ะเอาละทีนี้เนี่ยนะคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกค่ะที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะไปเป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงประเด็นร้อนเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากกว่าสมควรนายกพูดเอาไว้อย่างนั้นโดยบอกว่าไม่มีใครเนี่ยไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มันสุจริตซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ถึงแม้ว่ากำลังดำเนินการอยู่แต่สมมติว่าไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยระบบโดยธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวแล้วก็จากการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยโดยนายกพูดคำนี้เลยนะคะว่าเป็นที่น่าอนิจอนาจใจมากค่ะถ้าผมเนี่ยใช้ภาษาที่ผมพูดในฐานะพี่น้องก็คือมาโกงกันบนหัวผมตรงนี้สังคมสรุปเรียบร้อยแล้วพิพากษาไปเรียบร้อยเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการเพราะฉะนั้นก็คงได้เห็นว่ามีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เนี่ยก็มีการแถลงยึดทรัพย์ค่ะยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยึดทรัพย์มาแล้ว380ล้านซึ่งเขาบอกว่ามันยังไม่หมดยังมีเงินสดแล้วก็มีทองคำแท่งมูลค่าประมาณอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มท้องถิ่นก่อนที่จะต้องขยายผลกันต่อไปนายกยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้ข้างนอกเนี่ยนะคะเขาจับกลุ่มเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันไปแล้วข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งให้มีการออกจากราชการเอาไว้ก่อนเลยเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้แบบเต็มที่ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆซึ่งทุกคนในที่นี้ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเกรงกลัวฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเรานายกยังบอกอีกนะคะว่าทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนที่ไหนก็ตามที่มาทำร้ายทรัพย์สินและทำลายบ้านของเราเราต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันกับเราเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการให้เต็มที่ตนอยู่ที่นี่มา3ปีมันต้องเกรงใจกันบ้าง การทำแบบนี้จะมาบอกว่าทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตนยังไม่เข้ามาเนี่ยตนไม่รับทราบถ้าตนอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ทำไม่ได้เพราะเวลาโดนเนี่ยพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งว่าเป็นแบบนี้ท่านไม่ต้องมากังวลจะไม่มีการไปบอกให้ท่านยั้งมือเว้นคนนั้นเว้นคนนี้การสอบสวนสืบสวนเนี่ยถ้าพาดพิงไปโดนคนไหนแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นายกบอกอย่างนั้นนะคะและยังบอกต่อไปอีกละค่ะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญผมต้องใช้คำนี้มันน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจด้วยผมเข้าใจว่ามีกฎหมายเนี่ยต้องยึดมีขั้นตอนก็ต้องยึดแต่มันก็ต้องเร่งรัดแล้วก็ตามงานจากลูกน้องตรงนี้พอเราเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้บริหารเราต้องมองสเต็ปให้ได้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนและจะต้องเกี่ยวพันไปถึงคนนี้เราทำงานด้วยกันมาโดยเฉพาะในกรณีมีการตั้งข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยมันไม่เคยหลุดสักเรื่องแต่ท่านจะมากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับจะฟ้องกลับยิ่งดีจะได้เปิดเผยทุกอย่างที่เราเข้าไปมีเข้าไปถึงเนี่ยนะคะและกฎหมายเนี่ยยังไงก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วอย่าช้าปมไม่ให้ขยายเวลาโดยขอพูดตรงนี้เลยว่ามีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้นายกก็ยืนยันว่าไม่มีต้องจบภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้คืออย่าเลยวันที่30กันยายนนี้เป็นอันขาดค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนฉะนั้นขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองปลัดได้ช่วยกันหารือแม้กระทั่งพวกผมที่อยู่ที่นี่ก็หารือกันและท่านไปดำเนินการในคณะกรรมการของท่านไม่มีการปกป้องช่วยเหลือขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จอันนี้ถือว่าเป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนเพราะเวลามันล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วคดีต่างๆของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาก็ไปไกลมากแล้วจะต้องได้ข้อสรุปภายในไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะนายกก็ขีดเส้นออกมาเลยนะคะในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่สภาค่ะคุณอาจพลนะคะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะของสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการปปช.ว่าที่ประชุมได้มีการเชิญผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้แทนผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.พร้อมกับผู้กำกับการ3ของกองบังคับการตำรวจปปป.และก็ผู้แทนเลขาปปง.ผู้แทนเลขาปปช.ก็เข้าไปให้ข้อมูลแล้วค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกับคณะกรรมการปปช.โดยทางผู้แทนนะคะของทางสถ.นะคะก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็รายงานว่าได้พบความผิดปกติค่ะในการประมวลผลและแก้ไขคะแนนสอบ 5,925 รายและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งหมด 14,988 รายผลการดำเนินการเนี่ยมีผู้คงการบรรจุ 11,048 รายแก้ไขการบรรจุ71รายและผู้ได้รับการบรรจุจากกรณีแก้ไขคะแนนรวมทั้งหมด 3,869 รายก็พ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดแบ่งเป็นสอบไม่ผ่านแต่แก้คะแนนให้ผ่านเนี่ย 3,402 รายสอบผ่านแต่ว่าคะแนนเดิมมีลำดับไม่ถึงคิวบรรจุเนี่ยนะคะ467รายจากนี้ไปค่ะก็จะมีการเรียกบรรจุนะคะทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งยังดำเนินต่อไปนะคะก็ไม่ได้ยุติค่ะเพราะว่าพ้นจากตำแหน่งทางคุณอาจพลยังบอกอีกด้วยนะคะว่าปปช.เนี่ยคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาชุดแรกนะคะในปลายเดือนตุลาคมนี้โดยในส่วนของราชการนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในกสท.ก่อนทยอยดำเนินการนะคะกับกลุ่มอื่นๆเนี่ยเช่นในหน้าเครือข่ายในหน้าสายหลักนะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีทั้งหมด110สายทั่วประเทศก็จะต้องสอบปากคำสายหลักนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าสอบปากคำไปแล้ว55สายด้วยกันแล้วก็สายรองเนี่ย23สายโดยปปช.บอกว่าตอนนี้นะคะไม่ได้มีการกันผู้เกี่ยวข้องในคดีทั้งกว่า 6,000 รายไว้เป็นพยานนะคะโดยในส่วนของ DSI และตำรวจปปป.ที่ประชุมได้รับรายงานว่าสำนวนจากการสอบปากคำในจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงกรณีศาลออกหมายจับนะคะในหน้าศรีสะเกษ2รายเนี่ยก็ได้มีการส่งสำนวนคดีให้กับทางปปช.แล้วค่ะเมื่อวันที่31สิงหาคมและ15กันยายนส่วนผู้แทนเลขาปปง.เนี่ยนะคะก็ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีรวมทั้งหมด108รายการมูลค่านะคะประมาณ 320.8 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เงินสดแล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆของบุคคลเนี่ยประมาณทั้งหมด20รายแบ่งเป็นผู้ต้องหา11รายนะคะเป็นผู้ต้องหา11รายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง7รายและอื่นๆ ก็อยู่ระหว่างนะคะเปิดโอกาสนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงที่มาของทรัพย์สินก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการธุรกรรมส่งสำนวนให้อัยการนะคะยื่นศาลแพ่งประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จากการตรวจสอบณเวลานี้เนี่ยยังไม่พบนะคะความเชื่อมโยงโดยตรงกับนักการเมืองในระดับประเทศค่ะมาต่อกันกับประเด็นนะคะของความเคลื่อนไหวในส่วนกรรมธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่เขามีการส่งหนังสือเนี่ยนะคะถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้มีการตรวจสอบและพิจารณาความบาด28รายชื่อเนี่ยนะคะที่มันมีความเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยซึ่งปรากฏว่าในรายชื่อ28รายชื่อนั้นมีชื่อของคุณวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลของคุณอนุทินด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นอนุทินหนึ่งเนี่ยนายกเองค่ะก็เปิดเผยว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลเพราะถามย้ำว่านะคะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนายกก็บอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้นะคะและก็ขณะเดียวกันการท่านนายกเองยังมีการพูดถึงผลการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยรายงานว่าเรื่องหลักการหารือกันเนี่ยจะถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็หารือกันเกือบหมดแล้วก็เหลืออยู่อีกนิดเดียวแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันโดยในวันที่18คือวันนี้นะคะทางนายกเองจะหารือกับคุณสุภจีในแง่ของรายละเอียดค่ะและผลการเจรจาก็จะถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะต่อสายหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ไหมนายกก็บอกว่าตนเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแต่ถ้าหากว่าจะมีการต่อสายคุยกับตนเนี่ยก็ได้รับการรายงานรายละเอียดการพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้มีการต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายถ้าตนได้มีโอกาสคุยก็จะขอท่านในเรื่องที่ท่านบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาในเรื่องของการเก็บกวาดทุ่นระเบิดและปราบสแกมเมอร์เราทำตามหมดเลยทุกอย่างจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษซึ่งตนก็จะเรียนถามว่าไทยเนี่ยจะได้ตรงนี้หรือไม่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทางคุณวรภักดิ์เองค่ะก็มีการออกหนังสือชี้แจงนะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าชื่อของตนเนี่ยไปปรากฏอยู่ในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นขอชี้แจงเลยว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าตนเนี่ยได้กระทำความผิดและก็ไม่ได้หมายความว่าผมนั้นถูกสหรัฐอเมริกาแซงชั่นแล้วก็ขอยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและคุณวรภักดิ์ยังได้ติดต่อไปที่ OFAC ด้วยนะคะก็เป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการค่ะติดต่อไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะขอช่องทางในการส่งข้อเท็จจริงๆแล้วก็เอกสารหลักฐานนะคะต่างๆเนี่ยให้กับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาและก็กำลังจะจัดส่งหนังสือนะคะไปถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะด้วยเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับตนเนี่ยคืออยากได้ข้อมูลนะคะว่าเกี่ยวข้องกับตนยังไงเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้แบบตรงประเด็นค่ะและคุณวรภักดิ์ก็ยังบอกอีกด้วยว่าพร้อมที่ใช้ความร่วมมือนะคะกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงแบบนี้ก็คือข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานและรวมไปถึงกระบวนการที่ตรวจสอบได้ทีนี้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนนะคะที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างๆเหล่านี้ออกมาเนี่ยนะคะทางด้านของคุณวรภักดิ์เองก็บอกว่าได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็มีการดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาและปัจจุบันก็มีคดีหนึ่งนะคะที่ศาลเนี่ยรับไปพิจารณาแล้วด้วยและอีกคดีหนึ่งก็ได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลค่ะและนอกเหนือไปจากนั้นเอกสารหลักฐานที่ให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือไปถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะด้วยเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้แบบตรงประเด็นก็เรียกว่าคุณวรภักดิ์นั้นนะคะก็มีลงเนื้อหารายละเอียดเอาไว้แบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะในการโพสต์เพื่อชี้แจงหลังจากที่ไปมีรายชื่ออยู่ในแบล็คลิสต์นะคะของทางการสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะมาในด้านของคุณรังสิมันต์โรมกันบ้าง รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วค่ะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงยังมี BIC Group ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาก็มีคนไทยหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งบางคนเนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเคยไปร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นก็เกิดคำถามแหละว่าประเทศไทยเนี่ยจะจัดการปัญหาสแกมเมอร์และการฟอกเงินยังไงเพราะส่งผลร้ายแรงทั้งระบบและเรื่องนี้มันก็มีทั้งอีลีทหรือว่านักการเมืองไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหลายคนแต่ปัจจุบันในคดีกลับเงียบหายมีเพียงบางรายถูกยึดทรัพย์เท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าจะทำลายเครือข่ายแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องมีการสาวไส้แต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณรังสิมันต์โรมเองก็มองว่ารัฐบาลควรจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและคดีความต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง BIC Group และถ้าหากว่ามีทรัพย์สินที่มาจากการกระทำผิดก็ควรจะต้องอายัดเพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอนรวมไปถึงตรวจสอบบริษัทหรือว่าบริษัทน้ำมันที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณนางสิมันรมยังบอกอีกด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะคะชอบนำโจรในคดีเนี่ยมาจับโจรในคดีซึ่งก็ยิ่งเป็นข้อครหาเพราะฉะนั้นควรเร่งสะสางปัญหานี้และคุณเอกนิติเองเนี่ยนะคะที่มีบทบาทสำคัญก็ควรจะกลับเข้ามาเอาจริงเอาจังกับปัญหาเหล่านี้ด้วยด้านของคุณกรจติกวณิชค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าทางผู้แทนของสภาคองเกรสนะคะคงเกินจุดที่เขาจะรอคอยก็เลยได้ขอให้ทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยใช้อำนาจทางกฎหมายที่มีเนี่ยนะคะหรือว่ากฎหมายที่นำมาใช้ในการคว่ำบาตรบุคคลระดับสูงของโลกเนี่ยในการสอบสวนก็ต้องขอยืนยันในความเป็นธรรมของทุกคนว่ารายชื่อทุกคนที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ความผิดแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่เขามองว่ามีเบาะแสที่ควรจะต้องดำเนินการสอบสวนในเชิงลึกและอาจจะนำไปสู่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในส่วนของตัวบุคคลเหล่านั้นด้วยโดยเฉพาะเนี่ยนะคะที่ทางคุณกรณ์เนี่ยบอกเอาไว้ก็คือเรื่องของทุนเทาเนี่ยถึงแม้ว่ากระแสสังคมในช่วงหลังการเลือกตั้งมันจะซาลงไปก็ตามโดยมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการสะสางคุณกรณ์บอกว่าผมเนี่ยพูดมาตลอดว่าทุนเทาเนี่ยข้ามชาติจะใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดทุนไทยฟอกเงินเขาไม่มีทางทำได้ถ้าไม่มีคนไทยให้ความช่วยเหลือหรือว่าร่วมมือแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าต่างประเทศเขาก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเป็นคำถามแล้วล่ะที่ทางเราควรจะต้องรีบตอบว่าสุดท้ายแล้วข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็มาต่อกันกับนะในประเด็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนั้นออกมาย้ำในการออกระเบียบคุม data center ค่ะโดยเนี่ยนะคะนายกได้พูดเอาไว้เนี่ยนะคะในช่วงของการเป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็มีการพูดถึงกรณีของ Data Center น่ะนะคะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลที่ผ่านมาเน้นเรื่องของการลงทุนและเม็ดเงินที่จะเข้ามาในประเทศจากต่างประเทศแต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center ซึ่ง Data Center เนี่ยใช้ไฟฟ้าใช้น้ำและทรัพยากรเป็นจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานนั้นมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ว่าไงก็ตามน่ะนะคะทางนายกเองก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันแบบตรงๆไม่ได้แล้ววันนี้มันมีการลงทุนแล้วก็เงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนนะคะขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งหนึ่งเราก็ดีใจตายแล้วว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศจำนวนมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินทั้งหมดได้แต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนแล้วก็การจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับต้องการให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายในเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติและจะมาบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนหรือว่าเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นกันแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเองค่ะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ออกมาแล้วนะคะเป็นบอร์ด Data Center แหละขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ค่ะก็เพื่อออกแบบกฎระเบียบแล้วก็ทิศทางรวมไปถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดไปถึงการสร้างความเป็นธรรมนะคะในการใช้ทรัพยากรทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยนะคะมีการปล่อยความร้อนเนี่ยออกมาพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพค่ะที่ทางคุณชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมเนี่ยพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเชื้อที่ว่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการลักลอบทำค่ะหากว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจริงจะต้องขออนุญาตอีกหลายเรื่องพูดง่ายๆใครกล้าจะอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารซึ่งอาจเป็นการเลี่ยงบาลีดังนั้นนะคะก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center ด้วยและเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและก็ดูแลระบบนะคะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระหว่างที่กำลังจะวางระบบกันต่อนะคะแล้วก็ ในขณะเดียวกันนายกเองก็ยังออกมาชื่นชมคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งได้รับการตอบรับในเชิงบวกมากและถ้าหากว่าอยู่ในประเทศนี้แล้วทำมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช้กำลังของตัวเองสติปัญญาเงินทุนแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยมาเอาเปรียบคนไทยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในจังหวัดนะคะในจังหวัดเป้าหมายก็คืออย่างภูเก็ตเนี่ยนะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยที่มีการดำเนินการในลักษณะแบบนี้ก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายเนี่ยนะคะได้ใช้กฎหมายให้มันเต็มที่นี่นายกพูดเอาไว้นะคะและก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการตั้งศาสนสถานด้วยว่าคิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปตั้งเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วรูปแบบต่างๆต้องให้การเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยล่าสุดเนี่ยทราบมาว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกมันเกินไปเพราะนะคะเรื่องนี้มันเกินไปแล้วแล้วก็เหาะเกินกรุงลงกาให้มาเนี่ยก็เป็นบุญแล้วแล้วมาก็มาหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน่นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบและเรื่องของศาสนสถานที่ขออนุญาตเนี่ยนะคะตั้งเป็นร้านอาหารเนี่ยแต่มีศาสนสถานอยู่เนี่ยมันไม่ได้นายกบอกว่ายินดีที่ต้อนรับนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายคือเข้าใจว่าการเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เกิดการใช้เงินและลงทุนในประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเปรียบหรือว่าใช้เงินลงทุนทำในเรื่องที่มันผิดกฎหมายซึ่งเมื่อต่างชาติเนี่ยนะคะเหล่านี้อยู่หลายประเทศไม่ใช่เพียงประเทศเดียวอย่างประเทศไทยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเองแล้วก็ในอำเภอเนี่ยต้องกำชับจะไปไล่จับปูใส่กระด้งเนี่ยก็ไม่ได้ต้องจัดระเบียบให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพตนเองได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วยในเรื่องของการเนรเทศซึ่งทำให้มีกลไกในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ตั้งใจจะทำอะไรพี่เรนเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเอาจริงในเรื่องนี้และนะคะนายกบอกเลยบอกว่าไม่ต้องมาถามกลับนะว่าเนรเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินออกไปถามแบบเนี้ยมันเหมือนกับถามไม่ค่อยคิดถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวซึ่งไม่ได้คำว่าเนรเทศเนี่ยคือถ้าดำเนินการแล้วคนคนนั้นก็ต้องออกจากประเทศเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการให้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างบางทีก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยเนรเทศแล้วยังลงนามไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีหรอกจังหวัดก็ออกไปก่อนแล้วมาเบิกในรูปแบบไหนก็ว่ากันไปถ้าผมเป็นท่านผมควักตังออกเลยคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วท่านจะเก็บเอาไว้ทำไมเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีค่ะโดยนายกยังยืนยันด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยยังยินดีต้อนรับนะคะชาวต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตนะคะคือต้องเคารพกฎหมายกันต้องเคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประเทศไทยและทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันกับชาวต่างชาติได้ก็ขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดนั้นติดตามการกระทำผิดค่ะของต่างชาตินะคะพวกต่างด้าวอย่างจริงจังทั้งในเรื่องการใช้โนมินีและการถือครองที่ดินนะคะมาทางด้านของคุณวิรยุทธ์กาญจนชูฉัตรค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมคณะได้มีการแถลงถึงข้อกังวลการในการสร้าง Data Center ว่าหลังจากที่ได้รับฟังนะคะรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานของ Data Center ทำให้กังวลนะคะว่าจะมีการปล่อยผ่านไม่ให้ทำ EIA โดยเฉพาะกับ Data Center ขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็คุณวิรยุทธ์ก็ออกมาเรียกร้องให้มีการแบ่งขนาดให้มันชัดเจนนะคะคือขนาด S M L โดยขนาดไซส์ M เงี้ยแล้วก็ L ที่มีการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด10เมกะวัตต์ต้องทํา EIA ค่ะเพราะถือว่าได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่ง Data Center ส่วนใหญ่นั้นมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจนการอาศัยช่องโหว่ช่องว่างสุญญากาศตอนนี้ในการเดินหน้าเต็มกำลังเราก็ยิ่งมีความกังวลมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าทุกบริษัทนั้นจะเร่งรัดปล่อยผีในช่วงสุญญากาศทุกคนจะเล่นก่อสร้างกันและเป็นเพราะยังไม่มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนนั่นเองดังนั้นที่ก่อสร้างก็จะยิ่งเร่งก่อสร้างแล้วก็จะเกิดผลกระทบทั้งเสียงขยะกลิ่นดังนั้นยิ่งปล่อยช้าก็จะยิ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้นไปได้ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีศรีวัฒน์ดีพรนะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีการเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะรองผบ.ตร.เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการค่ะและยึดทรัพย์สินที่ดินที่ใช้ตัวแทนโนมินีเนี่ยมาครอบครองเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้เ พราะจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นส่วนกรณีชาบัตรนะคะในพื้นที่สุขุมวิทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้าหากพบว่ามีการกระทำอะไรที่มันผิดกฎหมายจะต้องดำเนินการแม้ตามคำนิยามจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็ตามแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะมาทางด้านนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคุณอิทธิศักดิ์ชนะเจริญโรจน์นักกฎหมายในฐานะประชาชนก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะคะถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้บูรณาการร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลค่ะที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะเข้าขายเป็นนอมินีให้กับทุนข้ามชาติในอุตสาหกรรมขนส่งและอาจจะมีการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยพบเนี่ยนะคะข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการของบริษัทในธุรกิจขนส่ง2แห่งด้วยกันซึ่งในเอกสารเนี่ยใช้ชื่อย่อว่าบริษัทจกับบริษัททรวมทั้งยังขอให้ประสานกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางธุรกิจทางการเงินด้วยและนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณอิทธิศักดิ์ซึ่งเป็นนักกฎหมายแล้วก็ในฐานะประชาชนที่เขาไปยื่นเรื่องกับทาง DSI เนี่ยนะคะเขาก็ยังไปยื่นหนังสือต่อที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะเพื่อขอให้ทำการตรวจสอบนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ท่านนายกเนี่ยสั่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเร่งตั้งมหาดไทยส่วนหน้าในชายแดนใต้ค่ะโดยนายกเนี่ยยังเปิดเผยถึงแม่ทัพภาค4คนใหม่ด้วยก็ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือแล้วก็ย้ำกับทางกระทรวงมหาดไทยยุคนี้นะคะว่าไม่มีเรื่องของการวิ่งเต้นขอดูสเปคประมูลงานแล้วก็ยังได้สกิดไปที่ผู้ตรวจด้วยนะคะว่าอย่าเมินหลังจากที่ถูกย้ายแล้วค่ะยังไงก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะนายกเองก็ได้มีการพูดเอาไว้ในประเด็นนี้นะคะบอกว่าได้ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าที่ประชุมสมช.นะคะมีมติจะบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยให้ในอำเภอเป็นหัวหน้าทีมค่ะซึ่งปลัดมหาดไทยรับทราบแล้วก็จะต้องมีการปรับจำนวนบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ขอให้มีการจัดตั้งมหาดไทยส่วนหน้าด้วยเพื่อบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ให้มันทันท่วงทีโดยขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเร็วๆค่ะเพราะว่าสมช.เนี่ยมีมติไปแล้วในขณะที่แม่ทัพภาค4คนใหม่ก็ยืนยันกับทางตัวนายกนะคะว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะความคืบหน้าที่มีกันออกมานอกนั้นในเรื่องของกัมพูชาเนี่ยเมื่อวานกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเขาจัดการประชุมผบ.เหล่าทัพโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานในการประชุมพร้อมกับผบ.เหล่าทัพแล้วก็ผบ.ตร.และจากนั้นค่ะผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือนะนาวาเอกนาราคุณโทถมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงว่ากองทัพเรือได้รายงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นถึงภาพสถานการณ์และตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับยุทธการและยุทธวิธีโดยสำหรับหน่วยปฏิบัติทั้งกำลังทางเรือและกำลังทางบกเนี่ยก็จะเห็นภาพทันทีนะคะซึ่งกองทัพเรือก็จะมีการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาให้ตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมากรวมทั้งรองรับกับข้อมูลสถานการณ์ทางทะเลทั้งภายในและภายนอกและยังรวมไปถึงสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะก็เรียกว่างานนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถราคาของ TDL ให้เชื่อมโยงกับเรือฟริเกตที่กำลังจัดซื้อเพิ่มรวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการระหว่างเรือกับเรือและเรือกับอากาศยานค่ะก็นี่เป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะนอกนั้นค่ะวันนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะที่วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวลงเอาไว้ว่าคลังควัก 4-50,000 ล้านค่ะเพื่อยืดอายุนะคะไทยช่วยไทยพลัส 2แล้วก็ยังแจกบัตรคนจนด้วยโดยเตรียมชงคณะรัฐมนตรีนะคะชงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติภายในเดือนนี้แหละค่ะเดือนกันยายนโดยในตอนนี้กระทรวงการคลังไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะกับการขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60-40รวมไปถึงบัตรคนจนด้วยนะคะโดยจะใช้วงเงินเยียวยาเนี่ย 4-50,000 ล้านบาทก็เตรียมลุ้นเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้แหละก็เรียกว่าได้รับต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะคะไปจนถึง อีก2เดือนนะคะไปกันถึงเนี่ยอีก2เดือนก็นับไปนะคะกันยาตุลาพฤศจิกานะคะ2เดือนค่ะนะคะตุลาพฤศจิกา2เดือนด้วยกันที่จะใช้วงเงินเยียวยา 4-50,000 ล้านก็คาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอเนี่ยนะคะที่จะใช้ในช่วงขยายระยะเวลาในมาตรการนี้ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือจะนำเสนอ

และนอกนั้นนะคะวันนี้ยังมีประเด็นข่าวค่ะที่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หัวสีลงกันเอาไว้นะคะเมื่อวานนี้ก็รายงานให้ได้ทราบกันไปเกี่ยวกับเรื่องของทางสตม.ที่บุกเข้าไปทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติค่ะโอ้แล้วก็แก๊งนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะคะเช่าคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 ย้ำเลยนะว่าเดือนละ 900,000 จะเฉียดล้านอยู่แล้วเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อเป็นศูนย์ call center ค่ะในการโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะก็ทางสตม.เขาก็สามารถจับกุมตัวได้พอบุกเข้าไปเนี่ยนะคะที่รังเนี่ยโอ้โหมีทั้งชาวญี่ปุ่นไต้หวันจีนเมียนมามีคนไทยพ่วงอยู่ด้วยเนี่ยนะคะในแก๊งเนี้ย2รายก็ไปถึงก็ตะลึงกันเลยล่ะเพราะว่าของกลางเนี่ยนะคะมีทั้งเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นมีทั้งโลโก้สถานีตำรวจญี่ปุ่นอีกเพียบเลยนะคะพร้อมกับโพยสคริปต์ด้วยค่ะในการพูดคุยหลอกลวงเหยื่อสารพัดรูปแบบตอนนี้กำลังเร่งขยายผลนะคะเพื่อล่าตัวหัวโจกชาวจีนในขณะที่จับกุมตัวเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะหนีละดีไม่ดีอาจจะหลบหนีผ่านทางช่องทางทางธรรมชาติออกนอกประเทศกันไปค่ะยังไงก็ตามนะจากพยานหลักฐานที่พบเนี่ยเกี่ยวกับการหลอกลวงส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าแก๊งนี้เนี่ยนะคะน่าจะมุ่งเป้าไปที่เหยื่อชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยจะมีเป้าหมายเนี่ยนะคะไปที่ชาวจีนและไต้หวันบ้างแต่ไม่มากหลังจากนี้ก็จะประสานนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามแก๊ง call center ของแต่ละประเทศค่ะเพื่อติดตามเส้นเงินกันต่อไปแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ทางอัยการนะคะยื่นฟ้องหนุ่มออสเตรเลียค่ะฆ่าโหดสาววัย17ปีนะคะยัดในกระเป๋าทิ้งริมทางรถไฟก็นัดสอบคำให้การในวันนี้ล่ะค่ะโดยนะคะสำหรับคดีนี้ค่ะก็เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุ17ปีเนี่ยหายตัวไปหลังจากเข้าไปภายในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่จอมเทียนเมืองพัทยาเมื่อวันที่25มิถุนายนนะคะในปีนี้ก่อนที่ทางตำรวจนะคะจะสืบสวนติดตามแล้วก็ไปพบศพเนี่ยอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางซึ่งถูกนำไปทิ้งเอาไว้บริเวณริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาและต่อมาเนี่ยนะคะทางตำรวจก็ติดตามตัวมิสเตอร์ไซมอนคนนี้นะคะได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคือกำลังจะหนีอยู่แล้วล่ะนะคะก่อนที่จะนำตัวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะคะก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนคดีให้กับพนักงานอัยการพิจารณาตามขั้นตอนจนกระทั่งเมื่อวานนี้วันที่17เนี่ยพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาก็มีคำสั่งยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพัทยาและศาลเองก็นัดสอบคำให้การจำเลยในวันนี้ค่ะวันที่18นะคะกันยายนมาต่อกันกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นข่าวที่ยังคงต้องจับตามองกันสำหรับสภาพดินฟ้าอากาศกันเอาไว้ให้ดีนะคะมติชนลงเอาไว้ว่าเตือน15จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่านายกสั่งปภ.เฝ้าระวังถึงสิ้นปีเลยค่ะโดยตอนนี้เนี่ยนะคะทั่วไทยเลยค่ะฝนจะตกหนักทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเตือนเอาไว้ว่า15จังหวัดนะคะให้เตรียมรับมือกันเอาไว้ให้ดีกับดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะถึงวันที่20กันยายนนี้และเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฝนก็ถล่มที่แม่ฮ่องสอนค่ะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมทำให้หลายพื้นที่นะคะรถผ่านไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่จนกระทั่งทำให้รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วและขณะเดียวกันที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปรากฏก็เจอปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเหมือนกันตอนนี้มีการประกาศเตือนเลยนะคะว่าให้ประชาชนนั้นยกของนะคะขึ้นที่สูงโดยพื้นที่เสี่ยงสำหรับที่เพชรบูรณ์นะคะก็มีที่อำเภอหล่มสักหล่มเก่าเขาค้อแล้วก็วังโป่งค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงนั่นเองนะคะเอาล่ะก็ว่ากันยังมีข่าวเรื่องของปปป.ด้วยนะคะปปป.ค่ะเขาบุกเข้าไปจับกุมตัวนายยศพลนะคะสีใสเป็นนายกอบต.หนองหมีที่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษโดนจับถึงห้องทำงานเลยนะคะพร้อมกับเงินของกลาง 20,000 บาทค่ะหลังจากที่มีการเรียกประชุมลูกจ้างอบต. 25คนโดยระบุว่าผู้ที่ต้องการต่ออายุทำงานเนี่ยต้องจ่ายคนละ 10,000 ถึง 30,000 ตำรวจก็เลยให้ลูกจ้าง2คนเนี่ยนำเงินไปจ่ายเพื่อล่อจับแล้วก็โดนจับกุมตัวกันได้กลางห้องทำงานเลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวยังคงปฏิเสธกันอยู่ค่ะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียวันนี้ค่ะก็เป็นข่าวคราวเนี่ยนะคะที่ลงในโซเชียลแล้วก็มีการแชร์ต่อกันอย่างมากมายกับพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ยังคงความซาบซึ้งให้กับประสบนิกรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทูลกระหม่อมค่ะนะคะกรมสมเด็จพระเทพนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าทรงหยุดรถพระที่นั่งแล้วเสด็จลงมาทักทายนะคะกับ2พี่น้องที่มารอรับเสด็จค่ะสำหรับกรมสมเด็จพระเทพนะคะ

0: ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของความประทับใจหลังจากที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะซึ่งใช้ชื่อว่าหนูอูสหมายใน Facebook เนี่ยนะคะก็เป็นพี่น้องนะคะสองพี่น้องที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดค่ะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะพลาดซะแล้วแต่ปรากฏว่าพระองค์เนี่ยนะคะกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยได้สั่งให้รถพระที่นั่งเนี่ยหยุดแล้วก็ลงมาพูดคุยมีพระราชปฏิสันถารด้วยนะคะกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จค่ะก็ทำเอาเนี่ยนะโอ้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปลื้มปริ่มกันไปตามๆกันแล้วค่ะบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงประทับขึ้นรถพระที่นั่งแล้วเนี่ยแล้วยังจะหยุดรถเพื่อลงมาพูดคุยและมาหากันนะคะและนอกจากนั้นประเด็นเรื่องของเงินกยศค่ะโอ้โหเป็นประเด็นนะคะที่มีการอภิปรายถกเถียงกันในที่ประชุมสภานะคะโดยทางคุณไอซ์รัชนกในขณะที่ทางด้านของคุณพราดอนเองก็ออกมานะคะระบุเอาไว้ถึงปัญหาณขณะนี้คือทางคุณไอซ์เนี่ยจี้รัฐบาลเนี่ยแก้ประเด็นปัญหาที่ตอนนี้เนี่ยนะคะทุนของกยศเนี่ยมันติดลบถึง 7,000 ล้านค่ะก็กลัวว่าจะเด็กๆเนี่ยจะไม่มีเงินกู้ให้เรียนทางคุณพราดอนก็ชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้ 3.6 ล้านคนใช้หนี้แค่เพียงล้านคนค่ะ 3.6 ล้านคนที่กู้นะคะที่กู้เงินกยศเนี่ยไปเรียนใช้หนี้แค่เพียงล้านคนอีก 2.6 เนี่ยไม่ยอมใช้หนี้นี่แหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยนะคะที่วันนี้ในโซเชียลให้ความสนใจกับประเด็นนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคงจะว่ากันได้เท่านี้แล้วล่ะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจินดอนค่ะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะคะวันนี้ลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจินดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
2: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กิสสถาน 3-0 เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ